0: อากาศเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามีการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดินกันอยู่หรือเปล่าคะตั้งข้อสังเกตนะ
1: เป็นการตั้งข้อสังเกตแต่ว่าอย่างน้อยๆนะคะมันมีอยู่2ประเทศละค่ะที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เรียกว่า Ring of Fire นะคะหรือว่าวงแหวนแห่งไฟค่ะอย่างเช่นญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยนะคะอย่างที่เจเจได้เคยเล่าไปในรายการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าการที่อยู่บนพื้นที่วงแหวนแห่งไฟเนี่ยมันหมายถึงเปลือกโลกนะทับซ้อนกันค่ะและเวลาใดก็ตามนะที่มีแรงกดดันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมี pressure นะคะของเปลือกโลกที่ไปมุดซ้อนอยู่ใต้อีกเปลือกโลกหนึ่งเนี่ยเขาก็จะขยับตัวนะแล้วก็การขยับตัวนี่แหละมันก็จะส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวหรืออย่างโคลอมเบียนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งที่อยู่บนพื้นที่วงแหวนแห่งไฟด้วยเช่นกันนะคะมีอีกไหมคะหลายถ้างั้นเดี๋ยวจะเจไล่จากข้างบนลงมาก็แล้วกันนะคะพี่ต้นคะคุณสุภชัยสวัสดีค่ะมาทักทายเราเป็นท่านแรกเช่นเคยนะฮะคุณหมูนะฮะมาอรุณสวัสดิ์เราทั้งสองคนค่ะแล้วก็สวัสดีคุณสุมิตรนะฮะคุณอมรีค่ะคุณหัวหน้าหล่อน้อยนะคะขอบพระคุณอย่างยิ่งส่วนประเด็นที่เมื่อสักครู่นี้คุณสุมนทาเขียนไว้เจขออนุญาตแนะนำลบได้ลบนะฮะเพราะว่านี่เป็นการเผยแพร่ข้อมูลเทสนะคะผ่านพรบคอมพิวเตอร์นะที่บอกว่าน้องเจเจมั่วจังใช้ AI สอบได้เจเจมีข้อมูลนะคะที่อยากจะอธิบายให้ฟังก็แล้วกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในระดับโลกเนี่ยใช้กรอบนโยบายที่เปิดโอกาสนะคะให้ทั้งอาจารย์ผู้สอนแต่ละวิชาเนี่ยออกแบบการสอบได้ถ้าหากว่าอาจารย์ระบุในเขาโครงวิชานะคะว่าเป็น AI permitted assessment นะนะผู้เรียนก็จะสามารถใช้ AI ช่วยตอบหรือว่าทำข้อสอบได้ตามกรอบที่กำหนดค่ะยกตัวอย่างนะคะกลุ่มมหาวิทยาลัยที่อนุญาตให้ใช้ Gen AI ในการทำแบบทดสอบทำงานเขียนหรือว่าการตอบข้อสอบแบบ take home ได้เนี่ยมีทั้งมหาวิทยาลัย Harvard ค่ะ Stanford ค่ะมหาวิทยาลัย Texas ที่ Austin นะคะแล้วก็มหาวิทยาลัย Alabama นะคะนอกจากนี้แล้วที่อังกฤษก็มีด้วยเช่นกันนะอย่างเช่นมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะคะมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ค่ะอันนี้อนุญาตให้ใช้ AI เป็นผู้ช่วยในการคิดวิเคราะห์เรียบเรียงหรือไม่ก็สามารถนำมาใช้ในการกล่าวคำตอบสำหรับการประเมินผลได้นะคะแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยก็จะอยู่ภายใต้กรอบที่อาจารย์ผู้สอนเนี่ยวางเอาไว้นะฮะส่วนก็มีอีกหลายมหาวิทยาลัยนะที่เปิดกว้างแล้วก็ให้ใช้ระบบ two lane assessment ค่ะนะคะก็มีทั้งแบบให้สอบแบบไม่ให้ใช้อะไรเลยนะคะคุมสอบเข้มแบบตัวต่อตัวแบบเจอตัวไม่ให้ใช้ AI กับอีกแบบหนึ่งนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นเลนที่สองเนี่ยก็คือเป็นการทำข้อสอบแบบ check home ค่ะนะคะประเมินผลแบบเปิดอันนี้เนี่ยอนุญาตและก็สนับสนุนด้วยให้ใช้ Gen AI ช่วยตอบข้อสอบทำโจทย์ได้เต็มที่นะคะโดยนักศึกษาเนี่ยจะต้องระบุแหล่งอ้างอิงนะคะแล้วก็วิธีการใช้ AI อย่างโปร่งใสนี่แหละค่ะเป็นข้อมูลที่ชี้ให้เห็นนะคะว่าโลกในปัจจุบันนี้เนี่ยก้าวหน้าไปไกลถึงขั้นเปิดโอกาสให้นักศึกษานักเรียนใช้ AI ในการทำข้อสอบได้แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะอยู่ภายใต้กรอบการกำหนดของครูผู้สอนแล้วก็ผู้เขียนหลักสูตรค่ะคุณสุมนทาคะ
0: ครับผมก็เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มี AI เราก็อนุญาตนะให้เด็กอะเปิดเลยเอาตำราเข้ามาเลยวางให้รอบเลยถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณแล้วเชื่อไหมพี่เจเจ
1: ค
0: ุณผู้ฟังส่วนใหญ่ของนักศึกษาเนี่ยที่ผมเคยสอนเนี่ยแล้วต้องเปิดหนังสือเนี่ยเวลาต้องตอบข้อสอบเปิดไปเปิดมาล่อแร่ไม่ตกก็นู่นอะเกรดซีอะไรเง
1: ี้
0: ยครับผมเพราะว่าเรายังไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลยเนี่ยเพราะว่ามันก็จะมีครูบาอาจารย์บางท่านนะอันนี้ผมบอกว่าต้องไปเพียรไปสอนกันใหม่นะชอบพูดบอกว่าโอ้ยพวกเธอไม่ต้องจำอะไรหรอกแค่เข้าใจก็พ
1: อ
0: มันต้องจำสิคุณถ้าไม่จำแล้วมันคุณจะรู้ได้ไงว่าอันนี้คืออะไรแล้วจะต่อเนื่องกันยังไงนะครับสอนกันมาติดๆแบบนี้ทำให้เด็กเราไม่พัฒนานะครับไปทักทายคุณผู้ฟังทางทิกตอกกันนิดนึงนะคะก็เห็นคุณสนั่นนะครับคุณสนั่นมาเข้าร่วมกับเราคุณ 3NN คุณนี้เองแหละนะครับบอกฟังอยู่ในรถนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยคือ TikTok เนี่ยถ้าคอมเมนต์ปั๊บแล้วมันวิ่ง
1: ค่ะก็เป็นช่องทางใหม่ของเรานะคะใช่
0: ค
1: ่ะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านทาง LINE ด้วยนะคะที่ส่งข้อความกันเข้ามาค่ะ
0: ครับผมพาไปที่เมืองจีนบ้างครับปีนี้จีนเขาจะเป็นเจ้าภาพ ประชุมเอเปกครับพี่เจเจครับคุณผู้ฟังครับซึ่งก็เป็นการประชุมร่วมมือความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกครั้งที่33ซึ่งจะจัดที่เมืองเซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้งนะครับซึ่งก็เป็นอยู่ทางตอนใต้ของ

0: เทศจีนเนี่ยเขาก็บอกว่าธีมปีนี้เนี่ยเขาจะไปจัดกันนะครับเป็นธีมของโพสต์กลางแจ้งนะครับไปเรียกว่าจัดงานกันในกลางแจ้งเลยทีเดียวไปจัดกันใช้พื้นที่ของเซินเจิ้นเบย์สปอร์ตเซ็นเตอร์ที่เจเจต้องเคยไปทำข่าวมาแล้วมั้งที่เนี่ย
1: เคยไปค่ะ
0: โมโหลานพันลึกใช่ไหมเบลเลอร์เลยใช่ไหมใหญ่มากๆเขาบอกเขาเตรียมความพร้อมกันอย่างชนิดที่เรียกว่านับถอยหลังแล้วนะครับอีก100วันจะถึงวันจัดงานแต่ว่าพอเราไปดูความพร้อมของเขานี่ก็แบบโอ้โหมันเรียกว่าอลังการนะป้ายเปิ้ลอะไรทั้งหลายเนี่ยขึ้นพร้อมหมดแล้วนะครับการเตรียมตัวในเรื่องของการเดินทางการวางแผนแล้วก็อะไรต่างๆในการที่จะสำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมกันเนี่ยก็ครบเสร็จจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตรวจสอบด้วยว่าคือพอเขาเตรียมแผนวางแผนปั๊บเขาก็จะต้องมีการไปทดสอบว่ามันมีรอยต่อรอยที่ตะขงตะเข็บอะไรที่มันไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับอย่างเรื่องของการเดินทางเนี่ยซึ่งเขาบอกว่ามันมีเส้นทางมากกว่า20เส้นทางในการที่จะเข้าถึงพื้นที่เนี่ยก็ต้องไปดูเลยนะครับว่ามันมีรอยต่ออะไรที่ทำให้เกิดความยากลำบากในการเข้าถึงพื้นที่นะครับนอกจากนั้นในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยปีนี้มันเป็นเรื่องของการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมทางการของเซินเจิ้นครับเขาก็เลยต้องปกป้องในเรื่องของป่าชายเลนฟื้นฟูแม่น้ำทางเดินนะครับในระบบนิเวศต่างๆต้นไม้ต้นไร่อะไรนี่ก็ดูแลกันให้อย่างชนิดที่เรียกว่าสวยสดงดงามนะครับคุณผู้ฟังที่มีจะได้มีโอกาสไปประชุมครั้งนี้ก็คงจะได้เห็นความประทับใจของเมืองเซินเจิ้นในการเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพเอเปคครั้งที่33นี้ครับ
1: ค่ะไหนๆอยู่จีนแล้วนะคะพาไปต่อจีนกันอีกสักเรื่องหนึ่งกันแล้วกันนะคะตอนนี้ค่ะที่ประเทศจีนเขามีแคมเปญที่เรียกว่า China Cool นะคะอันนี้เป็นรายงานจากซินหัวค่ะโครงการ China Cool เนี่ยนะคะเป็นแคมเปญที่เขาส่งเสริมนะคะให้นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวในประเทศนะคะหรือว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยค่ะไปสัมผัสจีนนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าร้อนแต่ก็จะเป็นหน้าร้อนแบบคูลๆนะฮะเป็นอย่างไรนะคะก็คือจะมีบรรยากาศนะคะให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยได้สัมผัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มณฑลยูนนานซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นช่วงฤดูร้อนเข้าฝนของเขานะคะอุณหภูมิเนี่ย อยู่ราวๆ40องศาเซลเซียสแต่ด้วยความที่ยุนนานเนี่ยค่ะเป็นพื้นที่หลายท่านอาจจะไม่ทราบนะคะแล้วก็เคยได้คุยได้มีโอกาสนะคะฟังความคิดเห็นจากท่านกงสุลไทยนะคะที่ท่านพูดถึงนักเดินทางนักท่องเที่ยวนะคะหลายคนไม่ทราบนะคะว่ายุนนานเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ในระดับสูงจากน้ำทะเลนะคะเท่าหรือพอๆกับยอดดอยอินทนนท์ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงมีอากาศเย็นนะถึงแม้ว่าอุณหภูมิอากาศจะร้อนนะคะแต่ว่าสภาพอากาศเนี่ยยังเย็นสบายยังมีลมพัดนะคะให้รู้สึกชื่นใจแต่ในขนาดเดียวกันค่ะก็ต้องเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงก่อนที่จะไปยูนนานด้วยเพราะมันเหมือนกับเราเนี่ยขึ้นเขาไปในระดับเดียวกับยอดดอยอินทนนท์นะคะบางคนอาจจะมีถ้าหากว่ามีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะอย่างเช่นเป็นโรคหัวใจนะคะหรือว่ามีอาการที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจเนี่ยคงจะต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพนิดนึงนะคะเพราะว่าจะอากาศเนี่ยสำหรับบางคนอาจจะรู้สึกว่าสูดไม่เต็มปอดอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะได้รับอันตรายได้แต่ถ้าหากว่าร่างกายแข็งแรงดีแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างดีเนี่ยยูนนานเป็นพื้นที่หนึ่งค่ะที่น่าเที่ยวนะและที่สำคัญอยู่ห่างจากประเทศไทยโดยเดินทางทางเครื่องบินเนี่ยเพียงแค่2ชั่วโมงก็ถึงละนะคะแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นเมืองกรีนซิตี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีแต่ความเขียวสวยงามในบางฤดูนะคะก็จะมีดอกอินทนิลหรือว่าดอกตะแบกเนี่ยบานแบบตลอดเส้นเลยค่ะพี่ต้นสวยแบบเป็นสีม่วงตลอดเส้นทางเลยหรือบางฤดูนะคะมีต้นกิงโคเรียกต้นอะไรนะต้นแปะกล้วยนะต้นแปะกล้วยนะใบก็จะเป็นสีเหลืองเลยนะคะเป็นแนวตามถนนสายต่างๆนะคะก็เรียก เสียงและก็ความสนใจนะคะจากคนที่ชอบไปเที่ยวด้วยสัมผัสธรรมชาติด้วยถ่ายรูปสวยๆลงสื่อโซเชียลด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในแคมเปญ China Cool ค่ะที่จีนเนี่ยก็ส่งเสริมนะคะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปเที่ยวยังพื้นที่ของตัวเองค่ะ
0: ครับก็เลยไม่ต้องไปเที่ยวไกลนะเที่ยวแถวๆ

0: อาเซียนเราเนี่ยแหละครับอาเซียนอินไรทาอาเซียนเรานี่แหละมีความสุขที่สุดละ
1: แล้วก็อีกอย่างนึงนะพี่ต้นค่ะนี่เดียวค่ะขอแถมอีกนิดนึงนะคะคำว่าคูลอีกอย่างนึงนะคะก็คือบางสถานที่ท่องเที่ยวเขาเอานวัตกรรม AI เข้ามาใช้ด้วยจะทำให้การเที่ยวของเราเนี่ยแบบสมจริงมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็มีแว่น AI นะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังนะคะไปเที่ยวแล้ว อยากจะอ่านภาษาจีนให้มันเป็นภาษาไทยเลยเนี่ยหรือว่าอยากจะพูดอะไรสื่อสารกับเขาเนี่ยนะเราสามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ AI ที่เขาจัดวางเอาไว้เนี่ยใช้งานได้เลยค่ะอย่างสมมติว่าอยากอ่านภาษาจีนป้ายบอกทางอันนี้เนี่ยว่ามันเป็นป้ายอะไรเขาบอกอะไรเราเนี่ยก็หยิบแว่น AI ขึ้นมาแล้วในแว่นนั้นเขาก็จะแปลงเป็นภาษาที่เราเลือกได้เลยค่ะ
0: สุดยอดไปเลยนะครับนวัตกรรมการท่องเที่ยวของเขานี้ล้ำกว่าใครเพื่อนเดี๋ยวช่วงต่อลึกอาเซียนนะครับเราจะได้คุยกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงนะครับไปคุยไปดูกันนะครับว่า CEO ของอาเซียนรุ่นที่3โอกาสสำคัญที่จะเจาะลึก เข้าถึงตลาดอาเซียนนี้จะทำได้ยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะมาแถลงให้เราทราบในช่วงหน้าครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
3: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
4: คุณเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่กรุณาคลิกลิงก์เพื่อยืนยันการรับรางวัล
5: ช้ากดครับ SMS อาจมาจากมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ด้วย4ไม่ไม่คลิกลิงก์ระวังกับดักอันตรายไม่เชื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนเสมอไม่รีบหยุดตั้งสติคิดให้รอบคอบและไม่โอนระวังสูญเงินมีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง
6: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราจะได้ติดตามข้อมูลที่น่าสนใจจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงค่ะว่า CEO of ASEAN รุ่นที่3เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะคะเพราะว่าเราจะพาไปเจาะลึกและเข้าถึงตลาดอาเซียนนะคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าการทำหลักสูตรเนี่ยมันจะมีการเรียกว่าอัปเดตนะครับ revise อะไรที่อัปเดตข้อมูลสำคัญแล้วก็อะไรที่มาใหม่ๆใหม่ๆก็จะอยู่ในรุ่นใหม่ๆทุกครั้งที่เราได้จัดขึ้นมานะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงตอนนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์พร้อมที่จะมาแถลงให้เราได้รับรู้รับทราบกันมากขึ้นแล้วครับ
7: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับอาจารย
8: ์
0: คร
8: ับ ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณเจเจคุณต้นและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
1: วันนี้พิเศษจริงๆเลยนะคะเพราะว่าปกติแล้วจะได้ฟังอาจารย์วันเสาร์กับวันอาทิตย์เท่านั้นนะคะวันนี้อาจารย์มาพร้อมกับความพิเศษของหลักสูตร CEO of ASEAN รุ่นที่3ด้วย
8: นะก็อาเซียนเปลี่ยนไปเยอะครับคุณเจเจคุณต้น
1: ค่ะ
8: ต้องใช้คำว่าอาเซียนจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับเพราะอาเซียน เกิดขึ้นก็เพราะว่า

0: ระแสหลักของโลกเป็นผู้กำหนดนะครับแล้วอาเซียนก็เติบโตมาก็ตามกระแสหลักของโลกนะครับแต่ตอนนี้โลกไม่มีกระแสหลักจะทำยังไงโลกมันเป็นกระแสที่มันตีกันไปทั่วเลยตีกันไปทั่วก็เพราะว่าโลกได้เรียนรู้นะครับว่าการถูกเอารัดเอาเปรียบมาอย่างยาวนานนั้นมันเป็นอย่างไรนะครับเราพูดที่รวยก็รวยขึ้นรวยขึ้นประเทศโลกที่สามก็จนลงตลอดเวลาแต่ว่าจนไม่จนเฉยๆ
1: คร
0: ับคุณไปเจอคุณต้นจนแล้วเนี่ยยังทรัพยากรไร้หล่อลง ตรงนี้แหละมันคือสิ่งที่โลกเขาได้เรียนรู้แล้วนะฮะ
2: จนแล้วยังกรอบอีกด้วยใช่ไหมครับอาจารย์จน
0: อันนี้อันนี้ก็อย่างที่บอกนะฮะก็คือทรัพยากรไร้หล่อลงเนี่ยมันรวมทุกอย่างที่อยู่ในนั้นนะครับแต่ชีวิตเนี่ยกับลำบากมากขึ้นนะฮะก็นั่นแหละครับอย่างอาเซียนที่ผมเกิดนำนะครับว่ามันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเนี่ยก็เพราะว่ามันได้สิ้นสุดยุคอันหนึ่งไปแล้วเรียบร้อยที่เราเรียกว่าโลกาภิวัตน
1: ์
0: นะครับก็คือภาษาอังกฤษก็คือ globalization นะฮะคนที่เป็นกระแสหลักหรือว่าผู้ที่ทำให้เกิด globalization ขึ้นมาก็คือมหาอำนาจหนึ่งเดียวสหรัฐอเมริกานะครับแต่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้มหาอำนาจหนึ่งเดียวนั้นเนี่ยได้ทำลาย globalization ด้วยตัวเอง ทำลายอย่างไรนั่นแหละครับเอาอะไรนะเอาถัดไปตีหัวคนอื่นทุกประเทศ นะครับเมื่อไปบีบตรงนั้นดึงคนของตัวเองกับอะไรสารพัดเนี่ยวุ่นวายปั่นไปทั้งโลกในขณะที่อาเซียนเองก็อย่างที่บอกนะฮะเมื่ออาเซียนเป็นมากับกระแสหลักเป็นอย่างไรแต่พอมันไม่มีกระแสหลักแล้วเนี่ยตรงเนี้ยลำบากมากอาเซียนเริ่มกลับมาคิดตัวใครตัวมันมากขึ้นนะครับถ้าคุณต้นคุณเจจำได้ในวันที่โดนัลด์ทรัมป์ประกาศตั้งบอร์ดออฟพีซจำได้ใช่ไหมฮะเดือนมกรา
2: จำได้ครับ
0: ใครที่โผล่หน้าไป
2: อินโดนีเซียครับไปก่อนเลย
0: โผล่หน้าไปเลยใช่ไหมครับไปเสนอหน้าเขาก็เพราะว่าอยากจะได้ภาษีที่ราคาไม่แพงครับแต่ก็สมปรารถนาแต่มันก็ยังแพงจากที่เปรียบเทียบกับที่ผ่านมาใช่ไหมฮะก็ความไม่สมประโยชน์เห็นไหมครับพอดีโดนัลด์ทรัมป์มันก็ทำบ้าเนี่ยนะก็ไปถล่มอิหร่านพอไปถล่มอิหร่านฮะอินโดนีเซียก็เลยหาทางออกฉันไม่ร่วมก็ได
1: ้
0: บอร์ดออฟพีซดีนะยังได้จ่ายตังค์ทันล้านดอลลาร์นะฮะเห็นไหมครับ

0: นะในใบปลายแห่งชีวิตเนี่ยนะฮะและนั่นแหละครับพอโลกมันเปลี่ยนไปแล้วอาเซียนเปลี่ยนอย่างไรผมบอกได้เลยว่ายกกรณีเช่นทะเลจีนใต้นะครับทะเลจีนใต้เนี่ยเดิมมีอยู่แค่4ประเทศนะครับที่มีข้อขัดแย้งกับจีนในเซาท์ไชน่าซี
1: เวียดนามบรูไนอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะฮะ
0: ยังไม่รวมอินโดฮะตอนนั้นนะครับแต่จะมีฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียและบรูไนเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้อินโดนีเซียบวกตัวเองเข้ามาแล้วทำไมถึงบวกนะครับที่ต้องบวกก็เพราะว่ามันมีเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งนะครับอยู่ในด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบอร์เนียวบอร์เนียวนี่เกาะใหญ่มากนะฮะมี3ประเทศบนเกาะเดียวกันนะครับมันมีเกาะนั้นชื่อว่าเกาะนาตูน่าแล้วทีนี้โดยหลักของกฎหมายทะเลสากลครับคุณต้นคุณเจเจครับถ้าคุณมีพื้นที่อธิปไตยของคุณอยู่ตรงไหนเนี่ยคุณก็มีสิทธิตามกฎหมายทะเลที่จะวัดทะเลอาณาเขตเขตต่อเนื่องแล้วก็เขตเศรษฐกิจจำลองได้นะฮะก็นั่นแหละครับซูเบียนโตได้ประกาศแล้วว่านาตูน่าคือของอินโดนีเซียแล้วพอประกาศตรงนั้นเสร็จปุ๊บอาเซียนก็มองหน้ากันยากขึ้นอีกเพราะอะไรครับเพราะมาเลเซียบอกว่ามันคือของฉัน ในอาเซียนก็ทะเลาะกันเองแล้วเห็นไหมฮ
2: ะ
0: แต่อย่างน้อยที่สุดนะครับมันเติมขึ้นมาแล้วว่าคู่กรณีในทะเลจีนใต้ที่มีกับจีนเนี่ยมันเป็น5ประเทศแล้วถ้าคุณเจเจคุณต้นจำได้ในวันที่ซูเบียนโตเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเขาไปร่วมไปชุมแชงกีล่าไม่หลับไหมฮะ ก่อนที่เขาจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเขาเสนอให้อาเซียนมีการซ้อมรบทางทะเลนั่นแหละคือวิธีการที่จะประกาศว่าตัวเองก็มีส่วนในทะเลจีนใต้แต่เหตุที่ต้องประกาศเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนอยากได้น้ำทะเลมาขันมาอะไรนะข้างล่างนะข้างล่างนั้นมันมีทรัพยากรเยอะมากนะครับลองนึกดูนะฮะสมัยก่อนทรัพยากรเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่ว่ามันมีนะครับแต่มันไม่มีเทคโนโลยีที่จะเอามันขึ้นมาใช้จริงไหมครับ
2: ค
0: ่ะแล้วก็ทุกคนก็ยังไม่รู้ชัดว่ามันมีอะไรบ้างเพราะมันยังไม่มีดาวเทียมสำรวจนะครับเรือเดินสมุทรไปไกลก็ยังไม่มีแต่ทุกวันนี้โลกมันมีพวกนี้ครบหมดแล้วนะครับพอมีพวกนี้ครบหมดแล้วนั่นแหละครับทั้งปลาทั้งทรัพยากรทางทะเลทั้งแก๊สทั้งน้ำมันตอนนี้บวกอะไรเพิ่มอีกฮะแร่เอิร์ธ
1: แร่เอิร์ธ
0: บวกแร่เอิร์ธก็ไปอีกโอ้โหนั่นแหละครับคือที่มาว่าต่อไปนี้เซาท์ไชน่าซีเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อนอกจากอาเซียนไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเซาท์ไชน่าซีก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะคู่กรณีมากขึ้นและผลประโยชน์ที่อยู่ข้างล่างนั้นมันมหาศาลมากขึ้นและทุกคนก็จะมีกิจกรรมที่จะสร้างเพื่อยืนยันสิทธิ์ของตัวเองเช่นการสร้างเกาะเทียมเห็นไหมฮะการถมทะเลหรือแม้กระทั่งที่ได้ฟินฮะลากซากเรือเก่ามาเอาไว้ที่เกาะเล็กๆอันนึงเขาเรียกว่าเกาะสกาบูโรนะฮะเอามาไว้ตรงนั้นเพื่อบอกว่านี่ก็คือของฉันต่อไปนี้นั่นแหละครับมันถึงจำเป็นที่จะต้องมาใน CEO of ASEAN เพราะเราจะได้รู้เจาะลึกเลยฮะและแต่ละท่านที่มาพูดเนี่ยรู้ลึกในทุกประเทศที่มานะครับอันที่สองมันไม่ใช่แค่การมองแบบวิเคราะห์เชิงลึกนะครับมันเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จากงานวิจัยนะครับส่วนใหญ่ก็คือเป็นนักวิชาการที่ผ่านงานวิจัยลงพื้นที่ด้วยตัวเองเจาะลึกแล้วก็มีคอนเนคชั่นนะครับถึงอย่างผมไม่ทำธุรกิจผมก็ทำสื่อมา40ปีนะครับอาจบางคนก็มองว่าอาจารย์เป็นสายลับหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นสื่อมวลชน
2: แล้วอาจารย์ก็ยังเป็นอาจารย์เป็นผู้สอนด้วยนะคะ
1: ใช่อาจารย์เคยทำงานกับVoice of Americaใช่ไหมครับ
0: ใช่ฮะก็เป็นสื่อมวลชนนะไม่ใช่สายลับนะ
2: ค่ะ
1: ไม่ใช่
0: DOA มันเป็น DOA นะครับ
2: ค่ะ

0: แต่เขาก็มีคนถามผมแล้วคุณต้นคุณเจเจทำ VOA ทำไมด่าอเมริกาทุกวันเขาไม่ได้ห้ามด่า
1: อเมริกาเปลี่ยนไปจริงๆนะครับอาจารย์เพราะอเมริกา
0: เปลี่ยนไปเยอะ
2: เ
0: ปลี่ยนไปเยอะครับแล้วก็นี่แหละครับแล้วอีกอันนึงบอกได้เลยครับทั้งสองรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยน่ารักทุกท่านและไม่ได้หยุดนิ่งนะครับทุกท่านเนี่ยก็ยังอยู่ครบแล้วก็ไม่ได้อยู่ครบธรรมดาครับคุณต้นคุณเจเจครับขนาดว่าคนที่ยังไม่เคยมาเรียนเนี่ยเขาก็จะดึงกันเข้ามาอยู่ในกลุ่
2: ม
0: นะครับเพื่อนเพื่อนของ CEO ประมาณนั้นนะฮะก็แต่มีคนหนึ่งผมชอบที่สุด
2: ค่ะ
0: นะครับเขามาเรียนเขาก็บอกว่าผมจะขอเป็นศิษย์อาจารย
2: ์
0: นะครับแล้วเขาก็จะเป็นคนทำมาค้าขายนี่แหละนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ได้เพิ่มนะครับก็คือว่าภรรยาเขาก็เป็นคนฟิลิปปินส์นะครับที่จะทำเรื่องการเกษตรไม้ประดับไม้หายากอะไรพวกนี้ส่งออกระหว่างประเทศอะไรพวกนี้นะเขาก็จะมีเครือข่ายของเขาเยอะมากแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะครับภรรยาเขาเนี่ยก็มาสนิทกับ CEO อาเซียนด้วยก็เลยกลายเป็นครอบครัว CEO นะก็นั่งตุเลงตุเลงกันไปนะฮะบางทีนัดหมายกันเราไปเที่ยวสามชุกล่องเรือดีไหมไปไหว้พระตักบาตรอะไรสารพัดเนี่ยนะฮะมีกิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นและที่สำคัญฮะไม่ใช่แค่กิจกรรมนี้ครับทุกคนที่อยู่ในกิจกรรมนี้ต่างแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันตลอดเวลานะครับมีประสบการณ์ตรงไหนเอามาเผื่อกันเอามาเล่าไล่เรียงให้กันฟังและไม่แค่นั้นนะครับในระหว่างที่คนนี้ไปเจออันนั้นมาแล้วคนนี้เติมได้ไหมเติมได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วมีอีกคนหนึ่งผมก็ชอบเช่นเดียวกันคนนี้ส่งแรงงานไปที่อิสราเอลนับเป็นเวลา30กว่าปีมาแล้วแล้วกลายเป็นแหล่งข่าวเรื่องอิสราเอลเรื่องตะวันออกกลางที่ลึกซึ้งมากนี่แหละนี่คือตัวอย่างแบบสอนเวลาน้อยนะครับรีบๆมาครับแล้วจะได้เจอกันนะครับแล้วก็มีคอนเนคชั่นมีเครือข่ายและที่สำคัญอีกอันนึงนะครับทุกท่านมีเครือข่ายที่อยู่ในประเทศนั้นๆอย่างหนาแน่นนะครับไม่ต้องกังวลหนาแน่นมากไม่ใช่เข้มข้นธรรมดาหนาแน่นคือมาก้าวไปกับเราเนี่ยนะฮะก้าวไปกับ CEO อาเซียนเนี่ยรับรองไม่พลาด
2: ค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วขออนุญาตให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเลยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเหลือ15ที่นั่งสุดท้ายแล้ว0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์ค่ะมีแฟนรายการเข้ามาบอกว่าชอบฟังอาจารย์ทุกครั้งเลยบางคนบอกว่าวันนี้ได้ยินเสียงอาจารย์แล้วสบายใจนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งนะคะและลาไปพร้อมกันเลยนะคะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ครับ
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

กำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการค่ะ9ทันข่าวนะครับประจำเช้าวันอังคารที่11 สิงหาคม 2569นะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสวทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: เรื่องของคดีปืนนะคะเมื่อวันศุกร์เราก็เรียกว่าฝุ่นยังไม่ทันตลบจางหายกันไปนะคะตอนนี้ก็มีเรื่องของคดีปืนเข้ามาอีกแล้วค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะก็มีเหตุที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นเหตุในส่วนของในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีอีกแล้วนะคะต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะคุณภูเบศค
1: ่
0: ะซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านของตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรค่ะได้รับแจ้งเหตุยิงกันภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจึงได้นำกำลังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่กองผังเมืองด้านหลังของอาคารอบจ.นนทบุรีบริเวณที่จอดรถด้านหน้าก็พบรถยี่ห้อวอลโวนะคะสีดำจอดติดเครื่องอยู่ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าทราบชื่อพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอายุ71ปีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีมีแผลถูกยิง4นัดเข้าที่บริเวณปลายคางใบหน้าหน้าผากลำคออาการสาหัสค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยเหลือนะคะซึ่งก็เสียชีวิตในเวลา 14:36 น.ที่โรงพยาบาลค่ะโดยเหตุเกิดช่วงเวลาประมาณ 11:00 น.ส่วนอีกรายก็ทราบชื่อคือนายยอดเป็นคนขับรถของนายกอบจ.นนทบุรีถูกยิงที่แขนขวาได้รับบาดเจ็บจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุทางพันตำรวจเอกธงชัยเสร็จจากการประชุมและเดินลงมาขึ้นรถยนต์ที่นายยอดจอดติดเครื่องรอระหว่างนั้นเองค่ะนายฉลองเรียแรงหรือฉลองงูเห่าอดีตส.ส.นนทบุรีนักการเมืองชื่อดังก็ได้เดินตามมาเคาะกระจกบริเวณด้านหน้าคู่คนขับแต่หลังจากพันตำรวจเอกธงชัยลดกระจกรถลงนะคะนายฉลองก็ได้ใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิง4นัดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสระหว่างนั้นนายยอดคนขับรถตกใจเปิดประตูวิ่งหนีไปที่บริเวณศาลากลางจังหวัดนนทบุรีซึ่งอยู่ใกล้กันแต่ว่าถูกนายฉลองไล่ตามไปกระหน่ำยิงถูกบริเวณแขนขวาได้รับบาดส่วนนายฉลองก็ซ้อนรถมอเตอร์ไซค์จะหลบหนีแต่ถูกตำรวจรวบตัวได้นำตัวไปสอบสวนที่สภ.รัตนาธิเบศรค่ะนายฉลองเจ้าตัวเนี่ยเปิดเผยว่าแรงจูงใจและมูลเหตุในการก่อเหตุครั้งนี้มาจากพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรียืมเงิน11ล้านบาทใช้ลงสมัครหาเสียงทางการเมืองเมื่อปี2551และเคยช่วยเหลือในฐานะเพื่อนและคนรู้จักหลายครั้งโดยไม่เคยคิดทวงถามหรือว่าเรียกร้องสิ่งตอบแทนไม่เคยติดใจเพราะมองว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อนกระทั่งตัวเองเนี่ยประสบปัญหาสุขภาพต้องเสียค่ารักษาพยาบาลจำนวนมากและไม่มีรายได้เหมือนเดิมจึงตัดสินใจติดต่อคู่กรณีขอให้ช่วยรับผิดชอบเงินที่ยืมไปโดยยืนยันว่าต้องการเพียงพูดคุยและหาทางตกลงกันแต่เมื่อพยายามพูดคุยกับเกิดการโต้เถียงและคู่กรณีไม่ยอมเจรจาก่อนจะเดินออกจากห้องจึงเดินตามไปที่รถและพยายามเรียกให้กลับมาพูดคุยกันในจังหวะนั้นก็เห็นคนขับรถของนายกอบจ.ชักปืนออกมาค่ะจึงตัดสินใจยิงป้องกันตัวไม่ได้มีเจตนาที่จะยิงให้ถึงแก่ชีวิตนะคะนี่ก็เป็นคำให้การของนายฉลองค่ะประเด็นนี้ค่ะแน่นอนค่ะว่าจะต้องเป็นพาดหัวใหญ่พาดหัวหลักของหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับนะคะในส่วนของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะพาดหัวข่าวแบบนี้ค่ะท้าทายห้ามพกปืนฉลองยิงนายกอบจ.นนทบุรีดับอนุทินสั่งตั้งด่านจับอาวุธนนทบุรีระทึกไม่หยุดฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.ยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีและคนขับรถคาที่ทำงานนายกอบจ.นนเสียเลือดมากไปไม่รอดหลองโทรศัพท์เล่านาทีเกิดเหตุให้เจ๊ปองฟังบอกมาทวงเงิน11ล้านแต่ถูกเบี้ยวอนุทินเดือดซัดเป็นฆาตกรต้องลงดาบเด็ดขาดไม่ใช่ให้มานั่งพ่นควันปุ๋ยๆแล้วให้สัมภาษณ์กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งด่านตรวจใครพกปืนผิดหมดภูมิใจไทยรีบแจงฉลองไขก๊อกตั้ง

0: แต่ปี2567ยศชนานเผยกระทรวงสาธารณสุขเตรียมชง6มาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนเข้าครม11สิงหาคมนี้ค่ะ
1: ครับขณะที่นายเชษฐาโมกสิทธิ์รัตน์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยหลังการเดินทางไปสอบปากคำผู้ก่อเหตุที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรว่าผู้ก่อเหตุรับสารภาพว่าลงมือจริงเนื่องจากมีปัญหาส่วนตัวจากการนัดเจรจากับผู้ตายแล้วคุยกันไม่ลงตัวยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายเคยเป็นเพื่อนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาก่อนและเหตุการณ์นี้ไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองแต่อย่างใดส่วนคนขับรถของผู้ตายได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าซึ่งจะมีการสอบปากคำในฐานะพยานปากสำคัญต่อไปโดยสาเหตุการเสียชีวิตของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจะต้องดำเนินการจัดตั้งเลือกตั้งใหม่ตามขั้นตอนทางกฎหมายในการเลือกตั้งท้องถิ่นครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานความคืบหน้าของคดีและมีการสั่งการนะครับเน้นย้ำกับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีให้ดำเนินการคดีอย่างเด็ดขาดและเฉียบขาดห้ามมีการช่วยเหลือหรือว่าอำนวยความสะดวกใดๆทั้งสิ้นพร้อมทั้งกล่าวตำหนิการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปล่อยให้ผู้ก่อเหตุเดินทางมานั่งแถลงข่าวเหมือนสถานการณ์ปกติโดยไม่มีการใส่กุญแจมือซึ่งได้ประสานไปยังพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้เร่งจัดการคดีโดยเร็วนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกจังหวัดตั้งด่านตรวจค้นและจับกลุ่มการพกพาอาวุธปืนระดับอำเภอทั่วประเทศทันทีโดยยืนยันว่าปัจจุบันใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนในประเทศไทยหมดอายุลงทั้งหมดแล้วนะครับใครพกถือว่าผิดกฎหมายพร้อมเตรียมปรับแก้กฎหมายอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดขึ้นและสั่งระงับโครงการปืนสวัสดิการชั่วคราวทั้งนี้กรณีที่ผู้ก่อเหตุเคยเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ได้สนใจเนื่องจากไม่ใช่กรรมการบริหารพรรคและหากกระทำความผิดกฎหมายร้ายแรงสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงไปโดยปริยายตามกฎหมายครับมีพาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับอดีตส.ส.จ่อไกลั่นในศาลากลางดับนายกอบจ.นนท์พันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐโชเฟอร์เจ็บปมหนี้11ล้านฉลองมือยิงถูกจับทันทีอ้างตอบโต้คนขับชักปืนอนุทินจี้ตำรวจจัดการเต็มที่ในขณะที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับมีพาดหัวประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะครับบอกว่าอุกอาจบุกยิงดับนายกอบจ.นนท์หลองงูเห่าปืนโหดแตกหักทวงหนี้11ล้านเมืองนนท์ระทึกอีกแล้วฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีบุกยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตในที่ทำการอบจ.นนทบุรีก่อนโทรหาเจ๊ปองอัญชลีพิธีกรข่าวชื่อดังเกลี้ยกล่อมวางอาวุธยอมมอบตัวเผยชนวนเหตุทวงหนี้11ล้านก่อนมีปากเสียงและคนขับรถชักปืนจึงตัดสินใจยิงยืนยันไม่ได้มีเจตนาฆ่าพร้อมขอโทษประชาชนชาวนนทบุรีและครอบครัวนายกอบจ.นายกคุยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีสั่งจัดการเด็ดขาดครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะยังมีเรื่องของประเด็นเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนะคะแล้วก็ในส่วนของกงสอบท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในจังหวัดนนทบุรีเช่นกันค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30 วันฟรีค่าโอน

0: บัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
4: ติดตามเรื่องของประเด็นโรงเรียนครูและนักเรียนนะคะเมื่อวานนี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้เปิดเผยถึงมาตรการภายหลังเกิดเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่11สิงหาคมก็คือวันนี้นะคะเพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้และนำไปปฏิบัติและเร็วๆนี้จะหารือกับเลขาราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อปรึกษาเรื่องจิตวิทยาหลังจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวแต่ต้องยกระดับให้เป็นระดับชาติเนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวไม่ใช่เรื่องนักเรียนอย่างเดียวนะคะแต่ว่าต้องดูแลทุกอย่างให้ทั่วถึงซึ่งก็ได้วางมาตรการเรียบร้อยแล้วเป็นไปตามขั้นตอนประเด็นแบบนี้ไม่สามารถผ่านได้ทางกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้ผู้อำนวยการทุกคนรับทราบถึงแนวทางต่างๆที่ออกมาเพื่อให้เป็นในลักษณะเดียวกันค่ะขณะเดียวกันนะคะลงไปที่หาดใหญ่ค่ะทางผู้บริหารโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยพร้อมด้วยนายเอกชัยแก้วรัตนะนายอำเภอหาดใหญ่ตำรวจสภ.หาดใหญ่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมร่วมกันเพื่อหามาตรการป้องกันค่ะหลังเกิดเหตุอดีตครูชาวต่างชาติของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยส่งรูปภาพซ้อมยิงปืนเข้าไปในกลุ่ม LINE Open Chat ที่มีสมาชิกมากกว่า 5,000 คนเพื่อข่มขู่หลังจากไม่พอใจที่ถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยก็เปิดเผยนะคะว่าการประชุมเน้นเรื่องมาตรการดูแลความปลอดภัยบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยโดยยืนยันว่าขณะนี้ผู้ก่อเหตุได้เดินทางออกนอกประเทศไทยไปแล้วและคาดว่าจะไม่กลับเข้ามาสร้างความวุ่นวายอีกเนื่องจากเจ้าตัวรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเป้าหมายสำคัญที่สุดในขณะนี้คือการทำให้เด็กนักเรียนผู้ปกครองและครูเกิดความมั่นใจในระบบความปลอดภัยและสามารถเรียนและทำงานได้อย่างสบายใจค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News พาดหัวข่าวค่ะเช่นชูวรชาติชง6ข้อโรงเรียนปลอดภัยดึงกรมสุขภาพจิตลดแรงกดดันนักเรียนเตรียมยกระดับเป็นวาระแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการจ่อชง6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนเข้าครม.ยศชนันท์เผยพร้อมดึงกรมสุขภาพจิตแก้แรงกดดันนักเรียนประเสริฐงัดมาตรการเข้มคลอดประกาศกระทรวงมอบอำนาจครูตรวจยึดอาวุธห้ามนำเข้ามาภายในโรงเรียนและให้ครูที่รับผิดชอบมีอำนาจในการตรวจยึดอาวุธได้สำนักงานตำรวจแห่งชาติชื่นชมทุกชุดปฏิบัติการเข้าระงับเหตุในโรงเรียนระบุทั้งนัดทิ้งนัดพบแพทย์สวมขาสั้นแต่ใจเกินร้อยยุทธโภคกรครบช่วยประชาชนค่ะ
5: ครับมาอีกหนึ่งประเด็นนะครับผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าคดีทุจริตแก้กระดาษคำตอบสอบข้าราชการท้องถิ่นครับโดยกลุ่มผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการท้องถิ่นจำนวน7คนพร้อมที่ปรึกษากฎหมายได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกซึ่งนับเป็นกลุ่มสุดท้ายต่อจากผู้ต้องหารายสำคัญ6คนก่อนหน้านี้รวมถึงนายธีรุธอดีตอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าและก็นายเรืองเดชผู้อำนวยการสำนักทดสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครับเบื้องต้นจากการสอบปากคำข้าราชการทั้ง7รายให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาโดยให้ข้อมูลชุดเดิมเหมือนตอนที่เข้าไปให้ปากคำกับในฐานะเป็นพยานแต่มีการให้การซัดทอดถึงบุคคลอื่นเพิ่มเติมซึ่งพนักงานสอบสวนเตรียมสรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ดำเนินการไต่สวนภายในวันนี้

0: และหากมีการซัดทอดถึงใครจะเรียกตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมอีกต่อไปด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังเดินหน้าทวงคืนความยุติธรรมให้กับผู้ที่สอบผ่านด้วยความสามารถของตัวเองโดยยืนยันว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประชาชนหรือว่านักการเมืองจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นขณะที่นายนิรัตพงสิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนอธิบดีกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นระบุนะครับว่าคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางได้ส่งแนวทางไปยังกจังหวัดทั่วประเทศแล้วโดยจะมีการประชุมทางไกลร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดในวันนี้เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและตั้งเป้าให้องค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับออกคำสั่งถอดถอนผู้ทุจริตทั้งหมดออกจากตำแหน่งภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้พร้อมกับเรียกบรรจุผู้ที่สอบผ่านตัวจริงตามลำดับบัญชีใหม่ทันทีแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนะครับตั้งข้อสังเกตว่าขณะนี้หลายอปท.เริ่มเปิดรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจวิธีการจ้างเหมารายปีหรือว่าจ้างทำของด้วยอัตราเงินเดือนสูงเพื่อรองรับคนที่จะถูกเพิกถอนตำแหน่งจากการทุจริตซึ่งกระทรวงมหาดไทยกลับมองว่าเป็นดุลพินิจของนายกอปท.จึงขอให้เร่งแก้ไขเพราะถือว่าเป็นการเปิดช่องให้เกิดการทุจริตซ้ำซากและใช้เงินงบประมาณของหลวงว่าจ้างคนที่มีประวัติซื้อตำแหน่งเข้ามาทำงานต่อครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับ7ผู้ต้องหาเปิดปากแฉซัดทอดเพิ่มคนมีเอี่ยวโกงคดีสอบ7ผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นเข้าพบกองปราบตามนัดให้การปฏิเสธข้อกล่าวหายกกวนพร้อมกับซัดทอดบุคคลอื่นเพิ่มวรสิทธิ์ขอบคุณทุกหน่วยงานร่วมทำงานอย่างหนักจนได้ผลสอบล่าสุดย้ำใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตโดนหมดเร่งส่งข้อมูลให้ตำรวจปปช.ฟันต่อด้านรักษาการแทนอธิบดีสภ.นะครับกลางไทม์ไลน์เร่งถอดถอนผู้ทุจริตเรียกบรรจุตัวจริงสิ้นเดือนนี้ด้านลิซ่าวันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดช่องเอาเงินหลวงจ้างคนที่ซื้อตำแหน่งทำงานต่อครับ
1: ส่วนประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะได้พูดถึงกรณีที่มีการโพสต์ข้อความวิ่งหัวชนกำแพงทุกวันแต่กำแพงก็ยังสูงขึ้นหนาขึ้นถ้ายังคงวิ่งชนอยู่มันก็เจ็บหัวอีกซึ่งถูกนำไปเชื่อมโยงว่าเป็นการโพสต์พาดพิงนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนจนถูกบรรดาส.ส.พรรคประชาชนออกมาโพสต์ตอบโต้นั้นหมายถึงใครโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้เอามือแตะไปที่หน้าผากก่อนกล่าวว่าหัวโนผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะคะว่าต้องการจะสื่ออะไรนายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงว่าสอนตัวเองเตือนตัวเองประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะคะหนูไม่รู้งูเขียวซบน้ำเงินส้มนัดทุบกำแพงโสโครกอนุทินแจงโพสต์วิ่งหัวชนกำแพงแค่สอนตัวเองเตือนตัวเองไม่ตอบหมายถึงใครเอามือแตะหน้าผากบอกหัวโนไม่รู้ข่าวงูเขียวซบน้ำเงินเนวินบุญยิ่งแค่ไปดูบอลกันก่อนโชว์ขวดน้ำมันเขียวบอกสรรพคุณทาแล้วหัวไม่โนขณะที่พักส้มดาหน้าใส่เต็มๆเชิญชวนแฟนคลับทุบกำแพงโสโครกสีน้ำเงินกันวันที่30สิงหาคมที่ศาลาการเปลี่ยนวัดค่ะ
0: ครับพักกันอีกสักครู่นึงนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของคดีหัวสวครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับคุณผู้ฟังนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ชี้แจงกรณีที่นายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านเปิดเผยข้อมูลอ้างคดีหัวสว.โดยระบุว่าพบคนใกล้ชิดโอนเงิน 8.6 แสนบาทนะครับให้กับพนักงานสืบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.โดยนายสุขสมนางสุขสมรวยนะครับก็ยืนยันว่าตนเองไม่เคยถูกกกต.หรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เรียกชี้แจงเส้นทางการเงินใดๆในรอบกว่า2ปีและไม่มีเส้นทางการเงินใดที่เชื่อมโยงกับตนพร้อมกับบอกว่าเป็นการสร้างกระแสทางการเมืองทั้งนี้ได้ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทแก่นายภริศยิ่งชีพอัชฌานนท์ผู้อำนวยการไอลอและก็นายภัทรพงษ์สุภักษรหรือว่าทนายอันเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับที่สถานีตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญในขณะที่นายวรุษชาตินะครับกัลยาณมิตรสว.ก็ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาเชื่อมโยงคดีหัวสว.เช่นเดียวกันโดยยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่ฝ่ายค้านแถลงและได้เข้ามาชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดต่อกกต.และ DSI ไปแล้วพร้อมกับขอให้ทุกฝ่ายเคารพกติกาตามกฎหมายไม่ใช้วิธีการกดดันองค์กรอิสระเพื่อหวังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางคดีนอกจากนี้นายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ครับมีการกล่าวปาฐกถาพิเศษสะท้อนปัญหาการเมืองและสังคมเกี่ยวข้องกับการซื้อขายตำแหน่งและการเลือกตั้งนะครับบอกว่าเป็นวงจรอุบาทที่มองการเมืองเป็นธุรกิจเพื่อเข้ามาถอนทุนพร้อมกับระบุว่ากำลังทำหนังสือถึงประธานกกต.เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ตรงไปตรงมากล้าตัดสินใจในความถูกต้องในคดีหัวสว.โดยไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใครในทางที่ผิดกฎหมายมีพาดหัวข่าวแนวหน้าครับสุขสมรวยเตือนฝ่ายค้านสายลับตุนโต้เดือดเส้นเงินหัวสว.อนุทินตอบวิ่งหัวชนกำแพงไว้แค่สอนเตือนตัวเองไม่ได้หมายถึงใครไม่รู้ข่าวงูเขียวซบน้ำเงินภาพเนวินบุญยิ่งแค่ไปดูบอลอย่าโยงพัวพันชูน้ำมันเขียวทาแล้วหัวไม่โนเย้ยปชน.กระโดดงับอีกแล้วด้านชัยชนกไม่ได้ยินสีเขียวซบน้ำเงินรัฐบาลย้ำมีเสถียรภาพมั่นคงไทม์ไลน์1ปีปรับครม.แต่คาดเดาโยนนายกตัดสินใจขณะที่สุขสมรวยสว.สุชาติโต้ภริศงับโยงหัวสว.ยันไม่เป็นความจริงแจ้งกกต. DSI แล้วครับ
1: ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส6ค่ะเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวจัดหนักเฟส6ปราบนอมินีต่างชาติหัวหินบิ๊กรานและนพสินลุยพูลวิลล่าเถื่อน33บริษัท300ล้านกวาดล้างครั้งใหญ่เป้าสำคัญโครงการเอหัวหินบ้านเดี่ยวพูลวิลล่าสไตล์โมเดิร์นขายหลังละ10ถึง20ล้านบาทผิดซัดใช้โนมินีคนไทยถือหุ้นแทนโดยได้รับคำแนะนำจากบริษัททนายความบริษัทบัญชีหัวใสจนหลงเชื่อครอบครองอสังหาริมทรัพย์ถูกต้องตามกฎหมายบิ๊กรานและพลตำรวจโทนพสินนำกำลังปฏิบัติการเฟส6ปราบโนมินีต่างชาติทลายทั่วหัวหินตะลึง33บริษัทต้องสงสัยถือครองที่ดินแทนต่างด้าวมูลค่าร่วม300ล้านค่ะ
0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยมีนางสุขสมรวยวันธนีกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเข้าร่วมด้วยนะครับนายกก็บอกว่ารัฐบาลมุ่งมั่นลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้จัดสรรงบประมาณรวม4,452 ล้านบาทกระจายไปยังกองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชนเมืองและกองทุนชุมชนทหารรวม 79,610 กองทุนทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมสภาพคล่องนำเงินไปหมุนเวียนประกอบอาชีพและดึงประชาชนเข้าสู่ระบบสินเชื่อที่ถูกต้องไม่พึ่งพาเงินกู้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูงและเงื่อนไขไม่เป็นธรรมโดยย้ำพร้อมสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมหากโครงการประสบความสำเร็จในการสร้างรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากทางด้านของนางสุขสมรวยก็บอกว่าโครงการดังกล่าวจะส่งผลให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกว่า12ล้านคนได้ประโยชน์สำหรับเงื่อนไขของกองทุนที่จะขอรับเงินสนับสนุนต้องเป็นนิติบุคคลมีคณะกรรมการตามระเบียบและส่งงบการเงินต่อเนื่องอย่างน้อย2ปีตั้งแต่ปี56ถึงปัจจุบันที่สำคัญคือต้องมีมติลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิกบัญชีที่1 ลงไป 50% สำหรับสัญญาเริ่มในปีบัญชีปัจจุบันพร้อมปรับปรุงเอกสารแนบท้ายสัญญาและประกาศ

0: ให้สมาชิกได้รับทราบหากกองทุนใดได้รับเงินไปแล้วแต่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลดดอกเบี้ยสำนักงานกองทุนสามารถเรียกเงินคืนเพิ่มทุนได้ทันทีทั้งนี้นะครับกองทุนที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติทั้ง14สาขาเขตทั่วประเทศมีพาดหัวข่าวในมติชนนะครับนายกคิกออฟไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งวงเงินกว่า 4,000 ล้านบาทสุขสมรวยกลางเกณฑ์รับสิทธิ์ดอกลดดอกเบี้ยกู้ทันที 50% ชี้12ล้านคนได้ประโยชน์ครับ
1: ขณะที่ในมติชนนะคะก็มีภาพนะคะเป็นภาพน้ำท่วมนะคะก็มีแคปชั่นสั้นๆนะคะเร่งอพยพเจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลืออพยพประชาชนและขนย้ายทรัพย์สินสิ่งของมีค่าขึ้นไปไว้ในที่ปลอดภัยหลังแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดบึงกาฬสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนล้นตลิ่งทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนที่อำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬเมื่อวานนี้ค่ะ
0: ศูนย์ยาวพัฒน์มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมติลสุรานนท์เดินหน้าโครงการเยาวชนอาสาวิทยากรคุณธรรมสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้ศูนย์ยาวพัฒน์มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมติลสุรานนท์ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจัดกิจกรรมตามโครงการเยาวชนอาสาวิทยากรคุณธรรมณโรงเรียนสิริราชสามัคคีอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีโดยมีพลเอกสรุตนาควัชระผู้อำนวยการศูนย์เยาวพัฒน์เป็นวิทยากรบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารและนักเรียนแกนนำโดยเน้นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านความรู้และคุณธรรมมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและตัดสินใจที่ถูกต้องนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งต่อองค์ความรู้จากนักเรียนรุ่นพี่และนักศึกษาวิชาทหารไปสู่รุ่นน้องผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมภายใต้แนวคิดโดยเยาวชนเพื่อเยาวชนเพื่อมุ่งหวังสร้างเครือข่ายเยาวชนต้นแบบให้มีความพร้อมในการเป็นผู้นำและเป็นกำลังใจเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ให้เกิดความมั่นคงและสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไปข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 7:30 นไปจนถึง 8:00 นวันนี้คุณภูเบศสุนีและดิฉันสสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสทนชเตือนระดับน้ำแม่น้ำโขงตั้งแต่เชียงคานจังหวัดเลยถึงโขงเจียมอุบลราชธานีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลัน 0.5 ถึง 1.5 เมตรช่วงวันที่ 11 ถึง 15 สิงหาคมสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องพบว่าเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและพื้นที่ตอนกลางของสปป.ลาวส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสทนชคาดการณ์ว่าช่วงวันที่ 11 ถึง 15 สิงหาคมระดับน้ำในแม่น้ำโขงบริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันประมาณ 0.5 ถึง 1.5 เมตรพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำในจังหวัดนครพนมบริเวณอำเภอท่าอุเทนอำเภอท่าพนมอำเภอบ้านแพงและอำเภอเมืองนครพนมรวมถึงจังหวัดมุกดาหารบริเวณอำเภอดอนตาลอำเภอเมืองมุกดาหารและอำเภอว่านใหญ่สทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมติดตามระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันอย่างใกล้ชิดโดยให้ระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและการประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งเตรียมความพร้อมป้องกันกรณีระดับน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีแจ้งนายฉลองสุบุรีไม่ใส่กุญแจมือยืนยันเจ้าตัวเครียดขอใช้สิทธิ์ขั้นพื้นฐานเตรียมทำบุญครั้งใหญ่หลังเกิดเหตุหลายคดีอุกฉกรรจ์ภายในสัปดาห์เดียวนายเชษฐาโมสิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยถึงกรณีที่โซเชียลมีการแชร์ภาพนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ต้องหายิงนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตในขณะที่สอบปากคำพนักงานสอบสวนได้ปล่อยให้ผู้ต้องหาสูบบุหรี่และไม่ใส่กุญแจมือซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีบอกว่าได้รับรายงานจากพนักงานสอบสวนว่าขณะนั้นผู้ต้องหามีอาการเครียดอย่างมากและรู้สึกวิตกกังวลจึงร้องขอสูบบุหรี่ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาที่ทุกคนสามารถร้องขอได้ส่วนเรื่องกุญแจมือยืนยันว่าใส่เกือบตลอดเวลาแต่ภาพที่ปรากฏออกไปอาจจะเป็นช่วงที่ถอดออกชั่วคราวเพราะผู้ต้องหาอยู่ในอาการเครียดส่วนประเด็นการสอบสวนด้วยความที่นายกอบจ.เสียชีวิตจึงทำให้พนักงานสอบสวนต้องใช้เวลาในการสอบปากคำนานขึ้นกว่าเดิมรวมทั้งได้ขออนุมัติศาลออกหมายค้นบ้านเพื่อหาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนรวมถึงพยานหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องอาวุธปืนที่จะพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตด้วยซึ่งในวันนี้พนักงานสอบสวนจะคุมตัวผู้ต้องหาไปขออำนาจศาลจังหวัดนนทบุรีฝากขังผัดแรกท้ายคำร้องคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีอุกฉกรรจ์ที่มีอัตราโทษสูงอย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเตรียมที่จะทำบุญครั้งใหญ่ให้กับจังหวัดเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่เป็นคดีใหญ่ติดต่อกันภายในสัปดาห์เดียว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คิดถึงยัง
3: อะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยา
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม

0: าม
1: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
0: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
2: ฮะ
0: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
3: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: วันนี้ที่วัดรังสีชัชบาลหมู่ที่4ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเทศบาลตำบลสมเด็จเพื่อนบ้านและชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันจัดสถานที่ที่มีการตั้งเต็นท์วางเก้าอี้ประมาณ 2,000 ตัวเพื่อรองรับประชาชนที่จะมาร่วมทรงหลุนโซโล่หรือนายบวรทัตเป็งสุขยูทูบเบอร์ชื่อดังสายแบกเป้ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันนี้โดยบริเวณเมนได้มีพิธีได้มีการจัดดอกไม้ให้สวยงามเต็มบริเวณพื้นที่ส่วนที่บ้านซึ่งเป็นสถานที่จัดงานศพหลุนโซโล่เมื่อคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายญาติของหลุนยังคงได้รับกำลังใจจากบรรดาแฟนคลับเพื่อนบ้านและส่วนราชการทั้งภายในจังหวัดและทั่วประเทศโดยช่วงค่ำที่ผ่านมานายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนได้เดินทางมาร่วมฟังสวดอภิธรรมหลุนโซโร่และเป็นกำลังใจในคืนสุดท้ายและวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์จะเป็นประธานในพิธีประกอบชาปนกิจศพหลุนโซโร่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวรวรรณรายงานค่ะ
7: 1สถาน
8: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
10: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
11: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
9: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
8: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
12: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
13: ้ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร้น้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT ที่จะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
14: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาด

0: การยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
1: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
2: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
1: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
0: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
4: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
0: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
5: MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฉนิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ข้าสู่ชั่วโมงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะดูแลต่อเนื่องกันนะคะในช่วงนี้ไปจนถึงช่วงบ่ายนะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะผ่านหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 นะคะกับเจ้าจ๋ากฎชนิพานิลเขตค่ะ

เรื่องฟอกอากาศนะคะหลายคนรู้สึกเหมือนกันนะคะว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะหายใจไม่ค่อยโล่งเลยโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวทุกปัญหาจะหมดไปนะคะเราขอเสนอคาจิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001นะคะอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้นะคะมาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานช่วยกรองทั้งฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานง่ายปรับแรงลมได้3ระดับนะคะจากเบากลางหรือแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED นะคะแสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานรีบไม่รบควรใครแม้เวลานอนจะกลางวันหรือกลางคืนนะคะคาจิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่และที่สำคัญนะคะใช้ไส้กรอง HEPA นะคะช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อราคาโปรโมชั่นวันนี้นะคะราคาเพียง 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นโทรด่วน02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: คยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ฟอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
4: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

จอปัญหาไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุบางจุดก็อยากติดไฟเพิ่มแนะนำเป็นเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุนะคะ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงนะคะติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะคะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นนะคะเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วย

ระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราบแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: รสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา 9:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในโคลอมเบียมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย111รายบาดเจ็บอีกกว่า600คนศูนย์กลางของแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ที่เกิดขึ้นช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหรือราว 22:00 น.คืนที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทยอยู่ใกล้กับเมืองซานโฮเซเดลปาลามาในภูมิภาคโชโกทางตะวันตกของโคลอมเบียซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรไม่หนาแน่นบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีความลึกลงไปพื้นดินประมาณ107กิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ไกลถึงกรุงโบโกตารวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างเอลกวาดอร์ปานามาและเวเนซุเอลาถือเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในโคลอมเบียในรอบทศวรรษในขณะที่อาคารสิ่งปลูกสร้างรอบตัวพังถล่มลงมาอย่างน่ากลัวท่ามกลางเสียงกรีดร้องของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย111รายบาดเจ็บอีกกว่า600คนเมืองเปเรราได้รับผลกระทบมากที่สุดโดยพบร่างผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย18รายและเพดานสนามบินในพื้นที่พังถล่มลงมาในเมืองกาลีเมืองใหญ่อันดับที่3ของประเทศมีอาคารพังถล่มหรือเสียหายหนักมากกว่า30หลังรวมถึงโรงพยาบาลท้องถิ่นที่พังถล่มบางส่วนทำให้มีผู้ป่วยติดอยู่ใต้ซากอาคารส่วนเมืองมานิซาเลสหอคอยของมหาวิหารสไตล์นีโอทิกอันเก่าแก่พังถล่มลงมาทับโครงสร้างหลักมีรายงานผู้เสียชีวิตในเมืองนี้แล้วอย่างน้อย3รายและมีการสั่งระงับการเรียนการสอนทั้งหมดแต่สำนักงานจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติแห่งชาติยืน

0: ณ์ว่าไม่มีภัยคุกคามจากคลื่นสึนามิบริเวณชายฝั่งแปซิฟิกรัฐบาลยกระดับรับมืออุทกภัยภัยแล้งใช้ลิสต์แมปถึงหมู่บ้านรู้ก่อนป้องกันก่อนพร้อมรับมือนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยกระดับการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งโดยเน้นการรู้ความรู้การเสี่ยงล่วงหน้าป้องกันล่วงหน้าและเตรียมความพร้อมก่อนภัยมาถึงเพื่อช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่เกษตรและเศรษฐกิจของประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งระดับภูมิภาค5คณะครอบคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ภาคกลางและภาคตะวันออกเพื่อให้หน่วยงานส่วนกลางจังหวัดท้องถิ่นฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารทำงานบนข้อมูลและแผนเดียวกันลดขั้นตอนการสั่งการและสามารถเข้าป้องกันหรือช่วยเหลือประชาชนได้เร็วยิ่งขึ้นหัวใจสำคัญหลักก็คือรู้ก่อนป้องกันก่อนพร้อมรับมือโดยรัฐบาลจะนำข้อมูลและเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้นมอบหมายให้จิสดาและสทนช.ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจะทำแผนที่ความเสี่ยงหรือ risk map ทั้งอุทกภัยและภัยแล้งลงลึกถึงระดับตำบลและหมู่บ้านเพื่อให้รู้ว่าพื้นที่ใดเสี่ยงพื้นที่ใดต้องเร่งป้องกันจุดใดต้องเฝ้าระวังและประชาชนกลุ่มใดต้องได้รับการดูแลเป็นลำดับแรกปลัดมหาดไทยรับคำสั่งนายกรัฐมนตรีบูรณาการตำรวจฝ่ายปกครองในพื้นที่ตั้งด่านตรวจจับอาวุธเป็นพิเศษนายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับเรื่องการตั้งด่านตรวจอาวุธปืนทั่วประเทศว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งให้ตำรวจและฝ่ายปกครองในพื้นที่บูรณาการร่วมกันตั้งด่านเพื่อตรวจจับอาวุธเป็นพิเศษจริงๆแล้วดำเนินการอยู่แล้วแต่ตอนนี้ต้องเข้มข้นเพราะเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและใช้ปืนเป็นส่วนใหญ่ในปืนที่มีทะเบียนโดยเมื่อก่อนเป็นปืนเถื่อนอย่างเช่นกรณีเด็กนักเรียนที่ก่อเหตุโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีได้เอาปืนของปู่มาและที่นายกอบจ.จังหวัดนนทบุรีถูกยิงเป็นปืนที่มีทะเบียนอันนี้ต้องดูกันเป็นพิเศษจริงๆนายกรัฐมนตรีห้ามทุกคนพกพาอาวุธปืนโดยเฉพาะใบป.12ไม่ออกให้แล้วดังนั้นใครพกมาต้องดำเนินการจับได้เลยและได้กำชับไปแล้วทั้งนี้ส่วนที่ราชการหรือสถานที่ผู้คนอยู่จำนวนมากจะต้องมีการตรวจอาวุธเป็นพิเศษก่อนที่จะเข้ามาดังนั้นต้องมีการกลั่นกรองและระมัดระวังมากยิ่งขึ้นส่วนจะถึงขั้นต้องออกประกาศของกระทรวงมหาดไทยเพื่อย้ำอย่างเป็นทางการอีกครั้งในเรื่องของการห้ามพกพาอาวุธปืนหรือไม่นายอังสิตกล่าวว่าได้ประกาศไปแล้วแต่อาจจะมีการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศซึ่งกำลังดูอยู
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอ
5: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมา
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใส

0: ใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
2: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
3: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
1: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
0: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
4: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
5: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
1: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติMCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
6: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
7: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
6: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
1: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
8: คุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
9: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
1: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฉนิพานิลเขตสุขกายบายใจ

าสู่ชั่วโมงที่2กันนะคะสุขกายบายใจอสมทพัทลุงจ๋าจ๋ายังคงดูแลกันต่อเนื่องนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ด้วยกันในช่วงนี้ผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 ค่ะ

ช่วงนี้ก็เชิญชวนเชิญชมนะคะไปเที่ยวงาน397ปีชัยบุรีนะคะวันนี้ที่วันสุดท้ายกันแล้วนะคะก็ไปชมแสงสีเสียงและสื่อผสมสุดอลังการปาฏิหาริย์แห่งรักพัทลุงซึ่งจะเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านการแสดง8องค์บนพื้นที่จริงนะคะ7พื้นที่แห่งรักเส้นทางมงคลสักการะ3สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลนะคะเจอกันค่ำคืนนี้นะคะอีก1คืนซึ่งเป็นค่ำคืนสุดท้ายนะคะที่ชัยบุรีค่ะ

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าร
2: ณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
3: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
0: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรม

0: นี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

บริษัทอสมทนะคะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มนะคะโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network นะคะที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อตรงตามกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการศึกษาให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมท.นะคะก็จะมีจุดแข็งคือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจการเช่าเวลานะคะ02-201-6512และ089-499-0909นะคะ

างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02 201 6512 089 499

0: รสคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจาก

0: ีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันผบตรสั่งการยกระดับมาตรการคุมเข้มอาวุธปืนและมาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศปูพรมกวาดล้างทุกมิติพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกีตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการไปยังทุกหน่วยทั่วประเทศกำชับมาตรการเกี่ยวกับอาวุธปืนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยสถานการณ์ปัจจุบันเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงโดยผู้ก่อเหตุมีการนำอาวุธปืนวัตถุระเบิดมาใช้ในการก่อเหตุในพื้นที่ต่างๆหลายคดีเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งเป็นนโยบายที่เร่งด่วนของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ให้ความสำคัญในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยมอบหมายให้รองผบ.ตร.กำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติผบ.ตร.มอบหมายพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดโดยตรวจสอบและกำหนดเป้าหมายเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและสิ่งเทียมอาวุธรวมถึงการจำหน่ายโดยผิดกฎหมายในทั้งในพื้นที่และผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์นอกจากนี้มอบหมายให้พลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและยกระดับการรักษาความปลอดภัยสถานที่สาธารณะกำชับผู้บัญชาการผู้บังคับการและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นบูรณาการกำลังของฝ่ายสืบสวนและฝ่ายป้องกันปราบปรามระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดอย่างเป็นรูปธรรมโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดวราวุธรับเอกนัททาบทามดึงปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมยกนั่งปลัดกระทรวงพลังงานเผยปลัดคนใหม่เป็นลูกม่อกระทรวงอุตสาหกรรมนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงการโยกย้ายนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงยุติธรรมไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานจะเข้าคณะรัฐมนตรีวันนี้หรือไม่ว่าทราบมาว่ามีแต่ต้องขอรอดูวาระก่อนว่าเข้าหรือไม่ยอมรับมีการเกริ่นไว้อยู่บ้างโดยนายณัฐพลอยู่มาครบ4ปีและมีศักยภาพเมื่อก่อนกระทรวงพลังงานอยู่กับกระทรวงอุตสาหกรรมมีความเป็นไปได้ว่านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีความสนใจจึงทับถามมาส่วนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่ต้องหาบุคคลที่เหมาะสมและดูว่าจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทันหรือไม่ต้องขอรอดูเอกสารก่อนที่ผ่านมาก็มีการพิจารณากันหลายด้านทางนี้นายวราวุธยอมรับว่าปลัดกระทรวงคนใหม่ที่คุยกันไว้เป็นคนในกระทรวงอุตสาหกรรม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: กลับมาติดจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
6: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
7: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
5: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
4: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
8: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลา

0: คำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
1: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
2: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
1: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
0: M-Cord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
4: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
0: M-Cord Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ก็จะลงขายยังคงดูแลต่อเนื่องกันนะคะกับจ้าจ๋ากฎชนิภานิลเขตนะคะในช่วงสัปดาห์วันทำงานคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะสนใจลงสื่อโฆษณากับเราติดต่อได้เลยที่0746113999ค่ะ

บริษัทอสมทนะคะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network นะคะที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เวลาเช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมทนะคะก็จะมีจุดแข็งก็คือมีสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ทุกกลุ่มเป้าหมายค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจการเช่าเวลานะคะโทร02-201-6512และ0894990909นะคะ

0: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้ทำลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัว
1: ผมเข้าร่วมภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันผมว่าการคอร์รัปชันเป็นภัยกับประเทศชาติอย่างที่สุดประเทศเราต้องสูญเสียเงินไปกับการคอร์รัปชันหลายแสนล้านบาทในแต่ละปีเงินจำนวนนี้เราสามารถนำมาใช้พัฒนาประเทศพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นได้อย่างมากทีเดียวครับ
2: MCOT Radio Network ร่วมรณรงค์ยุวชนสร้างชาติต่อต้านคอร์รัปชัน
3: สิบสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909

่ด้วยกันนะคะกับมุ้งครอบกันยุงค่ะช่วงนี้นะคะยุงจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียแล้วก็โรคร้ายต่างๆอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตนะคะมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกสีด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีนะคะไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะคะโปรโมชั่นพิเศษค่ะวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

กฤติยาสินธุอราวันผบ.ตร.ยอมรับนายกรัฐมนตรีโตติงส่วนตัวปมภาพฉลองสูบบุหรี่แถลงข่าวไร้กุญแจมือสั่งเจรตำรวจสอบผิดระเบียบหรือไม่พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีภาพนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ต้องหาคดียิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตโดยปรากฏภาพขณะนายฉลองกำลังสูบบุหรี่ระหว่างเข้าสอบปากคำที่สภ.รัตนาธิเบศและไม่ได้ถูกใส่กุญแจมือว่าเรื่องดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้โทรศัพท์กำชับถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทั้งเรื่องการแถลงข่าวการใช้เครื่องพันธนาการรวมถึงการสูบบุหรี่ระหว่างการควบคุมตัวผู้ต้องหาพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ระบุว่าน้อมรับข้อสั่งการดังกล่าวและจะนำไปปฏิบัติโดยได้สั่งการให้พลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประสิทธิ์เจรตำรวจแห่งชาติตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วคาดว่าจะทราบผลโดยเร็วซึ่งระเบียบดังกล่าวนั้นมีมาหลายยุคสมัยแล้วตั้งแต่สมัยพลตำรวจเอกวิทย์วัฒนะอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแม้แต่พลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งจะเป็นรุ่นพี่ยืนยันว่าไม่รู้สึกกระอักกระบุกระอักกระอ่วนเพราะทุกอย่างต้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบหากพบเข้าข่ายความผิดตามมาตรา157ก็ต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้กำชับเรื่องมาตรการตรวจค้นอาวุธและการตั้งด่านตรวจค้นยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากแต่ตำรวจต้องใช้ทั้งทักษะความรู้และข้อมูลด้านการข่าวเพื่อป้องกันการพกพาอาวุธและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รัตนาธิเบศจังหวัดนนทบุรีได้นำตัวนายฉลองเรี่ยวแรงผู้ต้องหาในคดียิงนายกอบจ.นนทบุรีเข้าฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีโดยตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา4ข้อหาได้แก่ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นยิงปืนโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชนและพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรในการนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังครั้งนี้จัดกำลังชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีหลายนายเข้าควบคุมและดูแลความปลอดภัยตลอดการนำตัวจากสภ.รัตนาธิเบศไปยังศาลจังหวัดนนทบุรีระหว่างการควบคุมตัวนายฉลองยังคงปิดปากเงียบไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนที่พยายามสอบถามถึงสาเหตุและรายละเอียดของคดีก่อนเจ้าหน้าที่จะนำตัวเข้าสู่กระบวนการฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีบรรยากาศที่ศาลจังหวัดนนทบุรีได้มีพันตำรวจเอกสุประชัยศรีศักดิ์ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนำกำลังกองกำกับการสืบสวนภูธรจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจและฝ่ายสืบสวนสภ.รัตนาธิเบศกว่า50นายเข้าคุมพื้นที่เพื่อดูแลความปลอดภัยระหว่างนำตัวผู้ต้องหาเข้าฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีในขณะที่ลูกสาวของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเดินทางมารับร่างคุณพ่อหลังจากเสียชีวิตจากการถูกยิงพร้อมเปิดใจถึงประเด็นที่มีการกล่าวอ้างเกี่ยวกับเงินจำนวน11ล้านบาท

0: โดยผู้สื่อข่าวสอบถามว่าเงิน11ล้านบาทดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจริงหรือไม่ลูกสาวตอบว่าข้อที่จริงคือความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวแล้วชาวจังหวัดนนทบุรีรู้ดีทุกคนและทราบอย่างดีว่าคุณพ่อเป็นคนยังไงพร้อมกล่าวถึงการทำงานของคุณพ่อว่าตลอดชีวิตการทำงานที่ผ่านมาคุณพ่อเป็นคนที่ให้และช่วยเหลือชาวนนทบุรีมาโดยตลอดถ้าเกิดดีไม่จริงคงไม่ได้เป็นนายกอบจ 4-5 สมัยและมีความพร้อมทั้งหน้าที่การงานและการเงินก่อนที่จะมาทำงานเสียสละเพื่อประชาชนชาวนนทบุรีทั้งนี้ประเด็นเรื่องเงิน11ล้านบาทรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียชีวิตกับผู้ก่อเหตุยังเป็นรายละเอียดที่อยู่ในกระบวนการสอบสวนโดยต้องรอพยานหลักฐานข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้คลี่คลายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย What?

0: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
2: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
3: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
1: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
0: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
4: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
5: รับออกแบบเขียนแบบบ้านอาคารพาณิชย์และวางผังหมู่บ้านตกแต่งภายในภายนอกปรับปรุงต่อเติมแต่งหน้าอาคารออกแบบรั้วกำแพงซุ้มประตูและจัดสวนสวยให้ลงตัวโดยสถาปนิกสนใจปรึกษาหรือเรียกใช้บริการโทรเลย0986241452ย้ำ0986241452

0: ไอริสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่

0: สมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
1: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
2: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
1: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
0: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
4: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
0: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด

M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฉนิภานิลเขตสุขกายบายใจ

าสู่ช่วงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันกับ TP คอนกรีตสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงและคุณผู้ฟังที่อยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะคะ

ราอยู่ด้วยกันกับดินเน่านะคะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะโดยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากนะคะดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มลผสมน้ํา200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมาร1ซองทั้งหมดนี้รอให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะคะ02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ราคายุติธรรมงานเล็กงานใหญ่เราพร้อมให้บริการห้างคุณซูนจำกัด PP คอนกรีตสอบถามรายละเอียดได้ที่0820829888หรือ0864905181 PP คอนกรีตคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมผ่านการรับรองจากงอกเลขที่213-2552
1: ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ
2: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้
3: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ
4: แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

เราอยู่ด้วยกันนะคะในช่วงนี้กับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงนะคะเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งนะคะใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสาย

ยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะวันนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราบแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990นะคะค่าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: คุมตัวฉลองเรี่ยวแรงฝากขังศาลจังหวัดนนทบุรีใน4ข้อหาหนักขณะที่ครอบครัวรับร่างพันตำรวจเอกธงชัยนายกอบจ.นนทบุรีลูกสาวเผยพ่อทุ่มเททำงานเพื่อประชาชนมาตลอดกระทรวงศึกษาธิการเสนอครม.พิจารณา6มาตรการโรงเรียนปลอดภัยชี้ตั้งจุดค้นอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายประชุมบอร์ดกสทช.ล่มเป็นครั้งที่4ติดต่อกันเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ3กรรมการกสทช.เดินออกจากที่ประชุมเกรงลงมติอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายจากการขาดคุณสมบัติของประธานกสทช.ทองคำราคาพุ่งแรงมองปลายปีมีโอกาสแต่ 5,500 เหรียญแนะลงทุนระยะยาวทยอยซื้อได้ส่วนคนที่ยังดอยแนะให้รอไปก่อนเร่งช่วยแผ่นดินไหวโคลอมเบียยืนยันมีผู้เสียชีวิต133คนสูญหายเกือบ200ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้อังคารที่11สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนากุลและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับตำรวจครับคุมตัวฉลองเรี่ยวแรงฝากขังศาลจังหวัดนนทบุรีใน4ข้อหาหนักมีการจัดชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษคุมเข้มขณะที่เจ้าตัวปิดปากเงียบไม่ตอบสื่อมวลชนแล้วครับตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรนำตัวในฉลองเรี่ยวแรงผู้ต้องหาคดียิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตไปฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีโดยตำรวจแจ้ง4ข้อกล่าวหาก็ได้แก่ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรพร้อมยื่นคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีสะเทือนขวัญและก็มีอัตราโทษสูงครับโดยระหว่างการคุมตัวในฉลองฝากขังเจ้าหน้าที่จัดกำลังชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีหลายนายเข้าควบคุมและดูแลความปลอดภัยขณะที่นายฉลองยังปิดปากเงียบไม่ตอบคำถามใดๆของสื่อมวลชนที่พยายามสอบถามถึงสาเหตุและรายละเอียดของคดีส่วนบรรยากาศที่ศาลนนทบุรีมีกำลังกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยตำรวจสายตรวจและฝ่ายสืบสวนสภ.รัตนาธิเบศรกว่า50นายเข้าควบคุมพื้นที่ดูแลความปลอดภัยครับสำหรับประเด็นเรื่องของการสูบบุหรี่บนสถานีตำรวจของนายฉลองนะครับที่มีปรากฏภาพออกมาและก็ไม่มีการใส่กุญแจมือขณะถูกคุมตัวจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมนั้นช่วงเช้านี้ครับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็เดินทางไปที่สภ.รัตนาธิเบศรเพื่อดำเนินคดีกับนายฉลองกรณีนั่งสูบบุหรี่ในสถานีตำรวจซึ่งถือเป็นสถานที่ราชการแล้วก็เป็นเขตปลอดบุหรี่เปรียบเทียบปรับไป 5,000 บาทในข้อหาฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่หรือว่าสถานที่ราชการตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2,560 และเปรียบเทียบปรับสภ.รัตนาธิเบศรสถานที่ราชการที่ปล่อยให้มีการฝ่าฝืนจำนวน 3,000 บาทก่อนตำรวจจะคุมตัวในฉลองไปฝากขังครับดร.ยุทธนาหอมเกตนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษชี้แจงการพิจารณาดำเนินการในกรณีนี้เนื่องจากมีหลักฐานเป็นภาพอย่างชัดเจนพร้อมยืนยันครับว่าไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติเพราะกฎหมายบังคับใช้กับสถานที่ราชการเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆหากพบการกระทำผิดหรือว่ามีการฝ่าฝืนนะครับก็ต้องเปรียบเทียบปรับตามขั้นตอนปกติขณะที่ปมสูบบุหรี่แล้วก็ไม่ใส่กุญแจมือนะครั

0: ทางพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงเรื่องนี้ครับว่านายกรัฐมนตรีได้โทรศัพท์กำชับถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทั้งเรื่องการแถลงข่าวการใช้เครื่องพัฒนาการรวมถึงการสูบบุหรี่ระหว่างควบคุมตัวผู้ต้องหาซึ่งตนก็น้อมรับและขาสั่งการไปที่พลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประเสริฐอัจฉริยประสิทธิ์เจรตำรวจแห่งชาติตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วคาดว่าจะทราบผลโดยเร็วและแม้พลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งจะเป็นรุ่นพี่ก็ยืนยันครับว่าไม่รู้สึกกระอักกระอ่วนเพราะทุกอย่างต้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบหากพบข้อข่ายความผิดตามมาตรา157ก็ต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ยังกำชับเรื่องมาตรการการตรวจค้นอาวุธแล้วก็การตั้งด่านตรวจยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากครับแต่ตำรวจก็ต้องใช้ทั้งทักษะความรู้และข้อมูลการข่าวเพื่อป้องกันและก็สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนครับ
1: ขณะที่ครอบครัวนะคะได้รับร่างของพันตำรวจเอกธงชัยนายกอบจ.นนทบุรีลูกสาวก็เปิดเผยว่าพ่อนั้นทุ่มเททำงานเพื่อประชาชนมาโดยตลอดค่ะที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครอบครัวและญาติของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีที่ถูกนายฉลองเรี่ยวแรงยิงเสียชีวิตเมื่อวานนี้ค่ะเดินทางมาเพื่อดำเนินการรับร่างหลังเจ้าหน้าที่นำร่างมาชันสูตรพลิกศพบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าโดยนางสาวพัสพรอายุ37ปีลูกสาวค่ะได้เปิดเผยนะคะว่าครอบครัวยืนยันว่าความจริงมีเพียงแค่หนึ่งเดียวเชื่อว่าชาวนนทบุรีรู้ดีว่าคุณพ่อเป็นคนอย่างไรตลอดชีวิตการทำงานพ่อมีแต่ให้และช่วยเหลือประชาชนชาวนนทบุรีมาโดยตลอดค่ะพร้อมย้ำด้วยว่าหากคุณพ่อไม่มีผลงานไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนก็คงไม่ได้ดำรงตำแหน่งนายกอบจ.มาแล้วหลายสมัยด้วยก่อนจะเข้ามาทำงานการเมืองก็มีความพร้อมทั้งด้านหน้าที่การงานและฐานะก่อนตัดสินใจเสียสละมาทำงานเพื่อชาวนนทบุรีส่วนกรณีความสัมพันธ์หรือว่าความสนิทสนมกับบุคคลต่างๆที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคดีรวมไปถึงประเด็นที่ทั้งสองคนเป็นเพื่อนตามที่อีกฝ่ายกล่าวอ้างหรือไม่ลูกสาวบอกว่าขอให้เป็นเรื่องของคดีความค่ะตำรวจจะเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงขอให้ตำรวจเป็นผู้ให้คำตอบในประเด็นนี้ผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามนะคะว่าถ้าหากอีกฝ่ายพูดไปอยากจะไปแสดงความเสียใจในงานศพได้หรือไม่นั้นทางครอบครัวก็ไม่ได้ตอบคำถามค่ะสำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงศพพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐจัดขึ้นที่วัดสะพานสูงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในวันที่11ถึง19สิงหาคมค่ะซึ่งวันนี้เวลา 15:00 น.มีพิธีรดน้ำศพเวลา 19:00 น.มีพิธีสวดพระอภิธรรมศพส่วนวันที่19สิงหาคมเวลา 17:00 น.จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่นึงนะครับช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวการประชุมครม.ครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: เดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
1: อร่อยมากละลายในปาก
0: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
2: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
3: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
0: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
4: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้

0: 02-201-6512หรือ0894990909 M-Pod Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะมากันที่เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ต่อเนื่องกับเหตุการณ์กราดยิงที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะโดยทางกระทรวงศึกษาธิการเสนอครม.พิจารณา6มาตรการโรงเรียนปลอดภัยและมีการตั้งจุดค้นอาวุธสิ่งผิดกฎหมายโดยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะได้พูดถึงมาตรการดูแลหลังเกิดเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการได้จัดแนวทางเยียวยาช่วยเหลือนักเรียนและเป็นมาตรการระยะเร่งด่วนรวมไปถึงมาตรการจำเป็นที่ต้องทำทั้งประเทศโดยมีความหลากหลายกระทรวงเข้ามาที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยค่ะด้วยทางกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขอความร่วมมือจากทุกสถานที่ราชการที่มีสถานศึกษานำปรับไปใช้เป็นแนวทางเร่งด่วนกำหนด6มาตรการด้วยกันค่ะคือมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาต้องมีศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพรักษาความปลอดภัยในทุกโรงเรียนเป็นการบูรณาการร่วมกันของหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการดูแลนักเรียนและครูส่วนระยะยาวจะมีการจัดทำกฎหมายแม่บทเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความปลอดภัยการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาขณะที่นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ระบุนะคะว่าได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนของโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีในวันจันทร์ค่ะว่าจะร่วมกับนักจิตวิทยาค่ะในการเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตของกรมสุขภาพจิตซึ่งจะไปดูแลโรงเรียนนักเรียนคุณครูอย่างต่อเนื่องหลังจากปิดเรียนกันไป1สัปดาห์ค่ะ
2: บรรยากาศก่อนประชุมครม.นะครับก็มีการสัมภาษณ์รัฐมนตรีหลายท่านเลยนะครับท่านหนึ่งที่มาอธิบายกรณีเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นที่นนทบุรีกรณีนายฉลองเรี่ยวแรงไปยิงนายกอบจ.นนทบุรีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับยอมรับว่าส่วนตัวรู้จักนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.และพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีซึ่งทั้งสองคนมีความสนิทสนมกันมาอย่างยาวนานแล้วก็มีความไม่เข้าใจกันหลายเรื่องนะครับเคยแข่งกันก็เป็นเรื่องของทางการเมืองครับแต่ไม่เคยรับรู้เรื่องหนี้สินย้ำว่าขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวซึ่งไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนายสุเชษกล่าวว่านายสุชาติกล่าวว่าไม่ทราบกระแสข่าวมีงูเขียวจากพรรคกล้าธรรม10คนจะย้ายมาอยู่กับภูมิใจไทยการจะดึงใครเข้ามาเป็นเรื่องของผู้บริหารพรรคครับส่วนของการตัดสินใจทั้งทิศทางของพรรคแล้วก็ทิศทางของรัฐบาลต้องยกให้นายกรัฐมนตรีเพราะเป็นหัวหน้าพรรคมันจะรัฐบาลเสียงยังแข็งแรงอยู่นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.กล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งขณะนี้ในแต่ละเหตุการณ์ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังติดตามอยู่ส่วนการประชุมคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลในช่วงบ่ายวันนี้ก็ยอมรับนะครับว่าจะมีการหารือการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อให้มีความเป็นเอกภาพเช่นการควบคุมพื้นที่ชายแดนส่วนการประสานงานกับประเทศมาเลเซียมีหลายช่องทางครับซึ่งในวันที่17-18สิงหาคมนี้มีกำหนดการเดินทางไปยังมาเลเซียเพื่อขอความร่วมมือในเรื่องเหล่านี้รวมถึงการติดตามดูบุคคลพร้อมยอมรับว่าปัญหาเรื่องของบุคคล2สัญชาติเรื้อรังมายาวนานและใช้ความพยายามในการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เปิดเผยว่าการประชุมครม.นอกสถานที่ครั้งแรกที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาช่วง31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้จะเป็นเรื่องของ5จังหวัดภาคใต้ครับก็คือสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสเพื่อแก้ปัญหาปากท้องและผังเมืองที่ใช้กันมานานครับ
1: ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะครม.มีมติแต่งตั้งนายปิยพงษ์จิวัฒน์ธนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคมแทนนายชยธรรมพรหมสรที่จะเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายนนี้ค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าการแต่งตั้งดังกล่าวทำให้นายปิยพงษ์นอกจากจะเป็นอธิบดีกรมทางหลวงที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ปัจจุบันอายุเพียง50ปียังเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่ที่อายุน้อยที่สุดด้วยค่ะนอกจากการแต่งตั้งและเสนอชื่อครั้งนี้นายปิยพงษ์ก็ยังพบว่ามีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับแกนนำของพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะแกนนำบ้านใหญ่สายตรงบุรีรัมย์

0: รมนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีคมนาคมซึ่งในช่วงที่นายปิยพงษ์อยู่ที่กรมทางหลวงก็มีการรับตำแหน่งรับเสนอชื่อแต่งตั้งให้คุมเมกะโปรเจกต์นะคะโดยเฉพาะมอเตอร์เวย์ในช่วงนั้นและแม้ว่านายศักดิ์สยามจะออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีคมนาคมไปแล้วและมีพรรคเพื่อไทยมาคุมกระทรวงแทนแต่ก็ยังคงได้รับความไว้วางใจจากนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะการเสนอชื่อให้นั่งตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่แทนนายจิยธรรมที่จะเกษียณอายุก็ถือว่าเป็นการเปิดทางและนำนายปิยพงษ์ขึ้นตำแหน่งที่เหมาะสมเนื่องจากว่าทางพรรคภูมิใจไทยมีแผนที่จะดันเด็กบ้านใหญ่บุรีรัมย์นายชยุทธโลหกิจรองอธิบดีกรมทางหลวงฝ่ายดำเนินงานสายตรงนายเนวินชิดชอบและนายศักดิ์สยามชิดชอบมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงคนใหม่ค่ะภายหลังจากที่มีปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่อย่างเป็นทางการขั้นตอนต่อไปค่ะทางกระทรวงคมนาคมโดยปลัดจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงคนใหม่ซึ่งก็จะเปิดโอกาสให้ข้าราชการระดับ9เข้ามาสมัครในตำแหน่งอธิบดีซึ่งก็เป็นแน่นอนค่ะว่าการเปิดรับสมัครดังกล่าวเป็นการเปิดทางให้กับนายชยุทธรองอธิบดีเข้ามาสมัครในการรับเลือกด้วยนอกจากการปรับทัพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคมอธิบดีกรมทางหลวงแล้วกระทรวงคมนาคมก็มีการปรับแต่งตั้งโยกย้ายในตำแหน่งรองปลัดอีก2ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม1ตำแหน่งโดยคาดหมายกันว่าแผนแรกบ้านใหญ่บุรีรัมย์จะมีการปรับให้นายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมออกจากราชการและเข้าสู่กระบวนการสรรหาผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยซึ่งมีการเปิดรับสมัครผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งหมดเขตสิ้นเดือนสิงหาคมกับแผนที่2ยกนายจิรพงษ์ปลัดกระทรวงรองปลัดกระทรวงคมนาคมไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่าแทนนายกฤตเพชรชัยช่วยอธิบดีกรมเจ้าท่าคนปัจจุบันส่วนนายกฤตเพชรจะลาออกจากตำแหน่งค่ะไปสมัครคัดเลือกสรรหาเข้าดำรงตำแหน่งผอ.กททแทนซึ่งเป็นตำแหน่งที่ว่างอยู่นะคะก็จะทำให้นายกฤตเพชรสามารถอยู่ในตำแหน่งผอ.กททได้อีก3ปีตามวาระและหากอยู่ที่กรมเจ้าท่าจะเหลืออายุเกษียณราชการเพียง1ปีค่ะ
1: เดี๋ยวพักอีกครู่นึงครับช่วงหน้าดูเรื่องของราคาทองคำครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
1: ดูเรื่องของราคาทองคำนะครับทองคำราคาพุ่งนะครับแล้วก็ทางนายกสมาคมค้าทองคำอธิบายบอกว่าปลายปีครับจะมีโอกาสแตะ 5,500 เหรียญนะครับทองคำราคาพุ่งแรงวันนี้ครับมองปลายปีมีโอกาสแตะ 5,500 เหรียญแนะนักลงทุนในระยะยาวทยอยซื้อได้ส่วนคนที่ยังติดดอยอยู่แนะให้รอไปก่อนครับวันนี้ทองคำเปิดตลาดพุ่งขึ้นแรงมากครับโดยสมาคมค้าทองคำประกาศราคาเปิดตลาดปรับขึ้นไปทันที 1,250 บาทโดยตลาดครึ่งวันเช้าปรับเปลี่ยนราคาทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงนะครับทั้งหมด9ครั้งด้วยกันราคาล่าสุดนะครับทองคำแท่งรับซื้อที่ 68,800 บาทขายออกที่ 69,000 บาทครับส่วนทองรูปพรรณรับซื้อที่ 67,416.52 บาทขายออก 69,800 บาทนะครับจนถึงณขณะนี้ราคาปรับเพิ่มขึ้นไปแล้ว 1,150 บาทโดยแรงหนุนหลักก็มาจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางแล้วก็ปัจจัยเงินเฟ้อสหรัฐส่วนสัญญาทองคำตลาดโคเม็กส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นไป20ดอลลาร์หรือว่า 0.45% ปิดที่ 4,419.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นายจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีนายกสมาคมค้าทองคำและประธานกรรมการบริษัทห้างขายทองจินหัวเฮงประเมินราคาทองคำระยะกลางไปจนถึงระยะยาวมีแนวโน้มจะปรับขึ้นอีกแต่ระหว่างทางอาจจะมีการขึ้นลงสลับกันครับแต่ส่วนใหญ่แนวโน้มจะเป็นขาขึ้นมากกว่าเช่นขยับขึ้นไประยะหนึ่งแล้วก็ถอยลงมาพักฐานก่อนจะขยับขึ้นต่อได้อีกโดยหากราคาทองคำฟิวเจอร์ทะลุ 4,500 เหรียญต่อออนซ์ก็ประเมินว่าราคาอาจจะขยับขึ้นต่อได้ครับ
0: ซึ่งตอนนี้นะคะมากันที่เรื่องของน้องหลุนโซโล่ค่ะวันนี้มีพิธีชาปนกิจที่วัดรังสีชัชวาลเวลา 13:00 น.

0: านะคะแต่บรรยากาศล่าสุดที่บ้านในอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ก็เป็นไปด้วยความอาลัยตลอดช่วงเช้าจนถึงปัจจุบันค่ะก็มีบรรดาแฟนคลับนะคะเดินทางมาให้กำลังใจเดินทางมาจากทั่วประเทศมาร่วมส่งฮลุนเป็นครั้งสุดท้ายค่ะซึ่งก็รอติดตามนะคะเพราะว่าทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็เกาะติดอยู่ที่นั่นแล้วก็จะมีการรายงานบรรยากาศเข้ามาอยู่เรื่อยๆค่ะ
1: ช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าว

0: ติดตามข่าวกันต่อครับมีการแจ้งความเอาผิดมาตรา157ในแพทย์สรณะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปมยื้อเก้าอี้ประธานกสทช.นะครับซึ่งขัดกับความวินิจฉัยของกรรมการสรรหาครับที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายขวัญชัยปัจจายาเป็นนักกฎหมายครับเดินทางเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.รวม3รายครับก็ได้แก่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สารณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.นายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการและรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.และนางสาวอรดาเทพยายนผู้ช่วยเลขาธิการกสทช.ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนายขวัญชัยบอกว่าสืบเนื่องจากเมื่อ21กรกฎาคม2569คณะกรรมการสรรหากรรมการกสทช.มีคำวินิจฉัยเป็นเอกฉันท์ว่าศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่พุทธศักราช2553ส่งผลให้ถือเป็นการสละสิทธิ์เข้ารับตำแหน่งและก็พ้นจากตำแหน่งกรรมการและประธานกสทช.มีผลให้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีครับแต่ว่าอย่างก็ตามผู้ถูกร้องทั้ง3รายกลับไม่ยอมรับคำวินิจฉัยดังกล่าวโดยอ้างว่ายังไม่มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งพร้อมทั้งมีการออกหนังสือยืนยันการจัดประชุมแล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนสนับสนุนการดำรงตำแหน่งของศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะอย่างต่อเนื่องนายขวัญชัยระบุพฤติการความผิดแบ่งเป็นรายบุคคลดังนี้ครับนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลและนางสาวอรดาเทพยายนเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157ประกอบมาตรา83และมาตรา91เนื่องจากมีอำนาจหน้าที่จัดระเบียบการประชุมกสทช.ให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่กลับไม่ดำเนินการห้ามปรามหรือว่าจัดให้มีการเลือกรักษาการประธานขึ้นแทนทั้งยังออกหนังสือยืนยันการประชุมเมื่อวันที่3สิงหาคมและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในลักษณะกล่าวอ้างว่าการไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่อาจเข้าข่ายลดทอนพระราชอำนาจนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์แม้ผลคำวินิจฉัยจะทำให้ขาดสถานะเจ้าพนักงานแล้วแต่การดึงดันเข้าทำหน้าที่ประธานในการประชุมวันที่5ถึง6สิงหาคมจนทำให้กรรมการกสทช.เสียงส่วนใหญ่ต้องบอยคอตออกจากห้องประชุมถือเป็นการสมคบคิดจึงเข้าข่ายเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157ประกอบมาตรา86และอาจเข้าข่ายแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานตามมาตรา145อีกด้วยนะครับก็เลยนำหลักฐานที่มีทั้งหมดมายื่นฟ้องร้องทั้ง3คนดังกล่าวครับ
1: ค่ะในขณะที่อีกเรื่องนึงนะคะมากันที่เรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นกันบ้างค่ะเช้าวันนี้กองปราบก็ดำเนินการค้นบ้านเป้าหมายนะคะที่อำเภอท่าแพอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูล4เป้าหมายด้วยกันเป้าหมายแรกเป็นบ้านของนางสาวแอนนาค่ะอยู่ที่ตำบลควนกาหลงส่วนหลังที่2เป็นบ้านของนางจันยาอยู่ในอำเภอในตำบลเดียวกันนะคะและหลังที่3บ้านของนายธนพงษ์ณธนพงษ์ค่ะอยู่ที่ตำบลท่าหรืออำเภอท่าแพรวบ3ผู้ต้องหาเกี่ยวข้องกับคดีในหน้าสอบนาย10ตำรวจและนำไปขยายผลซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการสอบท้องถิ่นทั้ง3คนถูกแจ้งข้อกล่าวหาทำความผิดฐานร่วมกันเป็นอ้างยี่สมคบกันโดยตกลงตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำผิดเพราะเหตุที่ได้สมคบกันร่วมกันฟอกเงินส่วนบ้านหลังที่4ค่ะไม่พบผู้ต้องหาหลังจากนี้ก็จะนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปยังกองปราบเพื่อดำเนินการส่งปปช.ต่อไปค่ะ
0: ประมูลนมหมดอายุล็อตใหญ่ 1.4 ล้านหีบของอสค.ภาคกลางไร้ผู้ยื่นซองครับแม้กำหนดราคาเสนอซื้อขั้นต่ำหีบละ5บาทหลังรถขอนแก่นกว่า 8.5 แสนหีบก็ไม่มีผู้ประมูลเช่นกันครับอสค.เตรียมเสนอคณะกรรมการพิจารณาแนวทางและเงื่อนไขใหม่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเ

ประเทศไทยและว่าอสคเปิดประมูลจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม UHT เสื่อมสภาพเนื่องจากหมดอายุของสำนักงานอสคภาคกลางจังหวัดสระบุรีวันนี้โดยเปิดลงทะเบียนเข้าประมูลตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 10:30 นและกำหนดประมูลเวลา 10:40 นแต่เมื่อสิ้นสุดเวลาลงทะเบียนไม่มีผู้เข้ายื่นซองประมูลแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีผู้ติดต่อสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ครับผลิต

0: เสนอราคาต้องวางเงินมัดจำ 364,450 บาทผู้ชนะการประมูลต้องชำระเงินทั้งหมดทันทีแล้วก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายค่าธรรมเนียมแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมขนย้ายสินค้าให้แล้วเสร็จภายใน90วันทำการนับจากวันที่ได้หนังสือแจ้งให้ดำเนินการหรือวันลงนามในสัญญาซื้อขายนอกจากนี้อสค.ยังสงวนสิทธิ์ที่จะจำหน่ายหรือว่าไม่จำหน่ายสินค้าโดยคณะกรรมการจำหน่ายจะพิจารณาตามความสมควรและเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของอสค.เป็นสำคัญนายประเสริฐคงใหญ่หัวหน้าสำนักงานอสค.ภาคกลางบอกว่าเมื่อไม่มีผู้ยื่นซองประมูลก็จะต้องสรุปผลเสนอคณะกรรมการจำหน่ายเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินการต่อรวมถึงการพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการประมูลให้เหมาะสมครับซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อ6สิงหาคมที่ผ่านมาอสค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นก็เปิดประมูล UHT หมดอายุค้างสต็อกกว่า 850,000 หีบโดยกำหนดเงื่อนไขลักษณะเดียวกันก็ไม่มีผู้มาเข้ายื่นซองประมูลครับทำให้นมดังกล่าวยังไม่สามารถระบายออกจากคลังสินค้าไปได้ครับ
1: บมจ.อสมท.ร่วมสืบสานพระราชปณิธานและแสดงออกถึงความจงรักภักดีจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดค่ะพิธีนี้จัดขึ้นนะคะบริเวณลานหน้าอาคารอำนวยการ1สำนักงานใหญ่ปมจ.อสมท.ได้รับเกียรติจากดร.ยดากัสยปนันกรรมการและรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนเป็นประธานในพิธีค่ะนำคณะผู้บริหารพนักงานพิธีกรตลอดจนบุคลากรในสังกัดปมจ.อสมท.ร่วมใจกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ที่เดินทางมารับบิณฑบาตจากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความเป็นสิริมงคลและความอบอุ่นค่ะ
0: มีความเคลื่อนไหวต่างประเทศนะครับเรื่องของแผ่นดินไหวที่โคลอมเบียตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว133คนแล้วก็ยังสูญหายอยู่200คนเลยครับจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ตามมาตราลิกเตอร์ในโคลอมเบียทางการยังคงเร่งกู้ภัยและก็ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินโดยมีการยืนยันผู้เสียชีวิต133คนแล้วนะครับแล้วก็บาดเจ็บราวๆ100คนนายอาเบลาโดเดลาเอสปีเอลยาประธานาธิบดีโคลอมเบียซึ่งเพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อ3วันที่แล้วครับได้ประกาศว่ารัฐบาลได้ทำทุกอย่างเต็มกำลังเพื่อรักษาชีวิตช่วยเหลือผู้ประสบภัยและก็ชุมชนที่จำเป็นโดยสิ่งสำคัญอันดับแรกก็คือการช่วยเหลือผู้ติดค้างอยู่ในซากปรักหักพังของอาคารกว่า 1,600 หลังที่พังเสียหายและอย่างน้อย60หลังที่พังราบเลยเวลานี้ครับมีผู้สูญหายไปเกือบ200คนหลายประเทศได้ประกาศมอบความช่วยเหลือให้กับทางโคลอมเบียรวมถึงสหประชาชาติที่ได้แจ้งว่ากำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะมอบความช่วยเหลือเช่นเดียวกับเวเนซุเอลาที่เพิ่งประสบภัยแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนเมื่อเดือนมิถุนายนนางเดลซี่โรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการบอกว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ปัจจัยบรรเทาทุกข์ไปมอบให้กับประเทศเพื่อนบ้านแล้วครับ
1: สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าและสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียหรือ AFC รวมถึงคอนคาเคฟค่ะออกจดหมายเปิดผนึกร่วมกันวิจารณ์จานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าจากแผนการขายสัดส่วนผลประโยชน์ในศึกฟุตบอลโลกให้กับกลุ่มนักลงทุนซึ่งสุดท้ายแผนดังกล่าวต้องถูกยกเลิกโดยทั้ง3สมาพันธ์ระบุว่าความพยายามดังกล่าวถือเป็นการละเมิดความไว้วางใจอย่างร้ายแรงและตั้งคำถามถึงภาวะผู้นำของอินฟานติโนพร้อมย้ำว่าฟุตบอลไม่ได้เป็นของบุคคลหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่เป็นของนักเตะแฟนบอลสโมสรและสมาคมสมาชิกทั่วโลกทำให้กระแสกดดันต่ออินฟานติโนยิ่งเพิ่มมากขึ้นค่ะหลังล่าสุดสหพันธ์ฟุตบอลนอร์เวย์เรียกร้องให้เขาลาออกค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณพจนาธนธนากุลผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ิ่งที่เป็นข่าว
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6

1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริง

0: 105.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง

0: อาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึง
1: เราสองคนเช่นเคยนะคะจากทีมงานสถานีวิทยุสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีดีเจกระเพราค่ะ
2: ดีเจสายหมอกค่ะ
1: ค่ะวันนี้เป็นวันอังคารที่ท้องฟ้าแจ่มใสมาก ร้อนมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะเราสองคนมาพร้อมกับข่าวสารค่ะมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะคะกับรายการปักใต้บ้านเราคุณผู้ฟังจะได้รับฟังนะคะรับชมพร้อมกันทั่วภาคใต้ค่ะผ่านทางวิทยุสมทเครือข่ายของเรานะคะแล้วก็มีพี่ๆน้องๆทีมงานดีเจสายใต้ค่ะที่ได้ส่งข่าวนะคะในแต่ละพื้นที่มาให้เราสองคนได้เล่าสู่กันฟังนะคะติดตามกันได้ค่ะหลังจากสรุปข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยนะคะปักใต้บ้านเราเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะแล้วก็ยังมีรายการบอกข่าวเยาวรุ่นรายการแดนดินถิ่นใต้ทุกวันเสาร์ด้วยนะคะซึ่งแต่ละสถานีก็จะหมุนเวียนกันไปนะคะมาสัปดาห์นี้ก็เจอกับสุราษฎร์ธานีนั่นเองค่ะน้องหมอค่ะยิงค่าแล้วยังเอ่ย
2: ยังค่ะไม่มีเรื่องมีแรงเหมือนเดิม
1: ไม่มีเรื่องมีแรงเหมือนเดิมนะคะถ้าล้มพับตรงนี้ได้ก็จะล้มพับแล้วกินน้ำไปก่อนนะคะถ
2: ้
1: ากินน้ำเนี่ยอยู่ได้นะคะแต่ถ้าไม่ได้กินข้าวเนี่ยก็อาจจะอยู่ไม่ได้จริงๆแล้วกินน้ำจริงๆแล้วถ้าไม่มีน้ำกินเนี่ยอยู่ไม่ได้นะ
2: ขาดน้ำไม่ได้นะ
1: ขาดน้ำไม่ได้นะแต่ขาดข้าวได้นะแต่ถ้าไม่ได้กินข้าวก็จะไม่มีแรงเหมือนกัน
2: ค
1: ่ะคุณผู้ฟังคะระหว่างที่กำลังนั่งกินข้าวกันอยู่นะคะหรือว่ากำลังขับรถนะคะกินข้าวเสร็จแล้วกลับไปที่ทำงานหรือหลายคนบอกว่าดีเจยังหาร้านกินข้าวไม่ได้เลยนะคะผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงเวียนอยู่ก็ยังหาไม่เจอนะวันนี้ที่สุราษฎร์ธานีของเราต้องบอกย้อนกลับไปตอนสมัยเรียนมัธยม
2: ค่ะ
1: เวลามีกีฬาสีนี่ชอบไหมคะ
2: ชอบค่ะชอบที่แบบล้นคาบไม่ต้องเรียน
1: ไม่ต้องเรียนทำหน้าที่อะไรเอ่ย
2: เป็น

0: ฝ่ายนักกีฬาค่ะ
1: โอ้เล่นกีฬาอะไรคะเนี่ย
0: เป็นวอลเลย์บอลค่ะจะดูแลฝ่ายนักกีฬาน
1: ะคะเล่นวอลเลย์บอลแสดงว่าเป็นมือตบ
0: มือรับตบกระโดดไม่ได้กระโดดไม่ไหว
1: เป็นมือรับแทนเนา
0: ะ
1: คุณผู้ฟังชอบกีฬาไหมคะพี่กระเพราเนี่ยไม่ค่อยชอบกีฬานะคะแต่ก็ต้องเรียนเพราะว่าจะมีวิชาพละใช่ไหมคะแต่เวลามีกีฬาสีเนี่ยชอบมากเลยนะคะจำได้ไหมว่าตัวอยู่สีอะไร
0: สีฟ้ามาตลอดเลย
1: โอ้โหจะบอกว่าพี่กระเพราก็เคยอยู่สีฟ้า
0: เค
1: ยอยู่สีฟ้าตอนมอต้นค่ะแล้วก็มามอปลายเนี่ยสีเหลืองนะคะแต่ละทีมจริงๆแล้วเราอยู่ในห้องเราก็เป็นเพื่อนกันแหละแต
0: ่
1: เวลามีกีฬาสีเนี่ยเราจะไม่เคยรู้จักเพื่อนนะคะคนละสี
0: เราต้องแยกกันสี
1: ใช่ก็จะแยกกันสีเมื่อเช้านี้ที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังมีการจัดงานกีฬาสีแบบยิ่งใหญ่เลยนะใช้ชื่อว่ากัลพฤกษ์เกม69ค่ะสานพลังนักเรียนผ่านกีฬาเสริมสุขภาพสร้างวินัยแล้วก็น้ำใจนักกีฬาค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะก็จะมีขบวนพาเหรดนะคะของน้องๆแต่ละสีค่ะเดินกันอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะคะจากตลาดดอนนกค่ะน้องหมอกไปที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานีเมื่อเช้ามารถติดไม่เอ่ย
0: รถติดอยู่นะคะไปสารกลางก็เห็นบรรยากาศอยู่ต้องน้องอยู่ในสนามกันแหละ
1: ใช่ค่ะนะคะก็เริ่มเดินขบวนเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะและจำได้ไหมว่าสีฟ้าสมัยก่อนที่ใช้ชื่อว่าอะไร
0: จำไม่ได้
1: ชื่อสีอะ
0: จำไม่ได้เป็นสีฟ้าเลยตอนถ้าเป็นรุ่นมาก็จะเป็นฟ้าตามคอนเซปต์แต่ละปีนะว่าแต่ละปีจะเป็นอะไรฟ้านครานาคินอะไรอย่างเงี้ยเป็นคอนเซปต์ไปวรรณคดีไทยอะไรก็ว่าไป
1: จริงๆก็แต่โรงเรียนเขาอาจจะใช้ชื่อไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกัน
1: แต่ถ้าเป็นโรงเรียนสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็จะมี5สีนะคะสีแดงเนี่ยจะใช้ชื่อว่าสุริยัน
0: สุริยัน
1: สีเหลืองก็จะเป็นจันทราค
0: ่ะจันทรา
1: สุริยันจันทรานะคะแล้วก็สีน้ำเงินจะเป็นไพลินสีม่วงจาตุรนค่ะแล้วก็สีฟ้าเนี่ยเอราวัณ
0: เอราวัณ
1: ใช่ก็จะใช้ชื่อกันไปซึ่งมีการแข่งขัน10ชนิดกีฬานะคะฟุตบอลฟุตซอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลเปตองเซปัตตะก้อนะคะกีฬาพื้นบ้านอีสปอร์ตก็มีนะ
0: คะ
1: แล้วก็มีกีฬาสำหรับคณะครูด้วยค่ะมีการประกวดกองเชียร์ด้วยน
0: ะ
1: ประกวดกองเชียร์เลยสนุกนะ
0: ใช่อัศจรรย์เชียร์ลีดเดอร์กองเชียร์สนุกค่ะ
1: ยอมกันไม่ได้เลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อให้น้องๆได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน
0: ์
1: สร้างความรักความสามัคคีสร้างความมีระเบียบวินัยนะคะปลูกฝังความรักในหมู่คณะและที่สำคัญห่างไกลยาเสพติดด้วยนะคะเพราะว่าการเป็นนักกีฬาเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมีเลยก็คือรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะคะซึ่งแต่ละโรงเรียนก็จะมีการหมุนเวียนจัดกีฬาสีกันไป
0: ใช่ค
1: ่ะเนี่ยคือกิจกรรมของโรงเรียนสุราษฎร์ธานีในช่วงภาคเช้าที่ผ่านมาค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราค่ะคุณผู้ฟังนะคะบริษัทGBK Group ค่ะจากสาธารณรัฐเกาหลีค่ะน้องหมอ
0: ค่ะ
1: มาเข้าพบนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะท่านกล้าณรงค์ยุติธรรมนะคะมาปรึกษาหารือค่ะแนวทางศึกษาเพื่อที่จะเปิดเส้นทางเรือเฟอร์รี่นะคะที่ชื่อว่าโรโร่นะคะเชื่อมแหลมฉบังสุราษฎร์ธานี
0: โอ้แหลมฉบัง
1: นะคะหนุนโลจิสติกท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจภาคใต้ค่ะ เมื่อวานนี้นะคะช่วงบ่ายสองโมงค่ะที่ห้องประชุมศรีสุราชั้น2สารกลางสุราษฎร์ธานีค่ะประธานกรรมการบริษัท GBK Group จำกัดนะคะซึ่งก็อยู่ระหว่างการจัดตั้งร่วมกับบริษัท GBK S&C จำกัดจากสาธารณรัฐเกาหลีค่ะนำคณะนะคะเข้าขอพบนายกล้าณรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อนำเสนอแนวคิดแล้วก็หารือเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการให้บริการเรือเฟอร์รี่นะคะระบบroll on roll off ค่ะสำหรับขนส่งสินค้ารถยนต์แล้วก็ผู้โดยสารระหว่างท่าเรือแหลมฉบังที่ชลบุรีแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีโอ้โหถ้าเป็นไปได้นี่มันแบบเวิร์กบ้านแม่งของหมอก
0: ใช่ค่ะดีมากเลย
1: บริษัทGBK Group นะคะก็ได้มีการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นค่ะเกี่ยวกับแนวคิดโครงการซึ่งก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเพิ่มทางเลือกด้านการคมนาคมโลจิสติกทางทะเลเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ค่ะลดต้นทุนการขนส่งสิน ินค้าเพื่อประสิทธิภาพการเดินทางของผู้โดยสารนะคะแล้วก็สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่นอกจากนี้นะคะโครงการนี้ค่ะยังถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวการค้าการลงทุน

0: ดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเป็นศูนย์กลางคมนาคมแล้วก็เป็นประตูสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นเกาะสมุยเกาะพะงันแล้วก็เกาะเต่าค่ะสำหรับการหาเรือครั้งนี้นะคะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลในเบื้องต้นเกี่ยวกับความเหมาะสมของพื้นที่แนวทางการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานค่ะแล้วก็การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะประกอบการศึกษาความเป็นไปได้นะคะของโครงการในอนาคตหากโครงการสามารถดำเนินการได้จริงค่ะคุณผู้ฟังมันจะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกทางทะเลของประเทศลดภาระการขนส่งทางถนนสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็สนับสนุนการพัฒนาภาคใต้เราในระยะยาวต่อไปด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะคะถ้าหากว่ามีความเป็นไปได้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีทางภาคใต้บ้านเราเลยนะคะที่จะมีความสะดวกสบายในเรื่องของการขนส่งการคมนาคมที่ไม่ต้องไปแออัดอยู่บนท้องถนนนะเนาะก็อาศัยทางเรือนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะหลั่งไหลเข้ามาทางโซนภาคใต้บ้านเรามากขึ้นกว่าเดิมด้วยเอาเป็นว่าโครงการนี้จะมีความคืบหน้าอะไรต่อไปยังไงเอาไว้จะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังนะคะได้รับทราบกันต่อไปค่ะ
1: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
0: เดี๋ยวก่อนที่จะไปกันที่สงขลาทักทาย FC ของเรากันสักนิดนึงค่ะน้องหมอคะ
2: ค่ะพี่ทิกน้องส้มคนสวยสวัสดีค่ะน้องต้นน้ำนะคะ FC เจ้าของเจ้าเดิม FC ตัวยงของเราเลยค่ะ
0: ใช่
2: รับฟังจนทุกๆชั่วโมงเลยนะคะ
0: ทุกที่ด้วยนะ
2: ทุกที่ด้วย สุดที่ใจจะคอยคว้าค่ะสวัสดียามเที่ยงนะคะแล้วก็เพจอสมทสงขลาค่ะทักทายเข้ามาสุราษฎร์ฝนตกบ้างไหม
0: โอ้พี่น่าจะเป็นพี่ต้นแน่นอนเลยอ่ะคุณพ่อสุดหล่อนะคะฝนตกบ้างไม่ไม่เลยค่ะต้องบอกว่าไม่เลย
2: ไม่ตกเลย
0: ไม่มีเลยค่ะพี่ต้นเหมือนไม่ใช่หน้าฝนเลยเนาะ
2: ใช่
0: สงขลาแย่งไปหมดหรือเปล่าเนี่ย
2: พื้นที่ไหนฝนตกบ้างดีกว่านะคะ
0: ใช่
2: พ
0: ื้
2: นสุราษฎร์พื้นที่ไหนฝนตกบ้างคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ก็สามารถคอมเมนต์นะคะพูดคุยมาได้นะคะเผื่อมีบางอำเภอฝนตกไม่ทั่วฟ้า
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ตกแต่ละพื้นที่ก็สามารถพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะ
0: เหมือนระนองเนี่ยฝนปาดแดดสีนะ
2: คะ
0: แต่ก็ไม่แน่ใจว่าช่วงนี้จะมีฝนหรือเปล่า
2: ค่ะ
0: พีเอสวัดคนทรายสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: เอาพูดถึงจากสงขลานะคะก็มาติดตามข่าวจากสงขลากันสักหน่อยค่ะน้องหมอก
2: ค่ะ
0: ที่จังหวัดสงขลาค่ะเปิดโครงการผู้นำต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100% ค่ะดึงแกนนำชุมชนสร้างวินัยจราจรลดเจ็บตายจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนนะคะเดี๋ยวไปติดตามข่าวนี้ค่ะจากพี่ดีเจแจ็คลักษณ์ไหนนะคะจากอสมทจังหวัดสงขลากันค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการเปิดโครงการผู้นำต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100% ดึงการนำชุมชนสร้างวินัยจราจรลดเจ็บตายจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนที่ห้องประชุม Southern Grand Ballroom โรงแรม Southern Airport หาดใหญ่นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายจิรวัฒน์ปณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผู้นำต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100% ประจำปี2519รุ่นที่1พร้อมมอบโอวาทแก่ผู้เข้าร่วมอบรมโดยมีนายศาสตราเขาเจริญหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มีสาเหตุมาจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ซึ่งพบว่าการบาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่มักเกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัยหรือสวมหมวกนิรภัยอย่างไม่ถูกวิธีแม้ที่ผ่านมาจะมีการบังคับใช้กฎหมายและการรณรงค์อย่างต่อเนื่องแต่พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของประชาชนในระดับชุมชนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายดังนั้นโครงการนี้จึงจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความตระหนักและผลักดันบทบาทของผู้นำชุมชนให้เป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อนำไปสู่การลดอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในระดับพื้นที่โครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือว่ากปท.กำหนดจัดขึ้นรวม3รุ่นมีผู้เข้าร่วมการอบรม320คนสำหรับกลุ่มเป้าหมายในรุ่นที่1มีจำนวน120คนประกอบด้วยกำนันผู้ใหญ่

0: านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้นำชุมชนแกนนำท้องถิ่นประธานและคณะกรรมการหมู่บ้านรวมถึงผู้นำองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยทางถนนจาก6อำเภอเมืองสงขลาหาดใหญ่รัตภูมิบางกล่ำอำเภอคลองหอยโข่งและอำเภอสะเดาอำเภอละ20คนโดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาและศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าพิธานพาณิชย์จังหวัดสงขลามาร่วมถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการขับขี่ปลอดภัยซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยสร้างแกนนำและผู้นำชุมชนให้มีความรู้ความตระหนักถึงวินัยจราจรและได้รับทักษะการขับขี่ปลอดภัยอย่างถูกวิธีจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับเปลี่ยนตนเองให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนในพื้นที่ซึ่งจะช่วยขยายผลการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยรณรงค์ให้ประชาชนระดับชุมชนสวมหมวกนิรภัยอย่างถูกต้องนำไปสู่การลดอัตราการบาดเจ็บและความสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนพร้อมทั้งยกระดับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและเครือข่ายชุมชนในจังหวัดสงขลาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นลักษณะเจริญชีพอสมท.สงขลารายงานครับ
1: ขอบคุณนะคะพี่ดีเจแจ็คค่ะจากอสมท.จังหวัดสงขลาด้วยนะคะจริงๆแล้วเรื่องของการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% เนี่ยทุกที่เนี่ยร่วมกันรณรงค์แล้วก็ป้องกันอยู่แล้วนะคะน้องหมอไม่ใช่เฉพาะแต่ช่วงเทศกาลนะคะคือทุกๆวันเนี่ยเราต้องตระหนักถึงเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าเมื่อวานเองเนี่ยกระเพาได้มีโอกาสสัมภาษณ์นะคะจากกู้ภัยเพชรพนมวังค่ะซึ่งทีมกู้ภัยเองเนี่ยเขาก็อยู่ใกล้ชิดกับเคสอุบัติเหตุเหล่านี้เนี่ยเยอะอยู่แล้วนะคะก็พูดกันถึงเรื่องของการสวมหมวกเหมือนกันทางกู้ภัยเองเขาก็แนะนำว่าสวมหมวกกันน็อกเธอนะคะเพราะว่าแต่ละเคสที่ไปพบเจอเนี่ยส่วนใหญ่เคสหนักๆเนี่ยก็จะพบว่าไม่สวมหมวกกันน็อกนิรภัยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆเลยค่ะ
2: ไปไหน
3: ไปตาย
2: ไปมา
3: ไปปักใต้บ้านเรา
4: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
2: เล่สวยน้ำตกภูเขา

มากันที่จังหวัดตรังนะคะคุณผู้ฟังพาไปที่จังหวัดตรังกันหน่อยค่ะเมื่อวันนี้นะคะณศาลากลางจังหวัดตรังค่ะนายทรงกรดสว่างวงศ์ผู้ราชการจังหวัดตรังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดตรังครั้งที่3ทับ2569ค่ะเพื่อพิจารณาและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วยค่ะในที่ประชุมนะคะก็จะมีการพิจารณาเรื่องสำคัญได้แก่การนำเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีก็ประมาณ 2,569 ของจังหวัดตรังให้ไปใช้กับโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตรังรวมถึงหลักการและวิธีการจัดทำแผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดด้วยนะคะในปีประจำปีก็ประมาณ 2,570 ถึง 2,571 ค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะผู้ราชการจังหวัดตรังได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติที่ประชุมอย่างรอบคอบให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการพร้อมมุ่งเน้นให้โครงการต่างๆเกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนจังหวัดตรังค่ะและที่จังหวัดตรังก็มีข่าวนึงนะคะก็เชิญชวนค่ะเชิญชวนทุกคนเลยนะคะร่วมกันสัมผัสความมหัศจรรย์ท้องทะเลไทยค่ะเกี่ยวกับวันอนุรักษ์พายุแห่งชาติประจำปี2569ค่ะระหว่างวันที่15ถึงวันที่16สิงหาคม2569นะคะณลานวัฒนธรรมตรังตรงข้ามกับเซ็นเตอร์พอยต์อำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะและก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายค่ะอาทิเช่นนิทรรศการเรียนรู้เรื่องของพายุและระบบนิเวศทะเลช็อปสินค้าชุมชนของดีเมืองตรังสนุกกับการแข่งขันดนตรีเยาวชนร่วมชมผลงานประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์และเสวนาวิชาการในหัวข้อร่วมสร้างบ้านที่ปลอดภัยให้กับพายุคู่ทะเลไทยค่ะเชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมสนุกแล้วก็มาหาความรู้กันได้ที่

0: นี้นะคะและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันอนุรักษ์พยูนให้คู่กับท้องทะเลไทยตลอดไปด้วยค่ะ
1: ค่ะและก็คือข่าวสารในพื้นที่จังหวัดตรังนะคะมากันที่ชุมพรค่ะชุมพรก็เป็นเรื่องของกีฬาเหมือนกันนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยชุมพรวันนี้มี2ข่าวเลยเนาะมีการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยนะคะยกทัพโอท็อปชุมพรสร้างโอกาสทางการตลาดหนุนรายได้สู่ชุมชนด้วยนะคะแต่เรามาเรื่องการแข่งขันกีฬานะคะการแข่งขันกีฬาเป็นการแข่งขันกีฬาเยาวชนค่ะแล้วก็ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดประจำปี2569มุ่งพัฒนารากฐานสุขภาพต่อยอดสู่ความเป็นเลิศนะคะซึ่งนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนจังหวัดชุมพรแล้วก็การแข่งขันกีฬาชนะเลิศแห่งจังหวัดชุมพรนะคะณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรโดยมีนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะและคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการจัดการแข่งขันทัพนักกีฬาให้การต้อนรับนะคะซึ่งการแข่งขันกีฬาครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคม2569ค่ะก็จะใช้พื้นที่สนามกีฬาต่างๆภายในจังหวัดชุมพรโดยมีตัวแทนนักกีฬาเยาวชนจาก8อำเภอในจังหวัดชุมพรเข้าร่วมแข่งขันรวมกว่า 2,800 คนแล้วก็ชิงชัย17ชนิดกีฬาด้วยกันค่ะพิธีเปิดก็เป็นไปด้วยความคึกคักแล้วก็เต็มไปด้วยความพร้อมของเยาวชนที่ร่วมแสดงศักยภาพทางด้านกีฬาอย่างเต็มที่นะคะเพื่อที่จะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัยความซื่อสัตย์สุจริตความอดทนแล้วก็การมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเพื่อให้การเล่นกีฬาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตพร้อมทั้งใช้มิติทางการกีฬาเป็นส่วนรวมของการสร้างความสามัคคีแล้วก็สร้างพลังบวกให้แก่ชุมชนแล้วก็สังคมต่อไปด้วยนะคะชาวสุราษฎร์นะคะก็ขอส่งกำลังใจให้กับน้องๆนักกีฬานะคะทุกอำเภอของจังหวัดชุมพรนะคะสู้ๆค่ะแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ค่ะ

0: รือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมท.ที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: ขอน้องหมอกไปที่จังหวัดไหนต่อคะ
2: ไปพัทลุงกันค่ะ
1: ได้ค
2: ่
1: ะ
2: ไปเที่ยวพัทลุงกันนะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ค่ะที่โรงแรมศิวารอยัลอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงนางสาวสอนอนงสงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดโครงการสถานประกอบการต้นแบบถนนปลอดภัยแรงงานอุ่นใจ Safe Labor Roads ประจำปี2569ค่ะโดยภายในงานนะคะมีการสนับสนุนค่ะโครงการเนี่ยได้รับการสนับสนุนงบนะคะจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำปีของจังหวัดพัทลุงค่ะจำนวน 85,490 บาทนะคะดำเนินการระหว่างวันที่10ถึงวันที่11สิงหาคม2569ค่ะมุ่งการลดอุบัติเหตุสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยนะคะและส่งเสริมให้สถานประกอบการที่มีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นระบบด้วยพร้อมกับพัฒนาศักยภาพของนายจ้างและเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยในการทำงานให้สามารถประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุได้อย่างเหมาะสมค่ะกลุ่มเป้าหมายนะคะจะครอบคลุมสถานประกอบการกิจการกลุ่มเสี่ยงอาทิเช่นกิจการแปรรูปไม้ยางพาราก่อสร้างการสื่อสารห้างสรรพสินค้างานการผลิตและหน่วยงานรัฐทวิสาหกิจในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงค่ะไฮไลท์นะคะก็จะเป็นกิจกรรม Labor Safety Lab ค่ะผู้ที่เข้าร่วมเนี่ยจะได้เรียนรู้ทักษะ Hazard Perception หรือว่าการคาดการณ์การมองเห็นความเสี่ยงก่อนเกิดอุบัติเหตุค่ะรวมถึงการวิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อนำไปสู่การสร้างสถานประกอบการต้นแบบบนถนนพัทลุงปลอดภัยด้วยค่ะในโครงการครั้งนี้นะคะก็จะได้รับความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนเลยอาทิเช่นทั้งมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงสำนักงานประกันสังคมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสถานีตำรวจภูธรเขาชัยสนร่วมถ่ายทอดองค์กรนะคะความรู้ต่างๆเกี่ยวกับองค์กรความรู้ต่างๆให้ทุกคนเนี่ยมีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยถนนปลอดภัยแรงงานอุ่นใจนะคะไม่ใช่เพียงเป็นการลดอุบัติเหตุเท่านั้นแต่คือการสร้างความมีวินัยแล้วก็การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับสถานประกอบการเพื่อให้แรงงาน

0: คนเนี่ยเดินทางไปทำงานแล้วก็ไปกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: ค่ะพอพูดถึงถนนปลอดภัยนะคะนี่ FC ของเราน้องภูมินะคะทักทายกันเข้ามาบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยมีเคสดำอีก1รายนะ
0: ค่ะ
1: กู้ภัยเพชรพนมวังปฏิบัติภารกิจนะคะเคสนี้ไม่ได้สวมหมวกกันน็อกนิรภัยเหมือนกันนะคะโอ้โหขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะสวัสดีพี่เดือนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: โสดท่าชนะนะคะอุ้ยเปลี่ยนรูปโปรไฟล
0: ์
1: ซวยเลยจำไม่ได้
0: จำไม่ได้นะ FC เปลี่ยนรูปโปรไฟล์บ่อยทักทายจำไม่ได้นะคะต้องอ่านชื่อ
1: ต้องอ่านชื่อจำไม่ได้
0: ค่ะ
1: มาต่อกันที่นครศรีธรรมราชค่ะจัดสัมมนาส่งเสริมสถานประกอบการพร้อมกับตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาลมาตรฐานอื่นๆตามหลักสากล นะคะเมื่อวานนี้10สิงหาคมค่ะที่ห้องบงกตรัฐ2โรงแรมเดอะทวินโลตัสอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมชัยลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะได้มอบหมายให้นายเอกชัยสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมส่งเสริมสถานประกอบการให้มีความพร้อมในการตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาลมาตรฐานอื่นๆนะคะตามหลักสากลแล้วก็กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ฮาลาลต้นแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดภาคใต้ทดสอบตลาดต้นแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายนะคะในการพัฒนาแล้วก็ยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมฮาลาลของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ประจำปีก็ประมาณ2569โดยมีนางดวงธิดาจันทร์พุ่มค่ะอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชหัวหน้าส่วนราชการกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะสำหรับการจัดสัมมนานี้ค่ะเพื่อที่จะสรุปผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เผยแพร่ความสำเร็จของโครงการตลอดจนเป็นโอกาสอันดีที่จะให้ผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนนะคะอุตสาหกรรมฮาลาลของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ให้ก้าวไกลยิ่งขึ้นต่อไปด้วยค่ะนี่ก็คือข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้ของเรานะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะพรุ่งนี้ค่ะวันแม่แห่งชาตินะคะน้องหมอก12สิงหาคมเวียนมาบรรจบว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะน้องหมอก
0: ใช่ค่ะ
1: เราสองคนจะหยุดดีไหมน้องแต่ยังไงก็ส่งเสียงทักทายกันแน่นอนนะคะในส่วนของรายการปักใต้บ้านเราค่ะยังมีเวลาอีกนิดนึงนะ
0: คะ
1: จังหวัดสุดท้ายที่เราจะไปเที่ยวกัน
0: ไปลงใต้สุดเลยนะไปจังหวัดยะลากันค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะที่จังหวัดยะลานะคะก็มีงานดีๆค่ะเป็นงานโอท็อปประจำปี2569นะคะต้องบอกเลยว่างานนี้เนี่ยจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ค่ะคุณผู้ฟังชวนทุกคนเลยนะคะไปช็อปของดีภูมิปัญญาชาวยะลาพร้อมอุดหนุนสินค้าของคนไทยด้วยกันนะคะเมื่อวานนี้ค่ะณเวทีกลางอาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ภายใต้แนวคิด Radiant of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินค่ะในครั้งนี้นะคะนายมุฮัมมัดสันติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้ร่วมพิธีเปิดงานได้เยี่ยมชมและก็ให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปของจังหวัดยะลาด้วยค่ะที่มาร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าเพื่อสนับสนุนการสร้างโอกาสทางการตลาดและขยายช่องทางการจำหน่ายและกระตุ้นเศรษฐกิจรากฐานของจังหวัดยะลาต่อไปด้วยค่ะภายในงานนะคะก็มีสินค้าโอท็อปมากกว่า 2,000 กว่าร้านเลยค่ะพี่กระเป๋าถือว่าเยอะมากเลยนะคะพร้อมทั้งกิจกรรมและก็โปรโมชั่นมากมายค่ะรวมไปถึงไทยช่วยไทยพลัสนะคะสามารถใช้ได้เลยค่ะเพราะว่าเข้าร่วมด้วยนะคะกับร้านค้าที่เข้าร่วมในหลากหลายร้านเลยซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นะคะจัดขึ้นในวันที่8ถึงวันที่16สิงหาคม2569นี้นะคะเวลา 10:00 ถึง 21:00 นนะคะ 10:00 ถึง 3:00 เลยนะคะสามารถไปเที่ยวกันได้ค่ะที่อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีค่ะ
1: พอพูดถึงงานนี้นะคะสุราษฎร์ธานีก็ไปร่วมเช่นเดียวกันเพราะเรามีสินค้าโอท็อปเนี่ยในพื้นที่เราเยอะมากเลยงานนี้ค่ะของสุราษฎร์นะคะเรานำภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะที่ผสมผสานองค์ความรู้แล้วก็แนวคิดสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนเรานำโรออนคัมมิ่นค่ะน้องหมอ
0: ค่ะโรออนคัมมิ่น
1: โรออนคัมมิ่นค่ะไปโชว์ในงานนี้ด้วยนะคะได้รับการพัฒนาต่อยอดจากสมุนไพรแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีภาพลักษณ์ทันสมัยแล้วก็ตอบโจทย์ผู้บริโภคคนรุ่นใหม่สำหรับสายที่แบบเป็นเฮลตี้ดูแลสุขภาพเป็นผู้พัน
2: ขณะนี้เวลา 13:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรม

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลศาลไม่ให้ประกันตัวฉลองเรี่ยวแรงผู้ต้องหายิงนายกอบจ.นนทบุรีตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรนำตัวนายฉลองเรี่ยวแรงผู้ต้องหาคดียิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตไปฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีโดยตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา4ข้อหาได้แก่ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรพร้อมยื่นคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีสะเทือนขวัญและมีอัตราโทษสูงระหว่างการคุมตัวนายฉลองฝากขังเจ้าหน้าที่จัดกำลังชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีหลายนายเข้ามาควบคุมและดูแลความปลอดภัยขณะที่นายฉลองยังปิดปากเงียบไม่ตอบคำถามใดๆสื่อมวลชนที่พยายามสอบถามถึงสาเหตุและรายละเอียดของคดีล่าสุดมีรายงานว่าศาลไม่ให้ประกันตัวนายฉลองพร้อมส่งฝากขังต่อไปผลชันสูตรพันตำรวจเอกธงชัยพบกระสุนเจาะหลอดเลือดใหญ่เสียเลือดมากเป็นสาเหตุสำคัญให้เสียชีวิตที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยผลการชันสูตรเบื้องต้นร่างของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีพบว่ามีบาดแผลจากกระสุนปืนโดยกระสุนมีทางที่ฝังอยู่ภายในร่างกายและทะลุออกโดยบาดแผลสำคัญอยู่บริเวณลำคอซึ่งกระสุนทำให้หลอดเลือดแดงใหญ่บริเวณดังกล่าวได้รับบาดเจ็บส่งผลเสียเลือดจำนวนมากและเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เสียชีวิตเมื่อถามถึงจำนวนกระสุนที่เข้าสู่ร่างกายผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาระบุว่ามีทั้งลักษณะที่ฝังอยู่และทะลุออกแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมส่วนวิถีกระสุนจุดเข้าออกรวมถึงข้อมูลทางนิติเวชที่เกี่ยวข้องได้ประสานกับพนักงานสอบสวนแล้วโดยจะส่งข้อมูลเบื้องต้นให้กับพนักงานสอบสวนใช้ประกอบการดำเนินคดีต่อไปขณะที่ครอบครัวไม่ได้ร้องขอให้ตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมโดยการชันสูตรจะดำเนินการตามขั้นตอนปกติเช่นเดียวกันกับผู้เสียชีวิตรายอื่นขณะนี้การชันสูตรเสร็จสิ้นแล้วพร้อมส่งร่างให้กับญาติเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการก่อเหตุระยะยิงและวิถีกระสุนจะเป็นข้อมูลที่พนักงานสอบสวนต้องนำผลการตรวจทางนิติเวชไปประกอบสำนวนในการสืบสวนสอบสวนต่อไปสิ้นเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อเวลา 10:10 นวันนี้นายเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีตส.ส.จังหวัดอุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยวัย74ปีเสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธหลังจากนี้ญาติจะนำร่างไปประกอบพิธีที่จังหวัดอุบลราชธานีนายเกรียงเกิดเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2495ที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีสมรสกับนางรจนากันตินันอดีตนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีมีบุตรสาว1คนเสียชีวิตและบุตรชาย2คนคือนายวรสิทธิ์กันตินันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีและนายอภิสิทธิ์กันตินันนายเกรียงอดีตส.ส. 5สมัยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านศิลปศาสตร์และปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.สมัยแรกเมื่อปี2538เขตเลือกตั้งที่1จังหวัดอุบลราชธานีสังกัดพรรคประชาธิปัตย์โดยสามารถเอาชนะนายชัยสิริเรืองกาญจนเศรษฐ์เจ้าพ่ออีสานใต้ในยุคนั้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพัฒการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาส

0: ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: คลื่นข่าว M-Court News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
0: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
4: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
5: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
6: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย M-Court Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
7: M-Court Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
9: N-Court Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
7: ติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
10: ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมไม่มีสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจและคุณเป็นคนไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักคุณคือผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลได้ที่สถานีอนามัยโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านผู้พักอาศัยในกรุงเทพติดต่อสำนักงานเขตหรือโทร1330+2ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชนสายด่วนสปสช1330ดูแลทั่วไทยใส่ใจทั่วถึง
11: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
12: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
13: ้อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Court Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้

0: ใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
1: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
2: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
1: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
0: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
3: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
0: Mcord Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด

0: M-Cod Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วงคุยกับการยางโดยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง
1: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะฮิริ
2: ครับก็สวัสดีพี่น้องเกษตรกรชาวต้นยางนะครับแล้วก็ผู้ฟังแฟนๆรายการของสถานีวิทยุอสมท FM 95.75 MHz นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับที่รับฟังรับชมผ่านทาง Facebook ของอสมทพัทลุงทุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอสมทพื้นชุมชนนะครับในช่วงคุยกับการยางแห่งประเทศไทยนะครับโดยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงนะครับในบ่ายวันอังคารที่11สิงหาคม2569นะครับเวลาดีๆเวลา 15:15 นาทีจนไปถึง 20:00 ตรงนะครับเราจะพบกันทุกวันอังคารที่สัปดาห์ที่2แล้วก็เซ่ของเดือนนะครับอยู่กับผมนะครับคุณเดิมนะครับวันนี้นะครับดีเจนุ่มนะครับสุรศักดิ์บุญชูดำนักวิชาการเกษตรกจากแผนกพัฒนาและฝึกอบรมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงนะครับวันนี้ผมมาคนเดียวนะครับเนื่องจากว่าดีเจปาตุนะครับติดภารกิจนะครับวันนี้ก็เลยได้มาคนเดียวนะครับวันนี้ผมก็มีสาระความรู้นะครับเรื่องราวดีๆแล้วก็ข่าวสั้นข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจากการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงนะครับมาฝากพี่น้องเกษตรกรชาวต้นยางบ้านเรานะครับใครที่กำลังทำสวนอยู่หรือว่านั่งพักนะครับหลังจากวันเถียงนะครับหลังจากรับประทานอาหารเถียงกันแล้วนะครับอยู่ทางบ้านนะครับมารวมพูดคุยนะครับแล้วก็รับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับช่องทางติดต่อนะครับกับการยางแห่งประเทศไทยนะครับการยางแห่งประเทศไทยนะครับ1นะครับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ074613221นะครับ2นะครับการยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองพัทลุงนะครับจะรับผิดชอบในเขตอำเภอเมืองนะครับอำเภอกงราหรือก็อำเภอที่นครินทร์นะครับเบอร์โทรศัพท์074612247นะครับการยางแห่งประเทศไทยสาขาควนขนุนนะครับจะรับผิดชอบส่วนยางในพื้นที่อำเภอควนกระนุ้นอำเภอป่าพยอมแล้วก็อำเภอที่บันพดนะครับเบอร์โทรศัพท์074681623นะครับการยางแห่งประเทศไทยสาขาบางแก้วนะครับรับผิดชอบเขตอำเภอบางแก้วอำเภอตะมูดแล้วก็อำเภอเขาใจส้นนะครับเบอร์โทรศัพท์074610490นะครับแล้วก็การยางแห่งประเทศไทยสาขาป่าบอนนะครับรับผิดชอบส่วนในเขตอำเภอป่าบอนอำเภอปากพายุนนะครับเบอร์โทรศัพท์074841540นะครับแล้วก็ศูนย์เรียนรู้ยางพาราพัทลุงนะครับปรึกษาพันยางนะครับสถานที่เรียนรู้การทำเกษตรแบบผสมผสานนะครับกับทุ่นยางนะครับกับเบอร์โทรศัพท์นะครับ074601533นะครับกลับมาข่าวกันเรื่องแรกนะครับราคายางประจำวันนะครับประกาศราคายางราคาเปิดตลาดตีตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลานะครับประจำวันที่11สิงหาคม2569นะครับยางแผ่นรมควันชั้น3นะครับไม่อัดก้อนนะครับราคากลางจะอยู่ที่86.50 บาทนะครับเท่ากับวันก่อนนะครับราคายางแผ่นดิบคุณภาพดีนะครับความชื้นไม่เกิน 3% นะครับ84 บาทนะครับการราคาเท่ากับเมื่อวานนะครับนำยางสดนะครับราคากลางอยู่ที่74 บาทนะครับลดลง50 สตางค์นะครับยางก้อนถ้วยเดีย 400% นะครับอยู่ที่68.40 บาทนะครับบวกเพิ่มขึ้นมา20 สตางค์

นะครับแล้วก็ยางก้นถ้วยเดียที่ 70% นะครับ47.88 บาทนะครับบวกเพิ่มมา14 บาทก็ไปกับ0.14 บาทนะครับหรือ14 สตางค์นะครับแล้วก็ประกาศราคากลางเพื่อตลาดก้องยาง EUDR นะครับประจำวันที่18 สิงหาคม 2569นะครับอย่างแพ่นมควันชั้น3นะครับไม่อัดก้อนนะครับอยู่ที่88.50 บาทนะครับอย่างแพ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน 3% อยู่ที่86 บาทนะครับน้ำยางสดอยู่ที่76 บาทต่อกิโลกรัมนะครับยางก้นถ้วยเดีย 400% นะครับอยู่ที่70.40 บาทนะครับแล้วก็ยางก้นถ้วยเดีย 70% นะครับจะอยู่ที่49.28 บาทนะครับยางนะครับถ้าเป็นยางที่ใกล้ยูเรียนะครับเราถือว่าเป็นยางเกรดพรีเมียมนะครับจะราคาสูงว่าประมาณ2 บาทนะครับต่อกิโลกรัมนะครับกับราคาตอนนี้นะครับเรามีบทบริหารนะครับจุดไม้นะครับโครงการยางแห่งประเทศไทยนะครับบทบริหารโครงการยางแห่งประเทศไทยนี้คืออะไรนะครับบทบริหารก็คือผู้กำหนดนโยบายนะครับในการบริหารงานการใช้เงินเศษนะครับหรือว่าเงินภาษีส่งออกยางของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับที่เก็บได้เนี่ยนะครับจะเป็นผู้กำหนดติดทางนะครับว่าอาจจะใช้เงินตัวนี้นะครับบริหารงานด้านใดเท่าใดนะครับต่อปีนะครับกับท่านแรกนะครับนายเบญจพลนาคประเสริฐนะครับเป็นประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยนะครับต้องนะครับนายสันสนะสุริยะโยธินนะครับเป็นผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางนะครับ3นะครับรองศาสตราจารย์วรสันบูรณาการนะครับเป็นผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางนะครับ4นะครับนายชุติวัฒน์ชัยตรุณนะครับเป็นผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางนะครับ5นะครับนายนพชัยภูศิระเกษมนะครับเป็นผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางนะครับ6นะครับนางรุ่งพรปักดีพันดอนนะครับเป็นผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางนะครับ7นะครับนายนวนิชพลเคนนะครับเป็นผู้แทนผู้ประกอบกิจการยางนะครับ8นะครับรองศาสตราจารย์วิริศอำรับปานนะครับเป็นผู้แทนผู้ประกอบกิจการยางนะครับก็ได้บอร์ดบริหารจุดไม้มานะครับก็รอดูว่าท่านนะครับจะบริหารงานนะครับไปในทิศทางใดนะครับราคายางจะขึ้นมาเท่าใดนะครับอันนี้เราก็ต้องรอดูผลงานของท่านนะครับกับสภาพอากาศวันนี้นะครับในจังหวัดพัทลุงนะครับนี่อากาศค่อนข้างจะร้อนนะครับวันนี้อากาศร้อนนะครับช่วงบ่ายนะครับถ้าท่านใดนะครับที่ทำงานอยู่กลางแจ้งนะครับพยายามดื่มน้ำเยอะๆนะครับแล้วก็พยายามลบในที่ร่มนะครับหรือว่ามีเครื่องกันแดดไว้ด้วยจะดีนะครับเพราะว่าอากาศวันนี้ค่อนข้างจะร้อนนะครับครับข่าวต่อไปนะครับกยธ.เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาระหว่างประเทศสมาชิก IRRDP นะครับกยธ.หรือการยางแห่งประเทศไทยนะครับขับเคลื่อนความร่วมมือแลกเปลี่ยนปัญญาเสริมความมั่นคงอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืนนะครับในวันที่4 สิงหาคม 2569นะครับณโรงแรมเซ็นทาร่าวอเตอร์เกตพาวิเลียนกรุงเทพนะครับการยางแห่งประเทศไทยนะครับในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยนะครับเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการนะครับการแลกเปลี่ยนพันยางระหว่างประเทศสมาชิกก้อง IRRDB นะครับและแนวทางการใช้ประโยชน์จากพันยางและเล่นความแลกเปลี่ยนความยั่งยืนนะครับโดยได้รับเกียรติจากนายโกศลบุญคงนะครับรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับพร้อมด้วยดร.วันอับดุลรามฮามานวันยาขอบนะครับรองเลขาธิการนะครับก้อง IRRDB นะครับและคณะผู้แทนประเทศสมาชิกสภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศนะครับนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านยางพาราจากนานาประเทศนะครับเข้าร่วมสัมมนามุ่งสร้างวิธีรวมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และประสบการณ์นะครับยกระดับการวิจัยและพัฒนาพันยางนะครับสู่การขับเคลื่อนด้านอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนนะครับทั้งนี้นะครับท่านโกศลบุญคงนะครับได้กล่าวว่าการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านแลกเปลี่ยนพันยางระหว่างประเทศสมาชิกนะครับก้อง IRRDB นะครับและแนวทางการใช้ประโยชน์พันยางนะครับแลกเปลี่ยนเพื่อความยั่งยืนนะครับภายใต้ความร่วมมือของสถาบันวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศนะครับถือว่าเป็นวิธีสำคัญนะครับที่ทำให้ประเทศภาคีสมาชิกนะครับได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และแนวทางการใช้ประโยชน์พันยางแลกเปลี่ยนเพื่อความยั่งยืนนะครับ
เรียนรู้พ้นกันทดสอบปัญญาเด่นจากแต่ละประเทศนะครับถึงมีสภาพซึ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันนะครับเพื่อนำข้อมูลมาพัฒนา

ปัญญาให้มีศักยภาพนะครับตลอดจนการรายงานและแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าของโครงการแลกเปลี่ยนปัญญานะครับระหว่างประเทศไทยและกับประเทศสมาชิกนะครับเพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลลักษณะทางการเกษตรข้อมูลด้านสรีรวิทยาข้อมูลพันธุกรรมนะครับการจำแนกปัญญาการประเมินความต้านโรคและการใช้ประโยชน์จากปัญญาแลกเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพนะครับการกำหนดติดตามความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนปัญญาระหว่างประเทศนะครับและยกระดับงานวิจัยและการพัฒนาปัญญาของประเทศสมาชิกนะครับตลอดจนเพิ่มทางความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพ้นต่อการทำต้วนของเกษตรกรต่อเนื่องไปนะครับจนถึงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมยางธรรมชาติของโลกให้เติบโตอย่างยั่งยืนนะครับต้นในด้านของนางสาวนภาวรรณเลขาวิพันธ์นะครับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยางโครงการยางแห่งประเทศไทยนะครับได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แนวคิดและประสบการณ์นะครับเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับเพื่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนาปัญญาที่ให้ผลผลิตรุ่งมีความต้านทานโรคที่ดีขึ้นและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพผู้มีอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทางนี้นะครับในการสัมมนาครั้งนี้นะครับผู้ประเทศจากสมาชิกนะครับจากประเทศสมาชิกจะได้ศึกษาดูงานณทุ่นวิจัยยางชะเชิงเซานะครับถึงจะได้รวมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเปรียบเทียบปัญญานะครับในระยะปลายของปัญญานะครับประเทศสมาชิกนะครับได้เยี่ยมชมแปลงตรวจสอบของโครงการแหล็กเปลี่ยนพันยางบาอุปาคีนะครับแหล็กเปลี่ยนข้อมูลเชิงวิชาการนะครับและมีการต่อยอดความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาพันยางในระดับนานาชาตินะครับนำไปสู่การประยุกต์ใช้ทุกความทุกการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมนะครับนกเตอร์วันอับดุลราฮามานวันยาขบนะครับกล่าวว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีระดับสำคัญกระไดแก่การแหลกเปลี่ยนพันธุกรรมยางการปรับปรุงปัญญาอย่างยืนนะครับถึงเป็นหัวใจหลักที่สอดคล้องกับพันธกิจนะครับในการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนายางพาราระหว่างประเทศสมาชิกทั้ง22ประเทศนะครับเพื่อยกระดับพัฒนาปัญญาและเริ่มสร้างความมั่นคงนะครับให้เกิดแก่อุตสาหกรรมยางพาราทั่วโลกนะครับทั้งนี้นะครับตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับความร่วมมือภายใต้กรอบIRRDP นะครับได้ขอให้เกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมได้ดานนะครับอย่างเช่นการพัฒนามาตรฐานอย่างแข็งทางเทคนิคนะครับซึ่งได้รับการยอมรับและใช้เป็นมาตรฐานในระดับสากลนะครับตลอดจนโครงการรวบรวมและอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมยางนะครับถือว่าเป็นการยืนยันว่าการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือนี้จะให้ผลมาอันเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางพาราได้อย่างยั่งยืนในอนาคตนะครับข่าวต่อไปนะครับการยางแห่งประเทศไทยกับบริษัท BP Rubber Palm Oil นะครับลุ่มน้ำ MOU ดีลผลผลิตยาง 50,000 ตันต่อเดือนนะครับสร้างสมดุลตลาดนุ่นเสถียรภาพยางไทยอย่างยั่งยืนนะครับการยางแห่งประเทศไทยโดยนายโกศลบุญคงรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยนะครับรวมลงนามบันทึกความเข้าใจด้วย MOU นะครับเพื่อความร่วมมือด้านการบริหารจัดการผลผลิตยางพารากับบริษัท BP Rubber Palm Oil จำกัดนะครับโดยนายนิติตพลโซภิตนะครับประธานกรรมการบริษัทนะครับรวมบริหารจัดการผลผลิตยางบ้านการเชื่อมโยงผลผลิตยางของชาวต้นยางกับแปรรูปผลผลิตสู่ผลิตภัณฑ์ยางตามความต้องการของตลาดนะครับมุ่งสร้างสมดุลของยางพาราทางระบบนำไปสู่การสร้างเสถียรภาพยางพาราอย่างยั่งยืนนะครับโดยนายโกศลนะครับได้กล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้นะครับมีเจตนาร่วมกันนะครับในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลผลิตยางพาราให้มีความสมดุลในการจัดการบริหารผลผลิตนะครับสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศนะครับโดยการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรชาวต้นยางสถาบันเกษตรกรผู้บริประกอบการยางกิจการยางและการยางในประเทศไทยนะครับเชื่อมโยงผลผลิตเข้าสู่ระบบตลาดกลางอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบนะครับโดยการยางแห่งประเทศไทยนะครับจะเป็นผู้ทำหน้าที่รวบรวมผลผลิตยางนะครับกับยางก้อนถ้วยนะครับอันนี้จะอย่างน้อย 50,000 ตันต่อเดือนนะครับป้านตลาดกลางยางพาราจังหวัดในตลาดเครือข่ายของตลาดกลางยางพาราจังหวัดของการยางแห่งประเทศไทยนะครับโดยเข้าสู่กระบวนการในการแปรรูปเป็นผลผลิตยางนะครับตามความต้องการของตลาดเพื่อให้บริษัทนะครับจัดจำหน่ายผลผลิตดังกล่าวทั้งในประเทศและนอกราชอาณาจักรต่อไปนะครับการยางแห่งประเทศไทยนะครับมีความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้นะครับจะช่วยยกระดับการบริหารจัดการผลผลิตยางพาราให้เป็นระบบนะครับและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเป็นการเพิ่มช่องทางใน5ตลาดรองรับผลผลิตยางของเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่ราคายางมีความผันผวนนะครับจะมีความต้องการยางดังกล่าวรองรับนะครับสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้กับเกษตรกรชาวต้นยางนะครับราคาเป็นไปตามกลไกตลาดในช่วง

นั่นนะครับเกิดประเทศอาภาพที่ยั่งยืนในระบบบริหารจัดการผลผลิตนะครับสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบกิจการนะครับตลอดอ้วงรูปตันอุตสาหกรรมยางพารานะครับทางนี้การยางในประเทศไทยนะครับจะดําเนินการเดินหน้าส่งเสริมการซื้อก้ายางพันระบบตลาดติดลงไส้ตรวจสอบได้และเป็นไปตามมาตรการที่กําหนดนะครับครับแล้วก็

ด้านยางพาราสำหรับอุตเกษตรกรชาวสวนยางในระดับปริญญาตรีนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นะครับที่ได้รับทุนนะครับทุนนะครับทุนแรกนะครับจะเป็นทุนของมหาวิทยาลัยเมโจนะครับคณะของวิทยาเขตเมโจแพร่เฉลิมพระเกียรตินะครับสาขาวิชาเกษตรป่าไม้นะครับจำนวน2ทุนนะครับก็ได้แก่1นะครับนางเฒ่านฤมลแสงโซดานะครับจากการยางประเทศไทยจังหวัดเลยนะครับได้อันนี้เป็นตัวจริงนะครับอันดับ2นะครับนางเฒ่าพิริซาทรงไข่นะครับจากการยางแห่งประเทศไทยสาขาบางแก้วนะครับได้เป็นตัวจริงนะครับอันนี้อันดับ2นะครับก็ยินดีกับคุณปริซาทรงไข่ด้วยนะครับก็เป็นเด็กบ้านเรานะครับเด็กจากการยางแห่งประเทศไทยสาขาบางแก้วนะครับน้องก็ได้รับทุนนะครับ3นะครับนางเฒ่าบุญยีซาท่าประลัดนะครับจากการยางประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬนะครับอันนี้ได้สำรองนะครับอันดับ1นะครับกับอีกทุนหนึ่งนะครับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์นะครับจำนวน1ทุนนะครับก็ได้แก่นางเฒ่าปาริตาหน่อยนางนะครับจากการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมนะครับอันนี้ได้เป็นตัวจริงนะครับ2นะครับนางเฒ่านาดาพลบุตโธ3นางเฒ่าจินจุธาโปซาจันนะครับ2คนนี้ได้เป็นสำรองนะครับ3นะครับมหาวิทยาลัยบูรพานะครับคณะโลจิสติกนะครับสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกและสู้อุปทานนะครับจำนวน1ทุนนะครับก็ได้แก่นางเฒ่าธิติการอนันทิยานะครับจากการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายนะครับได้เป็นตัวจริงนะครับนางเฒ่าตรุชาบุญครองนายธนพลทิพย์คู่นกนางเฒ่ากัญจนาชัยมงคลอันนี้เป็นสำรองระดับ1 2 3นะครับครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนนะครับคณะวรรณศาสตร์สาขาวิชาวรรณศาสตร์ได้จำนวน2ทุนนะครับก็ได้แก่นางเฒ่าจิตชยาเจยาคุ้มนะครับจากการยางประเทศไทยสาขาหล่นผีบูนนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอันนี้ได้เป็นตัวจริงนะครับแล้วก็นายดิษฐพงษ์คางคีรีนะครับจากการยางประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็ได้เป็นตัวจริงนะครับส่วนที่เหลือนะครับมีนางเฒ่าสุจิรามักอานนางเฒ่าฟิราดาจอตเตนางเฒ่าพรวิมลผัดชูนางเฒ่ามาริซาเอตตัมนางเฒ่าสราพรชาญนางเฒ่าบุษนิซาดักเกียวนางเฒ่าวรุจิราพรุ่มมานะครับอันนี้จะเป็นสำรองนะครับครับแล้วก็มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนนะครับคณะเกษตรนะครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์นะครับได้จำนวน1ทุนก็คือนายณัฐรุณมงคลเจริญนะครับจากการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลนะครับอันนี้ได้เป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ตัวสำรองนางเฒ่านันติพันธ์เจริญพ้นนะครับจากการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับได้เป็นสำรองนะครับอีกทุนนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับวิทยาเขตกำแพงแสนคณะเกษตรนะครับกำแพงแสนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์นะครับคะแนนวิชาลูกพืชนะครับจำนวน1ทุนนะครับกระไดแก่นางเฒ่าลภัทรลดาแกลวกลานะครับจากการยางประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬนะครับได้เป็นตัวจริงนะครับตัวนางเฒ่านลินทิพย์จันทวงศ์นางเฒ่าสุชายานผู้ทองคิดเจริญนี่ได้เป็นสำรองลำดับที่1และลำดับที่2นะครับครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับวิทยาเขตอ่างใหญ่นะครับคณะทรัพยากรนะครับทรัพยากรเกษตรนะครับจำนวน2ทุนก็ได้แก่นายธาราเทพช่วยนุกูลนะครับจากการยางแห่งประเทศไทยสาขาหลังงูนะครับจังหวัดสตูลนะครับแล้วก็นายพิชภูมิเพ่งจันทร์นะครับจากการยางแห่งประเทศไทยสาขาถุงทรงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ2คนนี้ได้เป็นตัวจริงนะครับแล้วก็นางเฒ่าโซริต้าคุณปราบนะครับจากการยางประเทศไทยสาขาเมืองพัทลุงนี่ได้สำรองอันดับ1นะครับกับแล้วก็อีก1ทุนนะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับวิทยาเขตอันใหญ่นะครับคณะเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรนะครับจำนวน2ทุนนะครับก็ได้แก่นางเฒ่าณัฐมนต์แกลวทนงนะครับจากการยางประเทศไทยสาขาเมืองสงขลานะครับได้เป็นตัวจริงนะครับแล้วก็นางเฒ่าสศิประภาเกวิเศษนะครับจากการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลานะครับสาขายะห้านะครับได้เป็นตัวจริงนะครับนางเฒ่าสุภิยะดีแม่นางเฒ่ากัญญานัทนวลมีนางเฒ่าป
ัดลาฟ้า

มาดีตนางเศร้านภัสสวรรค์พันนารายณ์นางเศร้าปันติตาละโอนางเศร้ามุนนิสิตานะครับรมนัตนางเศร้ากรกนกชุมพร้อมนายสิรนัตเพชรซี่นะครับอันนี้ใจเป็นสำรองนะครับอันดับ1ถึง8นะครับอากาศบ้านเรานะครับมหาวิทยาลัยตักสินนะครับวิทยาเขตพัทลุงนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับวิศวกรรมยางโพลิเมอร์และปิโตรเคมีนะครับมีจำนวนหนึ่งทุนก็คือได้นายรุ่นนักกรชูอินนะครับจากการยางแห่งประเทศไทยสาขากันตังจังหวัดตรังนะครับครับและลำดับสุดท้ายนะครับมหาวิทยาลัยวิทยาลักษณ์สาขาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับสาขาวิศวกรรมปิโตรเคมีและโพลิเมอร์นะครับมีจำนวนสองทุนนะครับได้แก่นางสาวทุพภาวดีเส้นอุ่นนะครับจากการยางแห่งประเทศไทยสาขาสะเดาจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็นายจรูนเลวันนะครับจากการยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองสตูลจังหวัดสตูลนะครับสองท่านนี้ได้เป็นตัวจริงนะครับแล้วก็นายปรัชญากรพรหมชัยซี่นางสาวธีรดาจันแจ่มซี่นะครับสองท่านนี้เป็นสำรองลำดับ1กับ2นะครับครับช่วงนี้นะครับราคาน้ำกรดนะครับปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็มีเกษตรกรนะครับได้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลนะครับเมื่อวันที่21มิถุนายน2569นะครับเรื่องการขึ้นราคาน้ำกรดยังไม่เป็นธรรมเกินกว่าเหตุนะครับโดยได้ข้อให้การยางประเทศไทยนะครับช่วยตรวจสอบ5ข้อเท็จจริงนะครับเกี่ยวกับการปรับราคาน้ำกรดในบางพื้นที่สูงเกินกว่าเหตุนะครับการยางประเทศไทยนะครับได้ให้การยางเขตนะครับทำความเข้าใจกับเกษตรกรถึงสาเหตุของราคาน้ำกรดที่ปรับตัวสูงขึ้นในบางพื้นที่นะครับมันเกิดจากกลไกของตลาดนะครับโดยมีปัจจัยสำคัญนะครับจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และการภาวะสงครามระหว่างประเทศนะครับส่งผลกระทบต่อวงสู่ประธานนะครับด้านต้นทุนการผลิตนะครับการนำข้าวและจากการสอบถามทางกรผู้จำหน่ายน้ำกรดนะครับจะพบว่าเชื้อน้ำกรดฟอร์มิกนะครับปรับราคาสูงขึ้นถึง3เท่านะครับหรือว่าเชื้อกรดซัลฟูริกนะครับปรับราคาสูงถึง5เท่านะครับด้านต้นทุนการขนส่งนะครับราคาการกระจายสินค้านะครับราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับถึงราคาน้ํามันดีเซลนะครับช่วงที่ราคาสูงนะครับจะอยู่ที่10บาทไป10ตะตางนะครับส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งปรับตัวสูงขึ้นนะครับและวัตถุดิบทำพลาสติกที่นำมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์ก็ปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะครับตามราคาน้ำมันโลกและการค้าตลาดนะครับประกอบกับการที่ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงฤดูการกรีดยางนะครับอุตสาหกรรมอื่นที่ต้องการใช้น้ำกรดมีความต้องการสูงขึ้นนะครับอย่างเช่นอุตสาหกรรมอาหารสัตว์สิ่งทอและก็เคมีภัณฑ์นะครับก็ส่งผลให้มีการปรับราคาขึ้นในท้องตลาดนะครับและการประกอบกับการที่ผู้ต้องออกนะครับแล้วก็ผู้จำหน่ายมีการกักตุนปริมาณสินค้าไว้นะครับส่งผลต่อโครงสร้างการแข่งขันของผู้จำหน่ายในแต่ละพื้นที่นะครับดังนี้นะครับเพื่อบรรเทาผลการกระทบแล้วก็ลดภาระต้นทุนของเกษตรกรชาวต้นยางนะครับการยางแห่งประเทศไทยจึงให้การยางแห่งประเทศไทยเขตและการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนะครับประสานความร่วมมือกับสถาบันเกษตรกรชาวต้นยางในพื้นที่นะครับเพื่อหาแนวทางในการจัดหาน้ำกรดในราคาถูกนะครับอย่างเช่นการรวมกลุ่มกันซื้อนะครับจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายรายใหญ่นะครับแล้วก็จัดจำหน่ายในทางของการเกษตรนะครับการเปรียบเทียบราคาคัดเลือกแหล่งจำหน่ายที่มีราคายุติธรรมนะครับรวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อสนับสนุนการลดทุนในการจัดหาปัจจัยการผลิตต่อไปนะครับกับการยางแห่งประเทศไทยนะครับเตือนเกษตรกรชาวต้นยางนะครับห้ามใช้สารเคมีต้องห้ามนะครับโรงงานจะประกาศไม่รับซื้อนะครับทั้งปรับทั้งฟ้องแล้วก็ดำเนินคดีนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับการยางแห่งประเทศไทยนะครับเตือนภัยวิกฤตยางพารานะครับทั้งห้ามใช้สารจับตัวยางชนิดพงหรือพงข้าวนะครับพบแล้ว5ชนิดนะครับเพื่อเร่งให้ยางแข็งตัวเร็วเพื่อน้ำหนักนะครับโรงงานประกาศปฏิเสธรับซื้อทันทีนะครับปรับขั้นต่ำ 20,000 บาทนะครับพร้อมทั้งดำเนินคดีด้วยนะครับนายยานกิจฮารุดีนนะครับรองผู้ว่าการด้านธุรกิจของการยางแห่งประเทศไทยนะครับเปิดเผยว่าการยางแห่งประเทศไทยนะครับพร้อมโดยกลุ่มผู้ประกอบการโรงงานรับซื้อยางพารานะครับได้ออกประกาศเตือนภัยด่วนที่สุดนะครับถึงท่านเกษตรกรชาวต้นยางนะครับพ่อค้าที่รับซื้อยางเพื่อประเทศนะครับร่างตรวจพบพฤติกรรมการนำสั้นจับตัวยางชนิดพงหรือพงข้าวนะครับและการตั้นขีมีต้องห้ามประเภทต่างๆนะครับมาเชื่อปนในนำยางยางก้นถ้วยและก็ยางแผ่นนะครับเพื่อว่างแรงให้ยางแข็งตัวเร็วและเพิ่มน้ำหนักนะครับถือเป็นการทำลายคุณภาพ

ภาพนะครับหรือห่วงโซ่อุตสาหกรรมยางพาราไทยอย่างไร้แรงนะครับจากการตรวจสอบในระบบการผลิตนะครับพบกลุ่มสารเคมีต้องห้ามที่ถูกนำมาใช้ผิดประเภทนะครับจะมีอยู่5ชนิดนะครับ1นะครับชนิดพุ่งข้าวละเอียดนะครับชนิด A นะครับมีมักจะใช้ผสมเพื่อให้ยางจับตัวและก็แข็งตัวเรียกว่าปกตินะครับ2นะครับชนิด B เม็ดไส้ข้าวนะครับผสมเพื่อเพิ่มน้ำหนักนะครับ3นะครับชนิด C นะครับก้อนข้าวเนื้อกลมนะครับใช้ผสมเพื่อช่วยแรงการจับตัวนะครับเทนะครับชนิด D พงเนื้อก้อนสีข้าวนะครับใช้ผสมเพื่อแรงน้ำหนักยางนะครับและก็5นะครับชนิด E นะครับพงเกล็ดหรือพงข้าวนะครับใช้ผสมเพื่อเพิ่มน้ำหนักยางนะครับวิธีตั้งเกณฑ์ลักษณะยางที่ต้องใช้ว่าเจอปุ่นสั้นต้องงามก็คือเนื้อสัมผัสพิษธรรมชาตินะครับยางมีลักษณะแข็งกระด้างผิวสัมผัสเหนียวแห้งนะครับเมื่อเยียบจะมีความแน่นนะครับแล้วก็เด้งทู่ตาผิดปกตินะครับกลิ่นชุ่นเคมีไม่มีกลิ่นยางธรรมชาตินะครับแต่มีกลิ่นชุ่นไกลพลาสติกสารเคมีหรือว่ากลิ่นยางรัดทุ่งแข็งนะครับมีความพิษปกติก็พิษปกตินะครับมาแปรรูปนะครับก็เหมือนนำไปรีดแล้วก็เนื้อยางนะครับจะมีการแตกตัวยุ่ยนะครับไม่ติดกันนะครับมีฟองหมากนะครับไม่สามารถจับตัวเป็นแผ่นได้นะครับผิวภายนอกนะครับมีความแข็งนะครับแต่ว่าภายในยังอุ้มน้ำแล้วก็มีสีขาวขึ้นผิดปกตินะครับเมื่อนำไปเข้ากระบวนการอบนะครับส่วนที่เป็นยางตายนะครับผสมผงเคมีจะไม่ทุกนะครับแล้วก็เกิดอาการเปื่อยเสียหายนะครับขาความเป็นกรดดุนแดงตรวจพบขาพีเอสสูงถึงศูนย์ถึงหนึ่งนะครับถึงเป็นกรดที่มีความกัดกร่อนรุนแรงมากเลยนะครับปกติยางพารานะครับควรมีพีเอสอยู่ที่แค่ตามถึงห้านะครับอันนี้ก็ตามถึงห้านี่ก็ถือว่ายังเป็นกรดอยู่นะครับแต่ว่าพีเอสนะครับพบว่าสูงศูนย์ถึงหนึ่งนี่ก็คือกรดเกเลยนะครับการนำสารผงเคมีมาใช้นะครับโดยขาดความรู้ความเข้าใจนะครับก่อให้เกิดความเสียหายในตุกมิตินะครับ1 นะครับด้านคุณภาพยางนะครับยางมีความแข็งกระด้างความเนื้อต่ำความยืดยุ่นต่ำคุณภาพยางต่ำยางยุ่นแรงนะครับ2 นะครับด้านสภาพดินนะครับสารเคมีพวกนี้จะตกค้างในดินทำให้ดินเข้มนะครับดินแน่นนะครับทำลายการระบายอากาศในน้ำในดินนะครับ3 นะครับด้านสุขภาพของยางนะครับเสี่ยงต่อการเกิดโรคเปลือกแห้งนะครับหรือหน้ายางตาย1นะครับแล้วก็ตรงผลให้เกิดการเจริญเติบโตของยางลดลงนะครับแล้วก็ผลผลิตอดให้ในระยะยาวนะครับเสียดานทิ้งเวทลมนะครับแน่นอนนะครับสารเคมีพวกนี้จะล้างลงแร่งน้ำทำให้น้ำหนาวเสียนะครับส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชนนะครับแล้วก็ทิ้งมีชีวิตในน้ำนะครับตายนะครับในตอนนี้นะครับกลุ่มโรงงานที่รับซื้อยางพาราทั่วประเทศได้ยกระดับมาตรการการตรวจเข้มงวดนะครับโดยกำหนดเกณฑ์ปฏิบัติอย่างชัดเจนนะครับหากตรวจพบสารต้องห้ามจะไม่รับซื้อทันทีปรับขั้นต่ำ 20,000 บาทโรงงานจะพิจารณาเรียกขาปรับจากผู้ต้องการทันทีนะครับเพื่อชดเชยความเสียหายนะครับและก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับกรณีพบเจตนาปลอมปุ้นเพื่อลอกลวงนะครับจะต้องถูกดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา271มีโทษจำคุกและปรับนะครับข้อแนะนำสำหรับเกษตรกรนะครับควรจะต้องใช้น้ำยางสดคุณภาพดีไม่เจือปนสิ่งแปลกปลอมนะครับใช้กรดฟอร์มิกตามมาตรฐานในอัตราส่วนที่เหมาะสมนะครับห้ามเติมผงสารเคมีหรือสิ่งเจือปนอื่นๆนะครับเพื่อเพิ่มน้ำหนักหรือว่าแรงยางให้แข็งตัวโดยเด็ดขาดนะครับรักษาความสะอาดของอุปกรณ์ภาชนะและพื้นที่การผลิตนะครับรวมกันรักษาสภาพแวดล้อมนะครับกาต้านนี่อันตรายนะครับอ้ามผสมผลเข้าไปนะครับเพราะว่าถ้าดูดอใส่เข้าไปแล้วนะครับก็จะก่อให้เกิดคุณสมบัติของยางที่เสียไปนะครับถ้าเราเอายางตรงนั้นไปผลิตอย่างเช่นเอาไปผลิตโลยางนะครับก็เกิดฟองอากาศในโลนะครับโลนี่ระเบิดได้นะครับก็เป็นอันตรายต่อผู้ใช้อีกนะครับก็ไม่แนะนำนะครับให้จ่ายต้านเหลือนปลอมผลเข้าไปนะครับครับก็อย่าท้อนะครับดีลความร่วมมือ5หน่วยงานจากทั่วประเทศนะครับนุ่นวิจัยนะครับระบบกรีดความที่ต่ำนะครับลดภาระแรงงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการต้นยางเพิ่มคุณภาพผลผลิตยางนะครับในวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานะครับณห้องราชไมตรีการยางประเทศไทยนะครับสำนักงานใหญ่โดยนายโกศลบุญคงนะครับรักษาการแทนผู้ว่าการการยางประเทศไทยนะครับพร้อมโดยผู้แทนพันธมิตรรวม5หน่วยงานจาก3ประเทศนะครับรวมกันลงนามในหนังสือความร่วมมือนะครับการวิเคราะห์โครงสร้างและคุณสมบัติของยางจากระบบกรีดยางความที่ต่ำและปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับของเกษตรกรนะครับมุ่งพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดงานวิจัยการใช้ประโยชน์จริงลดข้อจำกัดด้านแรงงานกรีดยางควบคู่กับการยกระดับคุณภาพยางนะครับสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมยางในอนาคตนะครับ
ดยนายโกศล

0: นะครับกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการดำเนินงานโครงการวิจัยรวมระหว่าง5หน่วยงานก็คือการยางแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยขอนแก่นสถาบันคนขวาและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และก็จากประเทศฝรั่งเศสนะครับและก็บริษัทซูมิโตโมรับเบอร์อินดัสทรีจำกัดนะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างระบบกรีดยางความที่ต่ำนะครับกับโครงสร้างและคุณสมบัติของยางธรรมชาติควบคู่กับการศึกษาปัจจัยการดำเนินเศรษฐกิจและการตั้งกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการนำระบบกรีดยางความที่ต่ำไปใช้นะครับโดยมุ่งนำองค์ความรู้จากงานวิจัยนะครับมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบโจทย์ในการผลิตยางพารานะครับโดยเฉพาะข้อจำกัดในด้านแรงงานนะครับไปจนถึงการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบยางนะครับให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตนะครับโดยการยางแห่งประเทศไทยนะครับจะเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการดำเนินงานทางภาคสนามทางการจัดเตรียมพื้นที่วิจัยคัดเลือกเกษตรกรสนับสนุนบุคลากรใต้ถอดองค์ความรู้และการตรวจสอบคุณสมบัติของยางนะครับรวมถึงจัดเตรียมแปลงทดลองณทุนวิจัยยางฉะเชิงเทรานะครับเพื่อผลักดันให้เกิดการวิจัยที่สามารถต่อยอดไปสู่การใช้งานได้จริงในภาคการผลิตของประเทศได้นะครับดังนั้นความร่วมมือนี้นะครับนับเป็นการบูรณาการจุดแข็งของหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษาหน่วยงานวิจัยระดับนานาชาติและภาคอุตสาหกรรมนะครับเพื่อขับเคลื่อนผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมนะครับและก็เป็นหลักฐานสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราของไทยนะครับทางด้านการวิจัยการผลิตและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกต่อไปนะครับการยางในประเทศไทยนะครับมีความคาดหวังว่าผลการวิจัยนะครับและองค์ความรู้จากความร่วมมือของทั้ง5หน่วยงานนะครับจะสร้างแนวทางการจัดการทุนยางนะครับแล้วก็กำหนดมาตรการส่งเสริมที่เหมาะสมนะครับทำให้เกษตรกรสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ได้จริงนะครับยกระดับคุณภาพยางธรรมชาติต่อยอดรูปผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงนะครับตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยและนวัตกรรมด้านยางพาราในระยะยาวนะครับเพื่อเริ่มความเข้มแข็งกับอุตสาหกรรมยางของไทยนะครับและสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรนะครับสำหรับระบบกรีดยางความที่ต่ำนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า low frequency tapping system นะครับ LFTS นะครับเป็นระบบลดจำนวนครั้งนะครับในการกรีดยางนะครับเมื่อเทียบกับระบบกรีดปกตินะครับอย่างเช่นจะกรีดทุกช่องวันหรือทุกวันนะครับเป็นการกรีดทุก3วันนะครับทุก4วันหรือทุก6วันนะครับรวมกับการฉายต้านกระตุ้นน้ำยางนะครับอย่างเช่นเอทิฟอนนะครับเพื่อให้ต้นยางยังคงปริมาณน้ำยางที่เหมาะสมนะครับซึ่งระบบดังกล่าวนะครับเป็นอีกแนวทางที่ช่วยลดการพึ่งพาแรงงานนะครับและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการต้นยางนะครับเดี๋ยวเรามีคลิปนะครับเดี๋ยวเปิดคลิปดูนะครับ
1: ก็หลังจากที่ท่านรัฐมนตรีให้นโยบายเป้าหมายถึงสิ้นปีอย่างน้อย 300,000 ตันอยู่ในรูปของแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของ4กระทรวงวัตถุดิบที่เราจะตั้งตัวแทนจำหน่ายที่ประเทศจีนเราจะแขวนราคา reference price ของการยางเองที่ประเทศจีนนโยบายเราเนี่ยไม่ใช้เงินไปซื้อเครื่องจักรสร้างโรงงานเราใช้วิธี OEM และคุมคุณภาพซึ่งจะใช้เงินน้อยกว่าประมาณ3-4เท่าสามารถที่จะเดินเครื่องได้เลยมีมาตรฐานเราไม่ต้องจำเป็นต้องไปสร้างโรงงานตอนนี้โรงงานที่เราไปจ้างไว้ทั้งหมด4โรงกินยางได้เดือนนึงเฉียดแสนตันเพราะฉะนั้นเรื่อง 300,000 ตันเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ว่ายิ่งใหญ่ปีที่แล้วเนี่ยเราได้ทดลองทำแล้วว่าการยางเราตั้งเป้าให้มียางผ่านตลาด 800,000 ตันสรุปว่ามียางผ่านตลาด 1,200,000 ตันเป้าหมายมันมาถึงเร็วกว่าที่เราคิดไว้เพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยจาก 1,200,000 เราจะขยับเป็น 1,500,000 สิ่งที่เราพูดวันนี้ทำได้แน่นอนการยางเนี่ยไม่ใช่แซงราคายางไม่ชดเชยรายได้เราใช้กลไกตลาดที่การยางทำควบคุมใช้ในประเทศตอนนี้เป็นหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยเป็นการส่งออกในรูปของวัตถุดิบยางทุกกิโลที่เราผลิตได้ทุกปีมันมีเจ้าของหมดแต่ว่าเราไม่เคยเข้าไปถือหุ้นในนั้นเราผลิตเสร็จก็ส่งให้คนอื่นไปเนี่ยผลิตเสร็จยังตั้งอยู่ที่บ้านเราใครก็ต้องมาจีบการยางเพราะยางที่อยู่ในมือเราจะทำให้เราเป็นบ้านที่มีลูกสาวสวยหัวกระไดไม่แห้งแน่นอนครับการยางปีนี้ก็หลังจากที่ท่านรัฐมนตรีให้นโยบายเป้าหมายถึงสิ้นปีอย่างน้อย 300,000 ตันอยู่ในรูปของแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของ4กระทรวงวัตถุดิบ
0: น่าจะเป็นคลิปนะครับเลยเดียวคลิปปีนึงกับก็คลิปที่8กับกยท.ดีลความร่วมมือ6หน่วยงานจาก3ประเทศผลงานวิจัยครับอันนั้นน่าจะเป็นคลิปเก่านะครับก็ไปด้วยได้ไหมครับ

ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับไปเรื่องต่อไปนะครับถ้าใครต้นใจนะครับเรื่องนี้นะครับก้าวไปชมได้ที่เพจ Facebook นะครับของการยางแห่งประเทศไทยนะครับจะมีความรู้ต่างๆนะครับความสร้างความเคลื่อนไหวของวงการยางพารานะครับว่าเราทำอะไรได้ไปบ้างนะครับการยางแห่งประเทศไทยนะครับก็มีข้อมูลอัปเดตเกือบทุกวันนะครับกับว่าข้อต่อไปนะครับในเรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวต้นยางนะครับช่วงนี้นะครับถ้าใครอยู่ในเขตอำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองพัทลุงนะครับต้นยางที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองพัทลุงอำเภอคงราแล้วก็อำเภอที่นครินทร์นะครับช่วงนี้นะครับอาจจะมีพนักงานเข้าไปในพื้นที่นะครับเพื่ออัปเดตข้อมูลต้นยางของตันนะครับในการขึ้นทะเบียนนะครับแล้วก็ถ้าค่าอื่นๆก็เริ่มทยอยเข้าไปอัปเดตข้อมูลนะครับการขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยนะครับถือว่าเป็นกระดุมเม็ดแรกที่สำคัญที่สุดของพี่น้องเกษตรกรชาวต้นยางนะครับเพราะเป็นกุญแจสำคัญนะครับในการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับตามกฎหมายนะครับตามพ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทยพศ2558นะครับอย่างเช่นเงินทุนปลูกแทนเงินสวัสดิการนะครับรวมต่างการยืนยันตัวตนในระบบปีกัด JS นะครับเพื่อรองรับมาตรฐาน EUDR นะครับที่พบว่าค่ายยางใดเพ่งว่านะครับประเภทนะครับของการขึ้นทะเบียนนะครับจะต้องแบ่งตามสถานะใดช่องกลุ่มนะครับก็จะโทษนะครับเราเปิดให้ขึ้นทะเบียนนะครับเปิดดูเลขคนในวงการยางอย่างถั่วถึงนะครับโดยแบ่งหลักๆนะครับเป็นช่องกลุ่มนะครับสำหรับป่าเกษตรกรก็คือกลุ่มที่1นะครับกลุ่มเกษตรกรชาวต้นยางนะครับจะเป็นเจ้าของผู้ชาวหรือว่าผู้ทำประโยชน์นะครับคือผู้ที่มีที่ดินต้นยางเป็นของตัวเองนะครับหรือว่าเป็นผู้ชาวผู้จัดการต้นยางนะครับเงินใครนะครับต้นยางต้องมีอายุ6เดือนขึ้นไปนะครับในการขึ้นทะเบียนนะครับและต้องมีต้นยางนะครับไม่น้อยว่า10ต้นต่อรายนะครับกลุ่มที่2นะครับกลุ่มคนกรีดยางนะครับคือผู้ที่รับจ้างกรีดยางของส่วนคนอื่นนะครับโดยที่ไม่ได้มีที่ดินต้นยางของตัวเองนะครับเงินใกล้นี่จะต้องมีหนังสือรับรองจากเจ้าของต้นยางที่ตนเองไปรับจ้างกรีดนะครับเอกสารนะครับที่ต้องยื่นขึ้นทะเบียนนะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับจะต้องเตรียมเอกสารหลักๆให้พร้อมดังนี้นะครับหนึ่งนะครับบัตรประจำตัวประชาชนนะครับตัวจริงนะครับซองทะเบียนบ้านนะครับตามเอกสารติดในที่ดินนะครับตัวจริงพร้อมสำเนาอย่างเช่นจะโนดนะครับนรอเตหรือว่าสปกนะครับนี่ตัวอย่างของที่ดินนะครับแล้วก็หรือว่าถ้าไปจ่ายที่ดินของตัวเองคนอื่นอยู่นะครับกับลักต้านการฉาวหรือว่าคำยินยอมนะครับกรณีเป็นผู้ฉาวหรือว่าใช้ประโยชน์ที่ดินของคนอื่นอยู่นะครับแล้วจะรับคนกรีดยางนะครับจ่ายบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็ทะเบียนบ้านแล้วก็นั่งซื้อรับรองการเป็นคนกรีดยางนะครับลงนามโดยเจ้าของต้นยางที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกยท.แล้วนะครับกับเราจะเน้นย้ำนะครับเรื่องระบบ JS นะครับ JS นี่คืออะไรนะครับในตอนการขึ้นทะเบียนปัจจุบันนะครับเจ้าหน้าที่จะมีการบันทึกปีกัดติดตั้งแปลงต้นยางในระบบตราดาต้นติดผู้มีทาสนะครับเพื่อจะทำข้อมูลจำแนกลักษณะของต้นยางนะครับถึงจะเป็นหมากนะครับในการออกใบรับรองยาง EUDR นะครับทีนี้การขึ้นทะเบียนนะครับเราถ้าต้องเป็นที่ดินที่มีโฉนดนะครับต้นใหญ่จะมีระยะครอบอยู่แล้วนะครับครอบของต้นอยู่แล้วนะครับจะมีขึ้นอยู่แล้วนะครับในระบบแต่ถ้าต้องเป็นที่ดินที่บางประเภทก็จะไม่มีพื้นที่นะครับการหรือว่าที่ดินนะครับสมมติออกมาขึ้นทะเบียนทริปหลายแต่ว่าเป็นต้นยางจริงๆอยู่ประมาณ5รายก็ต้องรังวัดพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่นะครับพอเร่งถึงรังวัดนะครับก็ไม่ต้องใช้กล้องเหมือนแต่ก่อนนะครับหรือใช้ GPS ตัวใหญ่ๆนะครับก็เดี๋ยวนี้เราใช้มือถือนะครับเราใช้มือถือในการวัดเบื้องต้นไปให้พนักงานนะครับแล้วทีนี้พนักงานเขาจะเช็คแล้วก็ลงระบบให้อีกที่หนึ่งนะครับเรามีแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวนี้ในการรางวัดทวนนะครับแอปพลิเคชันลิงนะครับ LING นะครับการใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับลงเอาไปศึกษาเลยนะครับเพราะว่าใช้วัดระยะทางใช้วัดทวนนะครับได้เพียนะครับแอปนี้ก็มีประโยชน์นะครับแล้วก็ทิศที่ประโยชน์นะครับหลังจากการขึ้นทะเบียนกับการยางเลี้ยวได้ได้มั้งนะครับเมื่อขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวต้นยางนะครับจะได้รับสิทธิ์ดูแลตามมาตราที่19ของพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2558ทันทีนะครับกาทิศเอกก็คือถ้าหมาดก็รับทุนปลูกแทนนะครับตามมาตราที่19วงเล็บ2นะครับได้รับ

เงินสนับสนุนสองหมื่นบาทต่อรายนะครับเพื่อขนยางเขาหรือครับปลูกยางพันธุ์ดีนะครับแต่ถ้าทุ่งราปลูกอย่างอื่นที่ไม่ใช่ยางนะครับก็จะได้รายละ12,000 บาทนะครับแล้วก็ทิศสวัสดิการเกษตรกรนะครับมาตราที่9 วงเล็บ 5นะครับเงินช่วยเลือกกรณีประสบภัยพิบัตินะครับอย่างเช่นส่วนยางทุกไฟไหม้นะครับน้ำท่วมนะครับหรือว่าโดนพายุพัดนะครับจนต้นยางเสียหายนะครับแล้วก็ได้เงินช่วยเลือกค่าทำศพกรณีที่เสียชีวิตนะครับกับราคาได้ทิศ9 วงของการสร้างมูลค่ามาตราที่9 วงเล็บ 3นะครับมีโอกาสกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำนะครับหรือว่าข้อทุนตระนับตระนุนในการจัดตั้งกลุ่มรัฐบาลเกษตรกรนะครับในการจัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ไปยูบยางต่างๆนะครับครับยิ่งในตอนนี้นะครับเราต้องวัดขาพิกัดดาวเทียมนะครับ GS นะครับเพื่อทำเรื่องส่งออกยางไปยุโรปนะครับใครที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะครับหรือว่าส่วนยางมีแปลงยางไม่ไหมมานะครับเพิ่มเติมนะครับกาเวมาหาเจ้าหน้าที่ได้ที่การยางประเทศไทยทุกราคานะครับที่ส่วนยางตั้งอยู่นะครับเน้นย้ำว่าที่ส่วนยางตั้งอยู่นะครับให้เตรียมบัตรประชาชนทะเบียนบ้านเอกสารสิทธิดินไม้พร้อมนะครับเราก็ยินดีนะครับต้อนรับและพร้อมบริการพี่ๆน้องๆเกษตรกรทุกท่านนะครับถ้าทุ่งดอมาที่การยางประเทศไทยนะครับจังหวัดพัทลุงนะครับจะมีการยางประเทศไทยสาขาเมืองพัทลุงนะครับเป็นผู้รับผิดชอบนะครับในการขึ้นทะเบียนของอำเภอเมืองอำเภอที่นครินทร์และอำเภอกงรานะครับท่านถ้าสะดวกมาวันจันทร์จะดีมากนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะเข้าสำนักงานมาเตรียมดูแลพี่น้องเกษตรกรนะครับแต่ถ้าช่วงเราเป็นวันอื่นก็อาจจะมีการออกพื้นที่กันนะครับแต่ก็กล้ามาได้ทุกวันนะครับเพื่ออัปเดตข้อมูลนะครับกับพอเร่งถึงอัตราการให้ทุนระนับระนุนการปลูกเทนนะครับในปัจจุบันนะครับสำหรับปีงบประมาณ2569นี่เราปิดการรับทุนไปแล้วนะครับแต่ว่าปีหน้านะครับปีงบประมาณ2570นะครับการยางแห่งประเทศไทยจะได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนายางพาราตามมาตรา39วงเล็บ2ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2558นะครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ต้นยางเขาสุดโทรมนะครับโดยมีการจำแนกอัตราการให้ทุนสนับสนุนปลูกแทนออกเป็นตามรูปแบบนะครับเพื่อให้รอดคลองกับแนวคิดการทำเกษตรอย่างยั่งยืนในปัจจุบันนะครับแบบที่หนึ่งนะครับเป็นการปลูกแทนด้วยยางพาราพันธุ์ดีนะครับอัตราสนับสนุนจะอยู่ที่รายละ20,000 บาทนะครับโดยปรับขึ้นนะครับจากอัตราเดิมในอดีตนะครับที่เคยให้รายละ16,000 บาทนะครับระยะเวลาการให้ทุนสนับสนุนนะครับ6 ปีกับ6 เดือนนะครับโดยให้ทุนสนับสนุนทั้งในรูปแบบเงินสดหมุนเวียนนะครับและปัจจัยการผลิตต่างการเกษตรนะครับอย่างเช่นต้นยางพันธุ์ดีนะครับปุ๋ยและก็วัสดุอุปกรณ์ตามความเหมาะสมนะครับแบบที่2นะครับการปลูกแทนโดยใหม่ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจนะครับอย่างเช่นขนยางปลูกปาล์มขนยางปลูกทุเรียนนะครับอัตราสนับสนุนนะครับเราจะให้รายละ12,000 บาทนะครับระยะเวลาการระนับระนุน1 ปีนะครับสำหรับเกษตรกรที่ต้องการปรับเปลี่ยนจากต้นยางเดิมไปปลูกไม้เทศกิจชนิดอื่นนะครับอย่างเต็มรูปแบบเลยนะครับพอหลังจากครบกำหนด1 ปีนะครับทางการยางแห่งประเทศไทยนะครับจะต้องต่อท่านข้อมูลให้กรมส่งเสริมการเกษตรเข้ามาดูแลต่อนะครับแบบที่3นะครับการปลูกแทนแบบต้นยางอย่างยืนนะครับหรือการเกษตรแบบผสมผสานนะครับโดยมียางเป็นพืชหลักนะครับอัตราระนับระนุนนะครับจะให้รายละ20,000 บาทนะครับระยะเวลาการระนับระนุนก็เหมือนกับแบบแรกนะครับก็คือ6 ปี 6 เดือนนะครับเน้นการถอดความหน้าแน่นก้นต้นยางต่อหลายลุงนะครับเพื่อให้มีพื้นที่ว่างระหว่างเที่ยวนะครับสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆนะครับเต็มนะครับรวมถึงการทำปศุสัตว์หรือประมงรวมด้วยนะครับช่วยให้เกษตรกรมีรายได้หลายทางนะครับและลดความเสี่ยงนะครับในเรื่องราคายางนะครับคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับต้องเป็นเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทยแล้วนะครับและกติดินที่ตั้งต้นยางนะครับต้องมีกรรมสิทธิ์ว่าริดครอบครองโดยจบโดยกฎหมายนะครับมีโฉนดนะครับมีทรัพย์ปกครองเป็นต้นนะครับต้นยางนะครับต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า2 ไร่นะครับโดยข้อต้นใดนะครับกับเลือกเวลาอยู่ที่หน้าที่นะครับเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวเวลาน้อยไปนิดนึงนะครับก็มีอันนี้นะครับ

0: ในโลกนี้นะครับเรามีประเทศ5ประเทศนะครับที่มีการปลูกยางพารานะครับเดี๋ยวนี้ประเทศไทยยังเป็นอันดับ1อยู่นะครับอันดับ2อินโดนีเซียนะครับอันดับ3โคดิวัวนะครับหรือว่าไอวอรี่โคสต์นะครับถึงอันดับ4คือเวียดนามอันดับ5คือจีนนะครับถึงประเทศโคดิวัวหรือว่าไอวอรี่โคสต์นี้เริ่มจะเป็นประเทศที่พัฒนาเรื่องยางขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าประเทศนี้นี่ตั้งอยู่ที่ไหนแล้วทําไมเขาถึงเป็นประเทศที่พัฒนาเรื่องยางได้รวดเร็วนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับสําหรับวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับกับรายการของท่อมาท่อเพื่อชุมชนในช่วงคุยกับการยางแห่งประเทศไทยนะครับโดยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีนะครับก่อนจากกันไปนะครับวันนี้นะครับเดชดีมากนะครับพี่น้องที่กำลังทำงานอยู่ในร้วนนะครับหรือว่ากำลังเดินทางนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับเหนื่อยนักกับผักจิบน้ำกันก้อนนะครับกับรถก็ขอให้ปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับขอให้ปีนี้ปีหน้ายางมีผลผลิตดีราคาดีนะครับไม่มีโรคนะครับเราก็ให้มีรอยยิ้มกันตัวหน้านะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางสถานีวิทยุอสมท. FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับและจะที่ทำงานที่สุดคือก็ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมดีเจนุ่มนะครับสุรทักษ์บุญชูดำนะครับจากการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่นะครับในครั้งหน้านะครับวันนี้ก็กราบสวัสดีครับ
1: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
2: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
4: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
1: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
6: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะ
2: ขณะนี้เวลา 14:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรม

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลพิพัฒน์เผยครม.สัญจรสงขลาถกปัญหา5จังหวัดภาคใต้หวังกระตุ้นเศรษฐกิจแก้ปัญหาผังเมืองนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีนโยบายประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ครั้งแรกที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา31สิงหาคมถึง1กันยายนโดยวันที่31สิงหาคมจะเป็นการลงพื้นที่5จังหวัดภาคใต้คือสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องและผังเมืองที่ใช้มานานโดยวันที่25สิงหาคมจะมีการประชุมสรุปอีกครั้งที่ทำเนียบรัฐบาลโดยให้ทั้ง5จังหวัดนำเสนอโครงการที่คิดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงสิ่งที่ต้องการปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะเรื่องผังเมืองและโซนนิ่งที่ใช้มาระยะหนึ่งแล้วจุดใดที่สมควรเปลี่ยนโดยให้ภาคเอกชน5จังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดนำเสนอด้วยยืนยันว่าไม่ได้พูดคุยเรื่องกรอบงบประมาณเพราะเป็นเรื่องของสภาพัฒน์ส่วนเรื่องน้ำท่วมเป็นคนละส่วนกันกรณีน้ำท่วมหาดใหญ่มีการประชุมการบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่7สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันเพราะเข้าถึงฤดูน้ำส่วนโครงการ Missing Link จากการที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาคงต้องศึกษากันต่อซึ่งตนให้กระทรวงคมนาคมโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรทำการศึกษาเพิ่มเติมว่าความเหมาะสมของท่าเรือระนองมีความเหมาะสมในการพัฒนาและการลงทุนโดยภาครัฐหรือไม่หากไม่เหมาะสมจะใช้พื้นที่ใดให้สนขสำรวจอีกครั้งอนุทินรับโทรตำหนิผบตร.จริงเหตุสอบฉลองเรี่ยวแรงดูชิวยืนยันยุคนี้ไม่มีช่วยตำรวจนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่านายกรัฐมนตรีโทรมาติงเรื่องที่นายฉลองเรี่ยวแรงผู้ต้องหาคดียิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีสุพรรณบุรีและไม่ใส่กุญแจมือขณะอยู่ในห้องสอบสวนโดยนายอนุทินยืนยันว่าได้โทรศัพท์ไปติติงเรื่องของการสูบบุหรี่ในโรงพักและเห็นท่าทางทำไมดูชิวทางที่เพิ่งจะก่อเหตุอุกจักรันมาซึ่งผบตร.บอกว่าเพิ่งโทรศัพท์ไปกำชับและตำหนิกับทางโรงพักด้วยส่วนเรื่องการดำเนินคดีให้ถามกับตำรวจขณะที่นายฉลองอ้างว่าสามารถช่วยพันตำรวจเอกธงชัยเป็นผู้กำกับได้นั้นนายอนุทินกล่าวว่าเป็นเรื่องที่เกิดมากี่ปีแล้วนายกอบจ.ธงชัยอายุมากแล้วตอนนั้นตนยังไม่เข้าการเมืองผู้สื่อข่าวจึงถามว่าในยุคนี้ไม่มีใช่หรือไม่นายอนุทินยืนยันว่าในยุคนี้ไม่มีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าได้รับการรายงานการเสียชีวิตของนายเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีตส.ส.อุบลราชธานีหลายสมัยของพรรคเพื่อไทยแล้วเคยทำงานร่วมกันสมัยรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเสียดายเพราะนายเกรียงกันตินันเป็นคนน่ารัก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
8: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

0: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
2: ้อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
3: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encore Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
5: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
6: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
5: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
7: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
2: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด

MCOT Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขต

0: จะอ้อร้องถึงเขาจะชอบแต่งตัวแต่เขาก็รักแฟนคนเดียวนะรู้ยัง
1: อ๋อนี่จับหัวทิ้งกับผู้หญิงสมัยนี
2: ้มีหาแฟนที่ไม่รอมีมาเข้าสู่ชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคเลเซียมพัทลุงนะคะนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคเลเซียมโคเลเซียมความสุขของคุณค่ะดูแลกันนะคะในชั่วโมงภาคบ่ายๆนะคะกับการทำงานของคุณผู้ฟังกันด้วยพรุ่งนี้ก็หยุดพักผ่อนอีกหนึ่งวันนะคะ12สิงหาคมค่ะดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะพร้อมโปรโมชั่นดีๆช่วงนี้ลานโปรนะคะเราลดสูงสุดนะคะอย่างแบรนด์ครอกโคไดราคาพิเศษ290บาทชุดกีฬาเดฟโฟนะคะลดสูงสุดถึง 70% เสื้อผ้าแฟชั่น H&M นะคะซื้อ2ตัวในราคา300บาทรองเท้าลู2นะคะราคาพิเศษเริ่มต้น299บาทแล้วก็แมนวูดนะคะในราคาพิเศษ399บาทนะคะลานโปรจัดลานเต็มนะคะสำหรับทุกท่านกับสินค้าราคาพิเศษวันนี้นะคะที่ศูนย์การค้าโคลอสเซียม

0: ูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นร้อนแรงต้อนรับเกษียณวัยหนุ่มลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าสุภาพบุรุษครกโคดายเนื้อผ้าพรีเมียมผลิตจากผ้าฝ้ายสวมใส่ได้หลายโอกาสราคาพิเศษเริ่มต้น290ชุดกีฬาเดฟโฟระบายอากาศได้ดีแห้งไหวดูแลง่ายลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าแฟชั่นH&M เสื้อผ้าสำหรับใส่ไปเที่ยวชุดลำลองชุดทำงานราคาพิเศษซื้อ2ตัวในราคา300บาทรองเท้าลู่ซองรองเท้าขวัญใจสาวๆทันสมัยดีไซน์สวยราคาพิเศษเริ่มต้น299บาทรองเท้าแมนวูรองเท้าหนังสุดเท่หลากหลายแบบหลากหลายสไตล์ราคาพิเศษ399บาท5ถึง18สิงหาคม2569ณ ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณ
1: ไม่ยุ่งนะเว้ย
2: มาที่นี่มีอะไรให้ช่วยหรอครับ
1: อยากรู้ว่ามีอะไรดีชาวบ้านถึงมาขอให้ช่วย
0: คำสารภาพของหมอผีเมื่อมรสุมชีวิตไร้ความยุติธรรมและกฎหมายพึ่งไม่ได้พระต่อจึงตัดสินใจศึกออกมาหันหลังให้รถพระธรรมและก้าวเข้าสู่โลกมืดทำสัญญากับหมอเทียนจากพระธรรมสู่มนต์ดำไสเวทศรัทธาที่เคยยึดเหนี่ยวกลายเป็นคุณไสมนต์ดำที่ยากจะควบคุม
2: ชาวบ้านเขาขาดที่พึ่งไหว้พระแล้วมันไม่ได้อย่างที่ขอ
0: คำสารภาพของหมอผีดัดแปลงจากเรื่องราวสุดดาร์กใน The Ghost Radio สู่ปรากฏการณ์ความระทึกขวัญบนจอภาพยนตร์คำสารภาพของหมอผี12สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
2: มึงคิดดีๆให้ต่อถ้ามึงข้ามไปสายมืดมึงจะกลับมาอีกไม่ได
3: ้เกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ย
4: คิดถึงฉันไหมสายดี
0: Spider-Man คือการเปิดเรื่องราวบทใหม่ของปีเตอร์พาร์เกอร์เมื่อโลกลืมปีเตอร์พาร์เกอร์ไปแล้วแต่เขาต่างหากที่ไม่เคยลืม Spider-Man Brand New Day ไอ้แมงมุมกำลังกลายพันธุ์เมื่อปีเตอร์กำลังวิวัฒนาการใหม่สู่พลังขั้นกว่าศึกวันใหม่ที่ศัตรูตัวฉกาจมาจากทั่วทุกสารทิศ
5: กลายพันธุ์ได้ใช่ไหม
0: สไปเดอร์แมนวันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัท
6: คุณกำจัดส่วนที่แย่และเก็บส่วนที่ดีเอาไว้ได้ไหม
7: แล้วเธอจะตัดสินยังไงว่าธรรมชาติส่วนไหนดีหรือว่าแย
6: ่ขอโทษทีครับ

มาดูโปรดีๆนะคะจากรีวายกันบ้างรีวายวันนี้จัดโปรไปจนถึงวันที่12สิงหาคมนะคะต้อนรับวันแม่ก็ว่าได้นะคะใครอยากให้คุณแม่ใส่รีวายใส่ละเท่นะคะแนะนำเลยช่วงนี้เสื้อ2ตัวรับส่วนลดไปเลย 15% นะคะและกางเกง2ตัวรับไปเลย 25% หรือว่าจะซื้อเสื้อ1กางเกง1นะคะลดทันที 20% นะคะที่รีวายชั้น1โคลอสเซียมพัทลุงค่ะ

0: พรุ่งนี้นะคะ12สิงหาคมค่ะโคลิเซียมร่วมกับ My Studio นะคะร่วมจัดกิจกรรมนะคะวันแม่นะคะจัดกิจกรรมให้กับน้องๆ นะคะเปิดเวทีให้น้องๆได้ร่วมแสดงออกนะคะแล้วก็ร้องเพลงรวมไปถึงการเล่นดนตรีให้ทุกท่านได้ร่วมชมกันด้วยนะคะที่บริเวณด้านข้างบ็อกออฟฟิศนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตรงข้างเซเว่นเซ่นนะคะของโคลิเซียมพัทลุงนะคะกิจกรรมดีๆนะคะที่เราจัดขึ้นนะคะ Mother Day Concert 2569เพราะเธอคือดวงใจนะคะแล้วเจอกันนะคะสำหรับทุกท่านนะคะที่อยากจะร่วมชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆนะคะหรือว่าชวนคุณแม่นะคะมาชมคอนเสิร์ตกันได้เลยนะคะบอกว่ารีบมาก่อนนะคะเพราะว่าที่นั่งเนี่ยมีจำนวนจำกัดมากแล้วก็กิจกรรมดีๆอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะนั่นคือดูหนังฟรีนะคะสำหรับคุณแม่พาคุณแม่มาดูหนังนะคะคุณแม่ดูฟรีนะคะเราก็ซื้อตั๋วราคาปกตินี่แหละแล้วก็พาแม่มาชมกันได้เลยนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงค่ะ
1: มาที่นี่มีอะไรให้ช่วยหรือเปล่า
2: อยากรู้ว่ามีอะไรดีชาวบ้านถึงมาขอให้ช่วย
0: คำสารภาพของหมอผีเมื่อมรสุมชีวิตไร้ความยุติธรรมและกฎหมายพึ่งไม่ได้พระต่อจึงตัดสินใจศึกออกมาหันหลังให้รถพระธรรมและก้าวเข้าสู่โลกมืดทำสัญญากับหมอเทียนจากพระธรรมสู่มนต์ดำใส่เวทศรัทธาที่เคยยึดเหนี่ยวกลายเป็นคุณไสมนต์ดำที่ยากจะควบคุม
1: ชาวบ้านเขาขาดที่พึ่งไหว้พระแล้วมันไม่ได้อย่างที่ขอ
0: คำสารภาพของหมอผีดัดแปลงจากเรื่องราวสุดดาร์กใน The Ghost Radio สู่ปรากฏการณ์ความระทึกขวัญบนจอภาพยนตร์คำสารภาพของหมอผี12สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
1: มึงคิดดีๆให้ต่อถ้ามึงข้ามไปสายมืดมึงจะกลับมาอีกไม่ได
3: ้เกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยคิดถึงฉันไหมสไปดี
0: ้สไปเดอร์แมนคือการเปิดเรื่องราวบทใหม่ของปีเตอร์พาร์เกอร์เมื่อโลกลืมปีเตอร์พาร์เกอร์ไปแล้วแต่เขาต่างหากที่ไม่เคยลืม

0: Man Brand New Day ไอ้แมงมุมกำลังกลายพันธุ์เมื่อปีเตอร์กำลังวิวัฒนาการใหม่สู่พลังขั้นกว่าศึกวันใหม่ที่ศัตรูตัวฉกาจมาจากทั่วทุกสารทิศ
1: กลายพันธุ์ได้ใช่มั้ย
0: สไปเดอร์แมนวันนี้ที่โคลอสเซียมซินิเพล็กซ์พัท
2: คุณกำจัดส่วนที่แย่และเก็บส่วนที่ดีเอาไว้ได้ไหม
3: แล้วเธอจะตัดสินยังไงว่าธรรมชาติส่วนไหนดีหรือว่าแย
2: ่ขอโทษทีครับ
0: ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นร้อนแรงต้อนรับเกษียณวัยหนุ่มลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าสุภาพบุรุษครกโคดายเนื้อผ้าพรีเมียมผลิตจากผ้าฝ้ายสวมใส่ได้หลายโอกาสราคาพิเศษเริ่มต้น290ชุดกีฬาเดฟโฟระบายอากาศได้ดีแห้งไวดูแลง่ายลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าแฟชั่นH&M เสื้อผ้าสำหรับใส่ไปเที่ยวชุดลำลองชุดทำงานราคาพิเศษซื้อ2ตัวในราคา300บาทรองเท้าลู่ซองรองเท้าขวัญใจสาวๆทันสมัยดีไซน์สวยราคาพิเศษเริ่มต้น299บาทรองเท้าแมนบูรองเท้าหนังสุดเท่หลากหลายแบบหลากหลายสไตล์ราคาพิเศษ399บาท5ถึง18สิงหาคม2569ณ ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลอสเซียมโคลอสเซียมความสุขของคุณไปดูภาพยนตร์กันนะคะในวันที่12สิงหาคมนี้นะคะก็จะมีภาพยนตร์เข้าโรงถึง3เรื่องด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องล่ามนะคะล่ามเนี่ยก็บอกว่าเป็นเขาบอกว่าเป็นอะไรนะผู้สร้างนะคะก็จะเป็นคุณพัทลุงด้วยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในต่างแดนต้องมาชมกันนะคะอีกหนึ่งเรื่องคือคำสารภาพของหมอผีนะคะแล้วก็มหาภัยสุดถนนโอ๊กนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลอสเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงค่ะ

่งท้ายกันในช่วงนี้นะคะกับโปรเซเว่นเซนนะคะเซเว่นเซนในช่วงต้อนรับวันแม่นะคะหลายท่านเอ๊ให้ดอกมะลิและลองให้ดอกมะลิไปเป็นไอศกรีมเค้กกันดูนะคะก็จะมีให้ได้ทุกท่านได้ซื้อกันในราคาพิเศษนะคะ399 บาทแล้วก็สามารถสะสมพอยต์เพื่อที่จะทำมาเป็นแบบส่วนลดในรอบถัดไปได้ด้วยนะคะ399 บาทกับไอศกรีมเค้กนะคะที่เซเว่นเซนมีถึง4 รสชาตินะคะแล้วก็4 แบบด้วยกันเลิฟมัมโซลสตรอเบอรี่นะคะดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็รวมไปถึงยูนิคอนนะคะชอบแบบไหนตรงไปได้เลยที่เซเว่นเซนเรามีถึง2 สาขาด้วยกันนะคะสะดวกสาขาไหนก็ได้เซเว่นเซนสาขาโคลอเซียมพัทลุงและเซเว่นเซนสาขาโลตัสพัทลุงค่ะส่งท้ายกันแล้วนะคะในชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลอเซียมนะคะโคลอเซียมความสุขของคุณค่ะ

0: M-Con Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วงคุยกับการยางโดยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง
1: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
2: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
3: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
1: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย M-Cot Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ

เทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะธนากุลนายกรัฐมนตรีเผยทูลเกล้าทูลกระหม่อมให้นายแพทย์สรณะพ้นประธานกสทช.แล้วย้ำทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ลงนามนำความกราบบังคมทูลเพื่อขอให้มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการกสทช.แล้วยืนยันว่าเป็นไปตามกฎหมายและขั้นตอนทุกอย่างนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีสูญญากาศที่เกิดขึ้นในกสทช.ว่ายังมีคณะกรรมการอื่นๆอยู่ซึ่งในความเป็นจริงกสทช.เป็นองค์กรอิสระตนให้ความเห็นอะไรมากไม่ได้เพราะรัฐบาลไม่สามารถเข้าไปกำกับได้ส่วนการไปร่วมชมการชกมวยที่เวทีราชดำเนินร่วมกับนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่8สิงหาคมยืนยันว่าไม่มีเรื่องการคุยการเมืองซึ่งตนไปเปิดหูเปิดตาเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ที่เปลี่ยนจากการพนันอย่างเดียวมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้นักท่องเที่ยวและเป็นการโชว์ศิลปะไทยซึ่งทางผู้จัดเสนอว่าหากสามารถจัดกิจกรรมแบบนี้ในจังหวัดใหญ่เช่นภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่หากทำได้ก็ดีแต่ต้องเป็น

0: การท่องเที่ยวและกีฬาส่งเสริมด้วยมองว่าหากทำได้ส่วนเรื่องนี้จะเป็นผลมาจากปฏิญญาโมนาโกหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีแต่ปฏิญญาม็อกโคน่าแก้ง่วงใบบ่ายก็ง่วงยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่มีนายเศรษฐามาเกี่ยวอะไรกับเรื่องการเมืองตอนนี้แค่ดูมวยไม่มีอะไรไปมากกว่านี้และไม่มีเรื่องการเมืองใดๆทั้งสิ้นครอบครัวเคลื่อนร่างฮลุนโซโล่ทำพิธีชาปนกิจที่วัดที่บ้านเกิดของฮลุนโซโล่อินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังในอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้ทำพิธีทางศาสนาเป็นวันสุดท้ายก่อนจะเคลื่อนล่างไปทำพิธีชาปนกิจที่วัดตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมามีแฟนคลับจำนวนมากเดินทางมาไว้อาลัยและให้กำลังใจครอบครัวซึ่งแฟนคลับทุกคนนำของฝากพวงหรีดพัดลมมาร่วมทำบุญให้กับครอบครัวหลังจากเคารพศพเสร็จเรียบร้อยจะเดินทางมาถ่ายรูปกับพี่ชายและพี่สาวขลุนเป็นที่ระลึกรวมถึงเข้าไปให้กำลังใจคุณย่าส่วนบรรยากาศที่วัดรังสีชัชวาลอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์สถานที่ชาปนกิจมีแฟนคลับบางส่วนได้เดินทางมาที่วัดโดยตลอดช่วงเช้าเต็มไปด้วยพลังแห่งความร่วมมือและความอาลัยทั้งผู้บริหารท้องถิ่นเจ้าหน้าที่เทศบาลเพื่อนบ้านอาสาสมัครกู้ภัยช่วยการกางเต็นท์จัดสถานที่วางเก้าอี้มากกว่า 2,000 ตัวเพื่อรองรับมหาชนแฟนคลับจากทั่วประเทศอย่างไรก็ตามครอบครัวได้ดำเนินการเคลื่อนร่างของฮลุนโซโลจากบ้านไปประกอบพิธีชาปนกิจที่วัดตามประเพณีท้องถิ่นเมื่อเวลา 13:00 นาฬิกาแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
11: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
12: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
10: ติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
13: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
14: ้อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
15: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Green
16: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
14: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
17: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
18: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
17: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
14: M-Cord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
19: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
14: M-Cord Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด

M-Con Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

ษตรกรไทยเชิญฟังรายการดีเพลงดังพร้อมฟังสาระชีวิตและสาระทางด้านการเกษตรในรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชครับ

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทปูนพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานปูนพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

0: ่อพี่น้องคุณผู้ฟังที่รักเตือนใจและทีมงานบุญพืชกลับมาแล้วจ้ามาอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกวันในช่วงเวลาของรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชมามอบสิ่งดีๆมาแนะนำสิ่งดีๆให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยที่ในยุคปุ๋ยเคมีราคาแพงเราจะลดต้นทุนได้ยังไงเราจะลดต้นทุนได้ยังไงโดยที่คุณภาพผลผลิตไม่ลดไปด้วยนะคะเรามาใช้บุญพืชกันดีกว่าค่ะลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตพี่ชี้ผลกำไรไปด้วยกันกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยพันลังธาตุอาหารร่องธาตุอาหารเสริมเพิ่มซิลิคอน 15% ปุ๋ยเดอะคิงสุดยอดราชาแห่งปุ๋ยคุ้มครบจบในกระสอบเดียวตราเดอะคิงจากบุญพืชตาต้ากับวิกทวีที่ใช้ฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนพืชได้ทุกชนิดหรือบุญพืชค่ะผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุทางธรรมชาติช่วยปรับปรุงสภาพของดินให้ดีให้ร่วนให้สวยแล้วก็รักษาสภาพของดินให้ดีแบบยั่งยืนด้วยนะคะทุกผลิตภัณฑ์ของบุญพืชภายใต้การควบคุมการดูแลการผลิตของบริษัทบุญพืชรับรองรับประกันคุณภาพ25 ปีเป็นประกันยืนหยัดยืนยันเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยค่ะ
1: บุญพืชเปลือกยางนิ่มกรีดง่ายใช้บุญพืชสูตรยางพาราน้ำยาข้นให้น้ำยางเพิ่ม
2: เปลือกนิ่มน้ำยางมันไหลเสมอเปอร์เซ็นต์สูงนะ40-42
3: ปรับสภาพดินสุดยอดแล้วก็เปลือกนิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงอ่ะ
4: น้ำยางเปอร์เซ็นต์ดีค่ะดีตลอดขนาดหยุดยางแล้วก็ยัง38-40อยู
5: ่ดีครับดีเปอร์เซ็นต์ยางมันสม่ำเสมอเลยเปอร์เซ็นต์40กว่าเปลือกนิ่มครับ
2: เปอร์เซ็นต์ดีขึ้นลดก็ลดไม่มากและเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะยืนอยู่นานนะคะมันจะไม่ลดพลาดใช้ดีค่ะใช้ดีย
6: างผม40 กว่าปีแล้วนึงแรกนะเปลือกมดแล้วซึ่งผมยางพืชเปิดเมียหอมปกติอยู่ใช้ดีครับออกดีเปอร์เซ็นต์ดี
1: พืชสูตรยางพาราหาซื้อได้แล้วตามร้านปุ๋ย

0: ชอบมากเพลงนี้เห็นเอาไปแสดงงานโรงเรียนอะไรมันก็คือมันน่ารักกันพอกระจุ๋มกระจิ๋มดีนะคะก็น่ารักดีเนาะมีเพลงหลายๆเพลงที่มีคนขอมาแล้วเตือนยังไม่ได้เปิดให้ขอให้นะคะบางทีหาไม่เจอบางทีเธอไม่มีเธอมีเธอคือเตือนเนี่ยไม่มีก็จะพยายามหาให้นะอยากฟังเพลงไหนก็นะบอกกันได้ฝากขอเพลงกันได้กับทีมงานบุญพืชเนอะมีทีมงานบุญพืชรับสายกันอยู่ที่0861849000นะคะสายด่วนบุญพืชอันนี้นอกจากขอเพลงก็ได้นะคะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของบุญพืชก็ได้สายด่วนบุญพืช0861849000ค่ะหรือว่าแอดไลน์บุญพืชกันแล้วทักไลน์มาที่ไลน์แอดบุญพืชก็ได้นะคะLINE แอดบุญพืช ID LINE @bp2544 ID LINE บุญพืช @bp2544 ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเป็นครอบครัวบุญพืชด้วยกันช่วงหน้าฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะเสียงสัมภาษณ์ของพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชรออยู่ส่วนจะเป็นที่ไหนอะไรยังไงนั้นติดตามกันได้หลังสปอตโฆษณาสักครู่เดียวถ้าเป็นภาษาเหนือบอกว่าไงสักกรรมเดียวนะเจ้า
1: เพิ่มพลังให้กับปุ๋ยทุกสูตรเพิ่มพลังให้กับพืชทุกชนิดด้วยพลังบุญพืชพลังบุญพืชปุ๋ยเคมีพลังแรงที่จะช่วยเพิ่มพลังให้ปุ๋ยทุกสูตรมีพลังที่เพิ่มขึ้นมีประสิทธิภาพที่แรงขึ้นและทำงานได้ดีขึ้นพลังบุญพืชคือปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเพิ่มซิลิคอน 15% ใช้เป็นตัวเสริมเพื่อให้ธาตุอาหารหลักทำงานได้ดีขึ้นและมีพลังที่เพิ่มขึ้นพลังบุญพืชสามารถใช้หว่านเดียวหรือใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพได้ทุกสูตรเพื่อช่วยเสริมสร้างความสมดุลความสมบูรณ์และความแข็งแรงให้กับพืชพลังบุญพืชช่วยแก้ปัญหาดินเป็นกรดด่างดินแน่นดินแข็งและดินเสียพลังบุญพืชได้รับการรับรองคุณภาพจากกรมวิชาการเกษตรทดสอบประสิทธิภาพและความแรงของพลังบุญพืชได้แล้ววันนี้ตามร้านค้าเคมีเกษตรทั่วประเทศและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
2: Tata Number 1ผลิตภัณฑ์อันดับ1จากธรรมชาติใช้ฉีดพ่นทางใบให้อาหารพืชขวดเดียวเอาอยู่ Tata ทำใบทำใบใช้ Tata ช่วยให้พืชแตกใบอ่อนได้ง่ายกว่า Tata สะสมอาหารสะสมอาหารในลำต้นใช้ Tata ทำให้ใบสมบูรณ์ใบใหญ่ใบหนาเขียวเข้มมันเงาเปิดตาดอกใช้ Tata กระตุ้นการออกดอกทำให้ออกดอกได้ดีดอกดกทุกกิ่งก้านยืดช่อใช้ Tata ทำให้ช่อดอกยาวพอดอกสมบูรณ์แข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายทนต่อสภาวะอากาศ

0: สมแกสอนใช้ต้าต้าช่วยทำให้แกสอนสมบูรณ์ติดดอกตัวเมียได้มากขึ้นติดผลใช้ต้าต้าต้าต้าสร้างเปลือกหนาขยายผลให้ใหญ่ลดการหลุดร่วงรสชาติดีน้ำหนักดีสีผิวสวยต้าต้าสะอาดปลอดภัยใช้ดีขวดเดียวครบคุ้ม
1: แล้วได้เวลาแล้วนะคะตามสัญญาพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรที่ใช้บุญพืชตัวจริงเสียงจริงกันค่ะคุณจารุพงศ์นะคะก็ใหญ่คุยกับคุณจารุพงศ์ทำสวนปาล์มน้ำมันแล้วก็สวนยางพาราด้วยอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะ
2: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
3: ครับสวัสดีครับผมจากโคใหญ่จากบุญพืชนะครับ
4: ครับผม
3: พี่ใช่บุญพืชอยู่หรือเปล่าครับ
4: ใช่ครับผม
3: อ๋อชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรครับ
4: ชื่อเอ็มครับผม
3: อ๋อพี่เอ็มนะพี่เอ็มใช่บุญพืชมาหลายปียัง
4: ก็ใช่มาตั้งหลายปีแล้วครับผม
3: แต่หลายปี
4: ครับหลายปีคร
3: ับ
4: อ๋อ
3: ใช่อยู่แถวไหนครับเนี่ยอยู่ที่ไหนครับ
4: โอ้แถวคลองเต็งเนี่ย
3: คลองเต็งอ๋อจังหวัดตรังนี่เองนะ
4: คร
3: ับ
4: อ๋อ
3: ใช้บุญพืชในสวนยางพาราหรือเปล่าครับ
4: ทั้งยางพาราและปาล์ม
3: ใช้กับปาล์มด้วยผมถามปาล์มก่อนในสวนปาล์มเนี่ยใช้มาหลายปียัง
4: โอ้ใช้มาหลายปีด้วยเลยคร
3: ับอ๋อปาล์มก็ใช้มาหลายปีแล้วเนาะเป็นยังไงบ้างปาล์มนี่ตั้งแต่เริ่มใช้มานี่เป็นยังไง
4: ตั้งแต่เริ่มใช้ก็ปาล์มก็ออกดอกอะไรก็โอเคอยู่ครับแล้วลูกอะไรก็ติดดีก็ใช้ตัวไอ้เตี้ยวมันรวมอยู่ในตัวเดียวกันที่จะต้องบำรุงต้นบำรุงดอก
3: มันมีตัวพลังใช่ไหมครับ
4: ใช
3: ่ใช่มันทั้งปรับปรุงดินแล้วก็มีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมอันในปาล์มเนี่ยพี่เริ่มใช้ปาล์มนี่อายุเท่าไหร
4: ่เริ่มปลูก
3: เริ่มปลูกเลยเหรอปาล์มเนี่ยนะ
4: คร
3: ับ
4: อ๋อ
3: ลองก้นหลุมด้วยไหมเอาเพื่อนไปลองก้นหลุมด้วยไหม
4: ใช่ใช่อ๋อ
3: นี่ครับถ้าปลูกพืชใหม่ๆไม่ว่ายางหรือปาล์มอะไรต่างๆเนี่ยถ้าลองก้นหลุมได้น่ะดีนะฮะเพราะว่ามันจะการเจริญเติบโตมันจะโตแล้วได้ไวขึ้นนะฮะ
4: คร
3: ับแต่ถ้าลองได้ดีนะผมแนะนำอยากให้ลองกันด้วยนะครับเอาเป็นพืชไปลองก้นหลุมได้เลยนะมันจะป้องกันเรื่องอาการเกิดเชื้อโรคเชื้อราในดินด้วยส่วนหนึ่งนะเพราะจะทำให้ดินเนี่ยดีเมื่อดินดีระบบรากมันเริ่มแตกออกมามันก็กินได้ทันทีเลยเพราะว่ามันมีปุ๋ยอยู่ลองก้นหลุมอยู่แล้วมันก็จะทำให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตได้ไวขึ้นนะดีกว่าไม่ลองนะ
1: ใช้ได้ตั้งแต่ช่วงของการรองก้นหลุมก่อนปลูกนะคะให้รากแตกง่ายเขาเรียกว่ารากแตกง่ายขยายรากขยายชอนชัยไปหาอาหารได้ดีราก

0: สุดยอดเลยนะคะกับทุกผลิตภัณฑ์ของบุญพืชแล้วก็กับทุกพืชที่พี่น้องเกษตรกรเลือกใช้สำหรับต้านอกจากฉีดพ่นทางใบแล้วนะคะยังใช้ได้ตั้งแต่ช่วงของการแช่เมล็ดก่อนหว่านให้เป็นเมล็ดสมบูรณ์พันธุ์อัตราการงอกสูงด้วยใช้ร่วมด้วยช่วยกันสุดยอดจริงๆพี่น้องไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทำไร่ทำสวนทำนาอย่าลืมนึกถึงบุญพืชกันนะคะใช้แล้วคุณจะติดใจใช้แล้วพี่น้องเกษตรกรไทยมีกำไรอยู่รอดได้แม้ราคาผลผลิตจะไม่ดีเท่าไหร่แม้ราคาปุ๋ยเคมีจะแพงแต่เรามาลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตพิชิตผลกำไรกับบุญพืชกันค่ะ
1: เป็นยังไงจากนั้นมาลองก้นหลุมเริ่มปลูกมาปาล์มเริ่มปลูกใหม่เนี่ยเริ่มตั้งแต่เริ่มปลูกมาเลยเนี่ยเป็นยังไงพี่การเจริญเติบโตมันดีขึ้นไหม
2: ดีขึ้น
1: พี่ยกตัวอย่างหน่อยดียังไงเนาะ
2: รู้แล้วพอใส่ปุ๋ยนี้ใช่ไหมพวกต้นพวกใบอะไรพวกเขียวมันแววดีคร
1: ับ
2: ผมมันถึงปุ๋ยนี
1: ่พี่บอกว่าใบปาล์มของพี่ใช้บนพืชแล้วมันเขียวยังไงพี
2: ่เขียวไปดูแล้วมันเหมือนได้สารอาหารอะไร
1: พี่บอกมันเขียวแล้วมันเงาใช่ไหม
2: ใช่
1: มันดำไหม
2: ม
1: ัน
2: เลยอ่ะเป็นมันเลยน
1: ี่อ๋อใบนี่เงาเป็นมันเลยนะ
2: ครับผมคร
1: ับ สังเกตไงเวลาแสงแดดส่องมานี่เงาสะท้อนเลยใช่ไหม
2: ใช่ดูแล้วมันถึงปุ๋ยนี่ฮะมันถึงอะไรกัน
1: นี่แล้วใบนี่ดำไหมพี่เขียวดำไหม
2: มันก็ผมไม่รู้นะผมดูแล้วมันเป็นเงาเออมันถึงปุ๋ยนี่ก็ข้างๆสวนผมก็ซื้อมาใช้ก็โอเคเห็นก็บอก
1: สุดยอดเลยการสะสมมาที่ใบพืชเนี่ยผลผลิตดีแน่นอนใช่ไหมถ้าพืชมันกินปุ๋ยไม่ถึงปุ๋ยอย่างพี่บอกอ่ะใบมันไม่งามขนาดนี้หรอกใช่ไหม

0: พี่
1: มันจะไม่หอมเพราะว่าผลลงนี่ไปดูได้เลยโอ้
0: ใช่ครับ
1: เลยเป็นมัน
0: ใช้มันพืชเนี่ยมันช้านิดนึงแต่ช้าได้ผลมากเลยถูกไหมพี่ฮะพี่ประมาณใช้ประมาณกี่วันเห็นผล
1: ก็ผมใส่ใช่ไหมเพราะว่าใส่เพิ่มสักไม่ทันถึงเดือนแล้วแต่ต้องให้ผลลงแล้วเออมันได้ล้างลงไปแล้วไปดูอีกทีโอ้
0: พี่ใบปาล์มของพี่เขียวนานเขียวทนไหมผมถาม

0: ผลผลิตไม่ดีแน่นอนใช่
1: ไ
0: ห
1: มไ
0: ม
1: ่ดีไม่ด
0: ี
1: ใช่
0: เนี่ยง่ายๆนะฮะอยากพี่น้องเกษตรกรสังเกตการทำการเกษตรสมัยนี้นะ
2: ตุ้ยนุ้ย
3: จ้า
2: ทำไรวะ
3: ส่งจอบดีสิ
2: น้ำมันปาล์มน้ำมันไม่ใช่จอบ
3: นี่ก็ใช้ได้เหมือนกันเลย
2: ปาล์มน้ำมันที่ใช้ปุ่นพืชทลายดอกรอต้นทลายย่อยชะมือกันผิวมันมันเงาเหมือนกับเกลือแฟกจนนองหนุ่ยใช้เพื่อจอบได้ถ้าซื้อปุ่นพืชไปใช้แทนปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนกันได้เลยวันนี้ที่ร้านเคมีเกษตรตัวป้าเทม
4: ปลูกอะไรอะไรก็ให้คุณภาพผลผลิตดีมีกำไรใช้บุญพืชแล้วคุณจะติดใจที่ร้านขายปุ๋ยใกล้ๆบ้านทั่วประเทศนะคะสายด่วนบุญพืช0861849000 0861849000 LINE @bunpheuch ID LINE @bp2544 ได้เลยค่ะ
5: ผลิตภัณฑ์จากไร่ธาตุทางธรรมชาติช่วยปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับปุ๋ยให้แก่ดินมีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่สำคัญและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชธาตุอาหารจะถูกปลดปล่อยอย่างช้าๆทำให้พืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานประหยัดปุ๋ยเท่ากับประหยัดเงินใช้บุญพืชประหยัดเงินประหยัดปุ๋ยบุญพืชผลิตภัณฑ์ดีที่พี่น้องเกษตรกรไทยวางใจมาจนถึงวันนี้25ปีเป็นประกันสนใจผลิตภัณฑ์บุญพืชปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงส์บุญพืชตาต้าและบิ๊กทวีสพบกันที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย

0: Cow! Cow! Cow! ข้าวคือพืชเศรษฐกิจหลักของคนไทยแต่ทำไมชาวนาไทยไม่รวยสักทีเพราะปุ๋ยมีราคาแพงยาฆ่าแมลงก็ขึ้นราคาทุกปีแล้วถ้าใช้สารเคมีมากๆดินก็เสียดินแน่นดินแข็งเป็นด่านดินขาวเป็นก้ามแป้งดินไม่กินปุ๋ยทำให้ต้องใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในปริมาณที่มากขึ้นทำให้ต้นข้าวอ่อนแอลงโรคหนอนและแมลงระบาดมากขึ้นจึงจำเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลงที่มีฤทธิ์รุนแรงเพิ่มขึ้นนอกจากนั้นจากปัญหาดินแข็งดินเสียยังทำให้ชาวนาต้องเสียค่าใช้จ่ายในการไถดินเพิ่มขึ้นทุกอย่างคือต้นทุนการผลิตในนาข้าวเมื่อต้นทุนการผลิตสูงขึ้นแต่ราคาขายยังไม่เป็นไปตามความจริงจึงทำให้ชาวนาไทยยากจนลงทุกทีพบแล้ววันนี้ทางเลือกทางรอดดีๆของชาวนาไทยพลังบุญพืชคือปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริม
1: เพิ่มซิลิคอน 15%
0: ที่ช่วยเพิ่มพลังให้กับปุ๋ยทุกสูตรที่พี่น้องเคยใช้ใช้ปุ๋ยพลังบุญพืช
1: ร่วมกับอาหารเสริมพืชต้าตา
0: ตัวจริงเสียงจริงเพื่อพี่น้องชาวนาไทยใช้แล้วข้าวจะเขียวทนเขียวนานมีบ้าใบมีล้มง่ายไม่หักคอรวงข้าวรวงโตเมล็ดเต่งแกลบน้อยข้าวได้น้ำหนักดีลดการระบาดของโรคในนาข้าวลดการระบาดของหนอนก่อข้าวหนอนใบขาวเลี้ยกระโดดลดการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงได้มากกว่าปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงหาซื้อปุ๋ยพลังบุญพืชและ
1: ต้าต้าอาหารเสริมพืช
0: ตามร้านเคมีเกษตรทั่วประเทศและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
2: พี่อยากให้ต้นยางพาราในสวนพี่เป็นยังไงอ่ะ
3: ก็ต้องต้นใหญ่แข็งแรงมีเปลือกนิ่มแล้วก็กรีดง่าย
2: ใช้บุญพืชสิ
3: น้ำยางออกดีได้น้ำยางเยอะๆขาวข้นๆเลยนะ
2: ใช้บุญพืชสิครับ
3: แล้วเปอร์เซ็นต์ต้องดีเปอร์เซ็นต์สูงไม่มีตก
2: ใช้บุญพืชเลย
3: ที่สำคัญยางหลังกรีดต้องไม่โสมไวต้องกรีดได้นาน
2: ๆต้องใช้บุญพืชแล้วล่ะครับ
3: เอไอ้น้องนี่ยังไงจะให้ใช้แต่บุญพืชบุญพืช
2: พี่รู้ไหมที่อยากให้ใช้เพราะบุญพืชอ่ะเพราะมันให้ธาตุอาหารดีๆกับต้นยางพี่เลยนะแถมช่วยให้ดินในสวนพี่อ่ะร่วนซุยอุ้มน้ำพี่ลองคิดดูถ้าดินในสวนพี่ดีต้นยางก็ได้กินอาหารดีๆพี่ว่าต้นยางของพี่จะเป็นอย่างที่พี่อยากได้ไหมครับ
3: ไอ้ยะไอ้น้องนี่พูดถูกใจพี่ต้องลองเสียตังค์ซื้อบุญพืชมาลองใช้ดูซะแล้ว
2: ลองดูเลยครับพี่ตังค์ที่พี่เสียไปอ่ะพี่จะได้ความคุ้มค่าและได้กำไรกลับมาแน่นอนอยากรู้ว่าจะซื้อผลพืชมาใช้ได้ที่ไหนโทรไปที่นี่นะครับ Call Center 086-184-9000หรือที่ Line ID @bp2544
4: ย้ำกันอีกทีสายด่วนผลพืช086-184-9000

กับพวกเราชาวบุญพืชหรือ ID Line บุญพืช @bp2544 นะคะอะไรนะย้ำกันอีกทีสายด่วนบุญพืช0861849000แล้วก็ ID LineBP2544ค่ะอุ้ยก่อนที่ตื่นจะเพ้อเพี้ยนไปมากกว่านี้นึกอะไรไม่ออกหัวสมองตื้อตึงเดี๋ยวหาอะไรกิน

0: จากเศษซากอินทรีย์วัตถุต่างๆที่ถูกย่อยในระบบย่อยอาหารของไส้เดือนทำให้ขี้ไส้เดือนอุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารหลายชนิดที่พืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้โดยง่ายช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ดินดีร่วนสุยระบายน้ำระบายอากาศได้ดีดินไม่แน่นแข็งรากพืชชอนชัยไปหาอาหารได้ง่ายรากแก้วขยายและโตเร็วที่สำคัญขี้ไส้เดือนยังเป็นอินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติจึงปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสิ่งแวดล้อมแล้วจะทำยังไงให้ดินดีมีไส้เดือนบุญพืชคือคำตอบของพี่น้องเกษตรกรไทยใช้บุญพืชผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุธรรมชาติจากแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยดินดำดินดีดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่มากมายใช้บุญพืช25ปีเป็นประกันโทร086-184-9000 Line แอดบุญพืช @bp2544
1: แสงแดดเมืองไทยไม่เคยปราณีใครช่วงนี้พืชที่ปลูกเฉาเฉาเหงาหงอยอยู่ใช่ไหมล่ะอยากให้พืชที่ปลูกไว้กลับมาสดชื่นสดใสเขียวสะพรึงต้องลองต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติที่ให้การบำรุงถึงระดับเซลล์ของพืชบำรุงลึกบำรุงหนักบำรุงให้เซลล์ของพืชสมบูรณ์แข็งแรงแม้อากาศจะร้อนแรงแค่ไหนต้าต้าก็เอาอยู่จะปล่อยให้พืชของคุณเฉาอยู่ทำไมมาคืนความสมบูรณ์สดใสให้พืชที่ปลูกไว้ด้วยต้าต้ากันดีกว่าต้าต้าสูตรพืชผักต้าต้าสูตรนาข้าวต้าต้าสูตรไม้ผลและต้าต้าสูตรมันหัวโตฉีดพ่นทางใบให้พืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงใช้ทุก15วันแล้วมาดูผลกันไม่ว่าจะแรงแค่ไหนพืชที่สมบูรณ์เขียวสดใสก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนหยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
2: เพลงเบิ้ลค่ะไม่ใช่เบิ้ลปทุมราชแต่เบิ้ลคือ2เพลงผ่านไปเรียบร้อยนะคะได้เวลาไปเยี่ยมเยียนพี่น้องเกษตรกรกันอีกส่วนนึงเสียงตื่นขึ้นจมูกไว้คุณผู้ฟังแต่ไม่ได้ป่วยนะแต่ว่าเสียงขึ้นจมูกแต่ว่าไม่ได้ป่วยย้ำอีกทีไม่ได้ป่วยนะคะไม่ได้คือเอาจริงเดี๋ยวฝากคุณผู้ฟังกันก่อนนะว่าช่วงนี้เวลาที่ไปอยู่ในที่ชุมนุมชนคนเยอะๆตลาดนัดห้างสรรพสินค้าหรือโรงพยาบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยในที่ที่มีคนอยู่เยอะๆนะคะของประชุมเนี่ยตื่นว่าเอาเรากลับมาดูแลตัวเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยน่าจะดีนะคะเพราะไม่ใช่ว่าน่าจะดีแหละเพราะว่าอะไรรู้ไหมช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่ก็ระบาดนะคะแล้วก็ไอ้โควิดก็ระบาดด้วยโควิดตอนนี้มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเติ้นเห็นมีคนติดโควิดกันเยอะนะคะอย่างเติ้นที่ไปเติ้นไปคอนเสิร์ตมาเนาะเมื่อสัปสองสัปดาห์ก่อนเนี่ยเติ้นไปคอนเสิร์ตมาแล้วก็พอกลับมาเนี่ยก็มีคนทักมาถามกันใหญ่เลยว่าคือเขาจะมาคุยกันในกลุ่มนะคะว่าเอ้ยมีคนอยู่ตรงนั้นอ่ะคือถ้าคนไหนที่เขาออกจากคอนเสิร์ตมาเขากลับไปบ้านแล้วเขาป่วยอ่ะเขาไปตรวจแล้วเจอไข้หวัดใหญ่ตรวจเจอโควิดเยอะมากหลายคนมากแล้วเขาก็จะตัวเขาเองอ่ะด้วยความมีความรับผิดชอบเขาไม่ได้เจตนานะเขาไม่รู้ว่าตัวเองจะป่วยเขากลับมาเขาป่วยเขาก็เลยมาแจ้งในกลุ่มว่าเขาอยู่โซนนั้นนั่งอยู่ที่นั่นตรงนั้นตรงนี้แล้วเขาป่วยเนี่ยคนที่นั่งอยู่ในโซนบริเวณเดียวกันให้ไปตรวจนะให้สังเกตตัวเองนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่รู้จักเตือนอ่ะที่ไปคอนเสิร์ตที่ไปเจอกันที่โน่นอ่ะเขาก็ไลน์มาถามกันใหญ่เลยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างป่วยไหมระวังนะเพราะว่ามีคนติดโควิดแล้วก็มีคนติดไข้หวัดใหญ่จากในคอนไม่รู้ว่าติดมาก่อนหรือว่าอะไรยังไงอ่ะแต่ว่ามีคนเป็นอ่ะเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ระวังแล้วก็มาล่าสุดเนี่ยก็เห็นคนที่เขาประกาศอ่ะมีติดโควิดเยอะแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ก็เยอะสถิติอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นน้องลูกของคนที่รู้จักเนี่ยก็ติดโควิดด้วยเพราะฉะนั้นตนมีความรู้สึกว่าอันนี้มันเริ่มเยอะละเริ่มมาใกล้ตัวเราละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเอามาฝากเตือนคุณผู้ฟังกันว่าช่วงนี้ดูแลตัวเองดีๆนะคะสุขภาพร่างกายออกกำลังกายกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยให้มันสุขภาพดีไว้ก่อนมันจะได้มีภูมิ

จะหยิบจับอะไรเข้าปากขยี้หูขยี้ตาล้วงจมูกแคะล้วงแคะแกะเกาอะไรเงี้ยก็ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะจะได้เป็นจะได้แบบเป็นการป้องกันที่ค่อนข้างเข้มข้นขึ้นมาหน่อยเนาะช่วงนี้ก็จะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยนะพอเจ็บป่วยเนี่ยเสียการเสียงอย่างแรกเลยเจ็บป่วยนะคะจิตใจมันแย่เนาะมันหดหูมันไม่ไหวเจ็บป่วยด้วยนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยเคยไปทำงานได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะรายวันอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้ไปทำงานก็ขาดรายได้เนาะแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเสียเงินเสียทองด้วยบอกไปโรงพยาบาลแค่ใช้30บาทเขากำลังเป็นประเด็นกันไงใช้30บาททำให้บางส่วนก็ออกมาบอกว่าใช้30บาททำให้คนไม่รู้จักดูแลตัวเองเนี่ยเดี๋ยวก็ไปพึ่งหมอพึ่งโรงพยาบาลเป็นการเพิ่มภาระให้บุคลากรทางการแพทย์นะคะแต่ว่าอีกฝ่ายนึงเขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นว่ามันเป็นพื้นฐานสุขภาพมันเป็นพื้นฐานปัจจัยสำคัญน่ะในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปแล้วก็มันไม่ใช่ทุกคนที่จะไม่ดูแลตัวเองแล้วก็มาหาหมอเพราะว่าคนทำมาหากินน่ะคือปกติทุกวันเนี่ยมันก็ลำบากอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าป่วยอ่ะเจ็บป่วยโดยที่ไม่มี30บาทรักษาทุกโรคอ่ะนะคนจะตายเยอะตายโดยที่มันไม่ได้เข้าไประบบด้วยนะว่าป่วยเป็นอะไรตายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาไม่มีเงินที่จะไปรักษาไม่มีเงินที่จะไปโรงพยาบาลไม่ได้พบแพทย์นะคะก็ไม่รู้ว่าป่วยเป็นอะไรตายอยู่บ้านตายอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็บางคนกระเสือกกระสนไปเนี่ยบางคนบ้านไม่ได้อยู่ใกล้เลยก็

0: 2ก็คือค่าเดินทางนะคะเดินทางไปก็ต้องมีของค่ากินด้วยนะคะค่ากินค่าเดินทางมันก็ไม่ใช่น้อยๆมันไม่ใช่ทุกคนที่จะแบบใช้ชีวิตมัวๆซัวๆเพราะถึงจะไม่มี30บาทถ้าไอ้คนที่มันไม่รักชีวิตมันใช้ชีวิตมัวๆซัวๆมันก็นั่นแหละมันก็มัวๆซัวๆมันก็ไม่รักชีวิตนั่นแหละของตัวเองอยู่ดีนะคะดื่มเหล้าเยอะอย่างงี้ไม่ได้หมายใครที่ดื่มเหล้าเยอะก็เผาๆลงหน่อยเนาะดูแลสุขภาพด้วยความปรารถนาดีเป็นห่วงบรรยายจากใจพวกเราชาวบุญพืชโอ้โหพูดเรื่องนึงไปเรื่องนึง คุณผู้ฟังจับจุดได้ไม่เดี๋ยวว่าตนจะพูดเรื่องอะไรนะคะเอาเป็นว่ายังไงดีล่ะเฮ้ยไม่อย่าฟังตนพูดเลยไปฟังเกษตรกรพูดดีกว่านะคะว่าทำไร่ทำสวนทำนายังไงลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตพิชิตผลกำไรวันนี้เราโฟนอินไปนะคะคุยกันกับคุณสังเวียนนะคะทำนาข้าวอยู่ที่แม่ทะจังหวัดลำปางอีกหนึ่งพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชตัวจริงเสียงจริงค่ะ
1: บุญพืชดียังไงเรามาฟังกันครับ
2: อันนี้โทรจากบริษัทปุ๋ยบุญพืชครับคุณแม่สังเวียนอยู่ก็ครับ
3: กำลังคู่อยู่เจ้า
2: อ๋อแม่สังเวียนแกเสียงนั้นบ่ใช่แม่เปิ้นแจ้งแม่สังเวียนน่าจะเสียงนุ่มอยู่แหละครับของผมของเป็นพี่ดีกว่าเปิ้นแจ้งเป็นแม่สังเวียนอยู่แม่แท้ลำปางครับผมนะ
3: แม่จังเกียร์นั่นแหละ
2: ครับแม่สังเวียนนั้นตอนนี้ใจบุญพืชไปกี่ปีแล้วครับ
3: ใจไป3ปีแล้วเจ้า
2: ใจไป3ปีเนาะใจมาตลอดเลยก็ครับ
3: ใจตลอดเจ้า
2: ปุ๋ยสูตรอะไรอย่างนะครับที่แม่สังเวียนเอามาใช้ครับ
3: สูตรนาข้าวเจ้าแม่จะพ่อจะเข้าแม่บัญญัติจะยังเนี่ยจะเข้าเจ
2: ้
3: า
2: ใจกับนาข้าวอันใจได้ดีก็ครับแม่
3: เจ้ารู้สึกว่าดีเจ้าม
2: ันดีอย่างไรพ่อครับตั้งแต่ใจบุญพืชไหมครับ
3: มันได้ผลผลิตดีแล้วก็ต้นทุนน้อยนะเจ้าลดต้นทุน
2: แม่สังเวียนทำนากี่ไร่นะครับ
3: ปีนี้ทำ13 ไร่
2: นี่อันเขาได้น้ำหนักดีนี่คือได้น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาครับหรือว่าอย่างไรครับ
3: เจ้าได้น้ำหนักเพิ่มอยู่แล้วก็ได้ข้าวเพิ่มอยู่เจ้า
2: เพิ่มขึ้นมานักกว่าครับแม่
3: นักอยู่ปีนี้แม่ได้180กระสอบนะจ๊ะ
2: อันกูเตือนนี่บ่ได้ใจบุญพืชนี่แม่ได้กี่กระสอบอะครับ
3: ได้ประมาณจาก150หรือว่า130เอ้ามันเป็นบางข้างเก่า
2: ตอนนี้ใจปุ๋ยบุญพืชสูตรนาข้าวเนี่ยแม่หว่านปุ๋ยกี่รอบครับแม่ใจอย่างใดครับผม
3: รอบจ้ะใช่2รอบแล้วก็ใช้อันนั้นตัวนะฮอร์โมนน่ะ
2: อ๋อแม่ใจตะตาสูตรนาข้าวตัวน้อ
3: ปู่เจ้าใช้กระตาตัวเจ้า
2: หว่านบุญพืชนาข้าวไปนะครับแม่หว่านเฉพาะปุ๋ยบุญพืชหรือว่าแม่ใจอย่างใดครับแม่
3: ผสมปุ๋ยหน่อย15ตอนหน่อยนะเจ้า
2: อ๋อครับแม่ใจผสมน้อแล้วกันเฉลี่ยต่อไร่แม่ใจปุ๋ยกันกิโลครับแม่
3: ใส่ไร่ต่อถุงหนึ่ง
2: อ๋อ1กระสอบต่อ1ไร่เนาะแม่น้อ
3: ลดต้นทุนตัวมันถูกได้ผลผลิตดีนะเจ้า
2: หลักๆนี่คือลดต้นทุน

0: ครับแล้วก็ผลผลิตดีขึ้นนะครับ
1: ไม่ได้หวังว่าจะขึ้นวันนี้หมดเลยอ่ะ
0: ตอนนี้ยังบ่ขึ้นครับอันตอนนี้ยังตึงราคาเดิมไว้ให้พี่น้องเกษตรกรอยู่ครับแม่
1: เนี่ยแม่จะมาไว้สักเช้าไก่ก่อน15ก็ได้ก่อน
0: เป็นลูกค้าบุญพืชมายาวนานปีนี้ปีที่3แล้วเนาะแม่เน
1: า
0: ะพี่น้องใกล้เคียงมีก็ครับที่บรรจัยบุญพืชครับ
1: มีจ้ะแม่ใจดีแม่ก็เลยบอกต่อเขาไปว่าอันนี้หนูใจปุ๋ยบุญพืชทุกกระทุกได้ผลดีได้เองแม่ว่าเขาน่ะ
0: ครับแม่สังเวียนอยู่อำเภอแม่ทะอยู่วันตำบลไหนยังครับ
1: ตำบลจันทน้อยแก้วเจ้า
0: อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนะครับผม
1: เจ้า
0: แม่สังเวียนเบอร์โทรยังนะครับจำเบอร์โทรจากเราได้ก่อนครับ
1: จำได้จ้า081386
0: 081386
1: 2659ค่ะ
0: 2659นะครับแม่สังเวียนครับถ้ามีโอกาสอย่างใดอยากอันแวะไปหาเนาะแม่เนาะครับขอบคุณมากครับคุณแม่สังเวียนครับ
1: จ้า
2: เศรษฐกิจพ่นพิษปุ๋ยเคมีทุกชนิดราคาแพงได้ใจบุญพืชใช้แล้วดีดีทั้งดินต้นและผลผลิตดินดีมีธาตุอาหารครบต้นพืชสมบูรณ์แข็งแรงผลผลิตสุดยอดที่สำคัญราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีเกินครึ่งถูกและดีมีจริงบุญพืชโทร086-184-9000หรือ LINE @bp2544
3: คุณภาพผลผลิตพิชิตผลกำไรใช้บุญพืชวันนี้25ปีเป็นประกันที่ร้านขายปุ๋ยใกล้ๆบ้านทั่วประเทศสายด่วนบุญพืช0861849000 0861849000และแอดบุญพืช ID Line @bp

0: M-Cod Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วงคุยกับการยางโดยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง
1: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
2: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
3: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
1: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย M-Cod Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ

0: บนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ขณะนี้เวลา 16:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลครม.เห็นชอบยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณายกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เสนอภายหลังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมโดยมุ่งยกระดับการป้องกันและรับมือเหตุในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็กและครูรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคมให้สถานศึกษาดำเนินการทันทีโดยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและบูรณาการการทำงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหัวใจสำคัญคือการป้องกันความเสี่ยงตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุด้วยการตรวจค้นคัดกรองอาวุธสิ่งผิดกฎหมายและสิ่งของอันตรายก่อนเข้าสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดควบคู่กับการจัดระบบดูแลสุขภาพจิตเพื่อให้มาตรการความปลอดภัยครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนครูและบุคลากรขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการเร่งดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยทำงานร่วมกันกับนักจิตวิทยาคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทีม MCAT ของกรมสุขภาพจิตพร้อมเตรียมห้องพักใจเซฟรูมเพื่อเป็นพื้นที่ช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจและเตรียมความพร้อมครูและผู้ปกครองให้สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างเหมาะสมก่อนกลับเข้าสู่การเรียนตามปกติกองทัพภาคที่2ส่ง EOD เคลียร์พื้นที่ดงใหญ่เก็บกู้กระสุนระเบิดต่อต้านรถถัง105มม.ปักคาต้นไม้กลางป่าบุรีรัมย์ประชาชนบ้านลำนางรองตำบลลำนาง

0: งรองอำเภอนนท์แดงจังหวัดบุรีรัมย์พบเห็นวัตถุต้องสงสัยลักษณะคล้ายลูกระเบิดปักคาอยู่บนต้นไม้ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่เมื่อวันที่10สิงหาคมจึงได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่โดยกองทัพภาคที่2แจ้งให้หน่วยทหารประจำเข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยเพื่อดำเนินการพิสูจน์ทราบและประเมินสถานการณ์ผลการตรวจสอบพบว่าวัตถุดังกล่าวเป็นกระสุนระเบิดต่อสู้รถถังขนาด105มิลลิเมตรจึงสั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่เข้าดำเนินการวางแนวกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันไม่ให้ราษฎรหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปใกล้เพราะอาจได้รับอันตรายพร้อมประสานสั่งการชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD จังหวัดบุรีรัมย์เข้าดำเนินการเก็บกู้ล่าสุดวันนี้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดจังหวัดบุรีรัมย์เดินทางเข้าดำเนินการเก็บกู้กระสุนระเบิดตามขั้นตอนและดำเนินการเก็บกู้เสร็จสิ้นแล้วเจเศษเผยปภ.ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือและอีสานนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ที่เกิดขึ้นขณะนี้ว่าเบื้องต้นมีการเฝ้าสังเกตการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติมีการแจ้งเตือนผ่านเซวอดแคสในพื้นที่จังหวัดเชียงรายแม่น้ำลาวและจังหวัดพะเยาขณะที่ภาคอีสานปริมาณน้ำโขงสูงขึ้นต่อเนื่องอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังทุกพื้นที่ซึ่งการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในช่วงฤดูน้ำหลากนั้นมีแผนการรับมือโดยซักซ้อมหลายรอบกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดประสานไปยังหน่วยงานท้องถิ่นให้เฝ้าระวังหากมีสถานการณ์ฉุกเฉินจะแจ้งไปยังระบบเซลล์บอดแคสต์หลังนายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีให้กำกับดูแลเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งทั่วประเทศในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าสามารถจัดสรรงบประมาณในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีในสถานะฉุกเฉินอีกคนละ100ล้านบาทเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือพื้นที่อุทกภัยและรองรับสถานการณ์น้ำแล้งเชื่อว่าจะสามารถขับเคลื่อนเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำแล้งได้ด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MFM 95

0: Concord Group. MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมาก

0: ินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: ของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ15-22ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได้
4: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
5: ้อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ Mcord Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
6: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Go Green
0: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกิน

4โมงกว่านะครับชั่วโมงของ Modern Life Modern Music ครับผมอยู่กับ DJ แจ็คผู้น่ารักฟังพร้อมกันครับอสมทสงขลา 96.5 และอสมทพัทลุง 95.75 MHz ฟังเป็น

ยามเย็นนะครับ4โมงกว่าๆดูแลคุณผู้ฟังกันไปครับผมที่อสมทสงขลา 96.5 นะครับอสมทพัทลุง 95.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับอยู่ตรงจุดไหนอย่างไรฝั่งพัทลุงเป็นยังไงบ้างครับวันนี้อากาศร้อนหรือเปล่าหาดใหญ่ร้อนมากนะครับตอนกลางวันเหมาะแก่การไปเดินงานเกษตรอย่างยิ่งใครแบบว่าจะเบิร์นช่วงนี้นี่นะครับอยากจะแบบว่าเรียกเหงื่อเนี่ยนะครับก็ควรจะต้องไปเดินงานเกษตรนะครับเดินดูต้นไม้นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยหลายคนจะแบบว่าเดินพ้นไปตรงที่โซนของกินเพราะว่าละลานตามากๆของกินทุกสิ่งอย่างทั่วแคว้นแดนไทยรวมตัวกันอยู่ที่นี่ต้นไม้ก็ส่วนหนึ่งและที่สำคัญโซนของสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับโอ้โหไปกันเยอะมากเลยนะครับน้องหมาน้องแมวนะฮะวันแรกๆนี่ก็หลักหมื่นวันท้ายๆเนี่ยเริ่มงอมละขนเริ่มร่วงละราคาก็จะดาวลงมาหน่อยหนึ่งนะฮะอันนี้คือจากประสบการณ์จริงของการแบบเคยไปซื้อนะฮะสัตว์เลี้ยงที่นี่นะครับแล้วก็ใครที่แบบว่าจะซื้อสัตว์เลี้ยงที่นี่เนี่ยนะครับแม้ว่าเขาจะการันตีเรื่องของใบพงใบเพชรอะไรก็ตามแต่นี่นะคุณก็จะต้องแบบว่ามั่นใจในเรื่องของสุขภาพให้ดีนะเพราะว่าบางคนเนี่ยซื้อไปเนี่ยถ้าคุณแบบว่าปล่อยปะละเลยเนี่ยบางทีน้องอาจจะสุขภาพย่ำแย่ได้นะครับจะต้องเตรียมเรื่องของคลินิกที่แบบว่าไว้วางใจได้นะในเรื่องของการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะฮะก็แบบว่าฟังมาจากทั้งตัวเองแล้วก็หลายๆคนนะที่แบบว่าเคยไปซื้อนาสัตว์เลี้ยงกันมานะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะก็ต้องพาไปดูแลรักษากันอย่างดีทีเดียวนะครับแล้วก็รวมไปถึงต้นไม้ด้วยนะต้นไม้เนี่ยก็ช่วงนี้เหรอก็ยังถามก็ยังแพงอยู่ไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะคนที่แบบเขารักต้นไม้เขาเป็นคนที่แบบศึกษาต้นไม้มาเขาบอกว่างานเกษตรนี่ก็ถือว่าถูกแล้วนะถูกแล้วนะสำหรับในเรื่องของต้นไม้แต่ว่าจะให้ถูกมากยิ่งขึ้นนี่เขาบอกว่าให้ไปวันสุดท้าย ให้ไปวันท้ายๆหรือเปล่าวันสุดท้ายหรือว่าจบสุดท้ายแล้วก็วันรุ่งขึ้นขณะที่แบบเขากำลังเตรียมเก็บของนะฮะมันจะถูกกว่านั้นเพราะว่าเขาคงจะไม่แบกกลับไปเพราะส่วนใหญ่นี่ก็เดินทางกันมาจากภาคกลางทั้งนั้นถูกไหมคุณผู้ฟังดีกว่าขายไม่ได้อะไรประมาณนี้แล้วก็เราก็ค่อยไปประคบประงมกันใหม่ต้นไม้นะให้แบบว่าเจริญงอกงามนะครับส่วนร้านของกินดังๆเนี่ยก็คงจะไม่ลดราคาอันนั้นคือก็ต้องไปซื้อตามเลทของเขากันไปนะครับหรือจะไปในโซนของนิทรรศการอันนี้ก็ไปเดินดูกันบ้างอะไรบ้างมีผลงานของน้องๆ นักศึกษาเยอะเลยนะครับมาโชว์โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรก็เยอะทีเดียวนะครับพืชผักส่วนครัวอะไรต่างๆต้นบงต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับนะก็เยอะทีเดียวแล้วก็ของหน่วยงานต่างๆที่ไปออกบูธนะครับอย่างการยางเนี่ยเมื่อวานก็บอกไปแล้วว่าเขามีเรื่องของการสอนให้กรีดยางด้วยนะฮะก็เห็นแบบเด็กๆ เข้าไปสนุกกันเยอะเลยปีนี้พูดถึงความสนุกนะเขามีโซนของสวนสนุกด้วยคุณผู้ฟังปีนี้มีโซนของสวนสนุกให้แบบว่าไปเล่นกันอย่างสนุกสนานนะครับแต่ว่าทราบว่าปีนี้เนี่ยเขามีต้องประมูลนะในเรื่องของค่าที่ในการขายเนี่ยคุณผู้ฟังต้องประมูลในการขายสตาร์ทเริ่มต้นเนี่ยนะครับ 50,000 บาทอสมทสงขลาให้คุณทักแชทที่ ID Line MCOT สงขลา MCOT SONG KHLA แล้วก็ต้องทะยานกันไปนะครับตามทำเลของร้านทำเลไหนดีๆหน่อยเนี่ยก็พุ่งกันไปเป็นแสนนะครับในเรื่องของค่าที่ตลอดการจัดงานนะฮะถือว่าเป็นงานใหญ่ระดับภาคใต้ที่คนใต้เนี่ยมาเดินกันทั้งภาคอันนี้เรื่องจริงเยอะมากล
รถติดอลังการมากนะช่วงเย็นๆอย่างเงี้ยนะ

คุณผู้ฟังครับมาถามกันดีกว่านะว่าประเทศอะไรที่อยู่ใกล้กับไทยมากที่สุดในโลกเลยนะฮะหลายคนก็นึกอยู่ตอนนี้คำตอบไม่ได้มีเพียงแค่2หรือว่าประเทศเดียวเท่านั้นนะคุณผู้ฟังถ้าเอาแบบว่าระยะห่างแบบเป็นศูนย์เนี่ยมีทั้งหมด4ประเทศนะครับแต่ว่าถ้าถาม

ว่าประเทศอะไรที่ไกลจากไทยที่สุดเนี่ยนะฮะก็เกือบอีกด้านหนึ่งของโลกเลยนะระยะห่างก็ถึง 20,000 กิโลเมตรเลยนะคุณผู้ฟังลองไปดูซิเป็นประเทศอะไรนะครับทีนี้ก็ลองถาม

ประเทศไทยเรามีแนวเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านรวม 5,656 กิโลเมตรอันนี้คือทั้ง4ประเทศเลยนะรวมกันแบ่งเป็นชายแดนไทยเมียนมานะครับ 2,401 กิโลเมตรยาวสุดเลยนะคุณผู้ฟังไทยลาวนะครับ 1,810 กิโลเมตรไทยกัมพูชาประมาณ798กิโลเมตรแล้วก็ไทยมาเลเซีย647กิโลเมตรนะครับดังนั้นหากคำว่าใกล้ที่สุดหมายถึงระยะทางระหว่างอาณาเขตของ2ประเทศเราก็ไม่สามารถจะเลือกประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นอันดับหนึ่งได้นะครับเพราะว่าทั้งเมียนมาลาวกัมพูชาและก็มาเลเซียเนี่ยต่างก็มีดินแดนประชิดติดกับประเทศไทยโดยตรงนะครับแต่นะครับแม้ว่าไม่ได้ใกล้กว่าประเทศเพื่อนบ้านอีก3แห่งนะแต่ที่เมียนมาเนี่ยคุณผู้ฟังเมียนมานี่ถือว่าเป็นประเทศที่มีพรมแดนร่วมกันกับไทยเนี่ยคือยาวที่สุดเลยนะ 2,401 กิโลเมตรนะครับอยู่ทางเหนือแล้วก็ทางตะวันตกของประเทศตั้งแต่บริเวณภาคเหนือทอดยาวกันมาจนถึงฝั่งตะวันตกของไทยแล้วก็กำมาสุดปลายแหลมของมาเลเซียที่วิกตอเรียพอยต์ที่จังหวัดระนองนะครับคุณผู้ฟังไล่กันลงมาก็ไกลนะคุณผู้ฟังนะครับตั้งแต่บริเวณของเชียงรายใช่ไหมเชียงรายนะครับไปทางฝั่งแม่สอดตากเนี่ยนะครับติดกับกาญจนบุรีราชบุรีตรงนั้นเพชรบุรีก็ติดใช่ไหมเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ชุมพรแล้วก็ลงมาจนถึงระนองนั่นเองส่วนชายแดนไทยลาวนะครับ 1,810 กิโลเมตรเนี่ยนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ก็อยู่ทางตอนเหนือแล้วก็ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีน้ำโขงเป็นแนวพรมแดนในหลายช่วงด้วยกันนะครับซึ่งถือว่าแม่น้ำโขงนี่เป็นแม่น้ำที่สามารถจะมองเห็นฝั่งลาวได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะเมืองหลวงเวียงจันทน์เนี่ยคุณไปยืนอยู่ตรงที่อำเภอศรีเชียงใหม่ที่หนองคายเนี่ยคุณจะเห็นเมืองหลวงได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ๋วกันเลยทีเดียวนะครับนะถ้าคุณมีบ้านอยู่ติดกับแม่น้ำโขงตรงอำเภอศรีเชียงใหม่เนี่ยคือคุณจะมองเห็นความสว่างสวยของเมืองหลวงเวียงจันทน์ยามค่ำคืนนะฮะแต่ว่าตรงสะพานข้ามแม่น้ำโขงเนี่ยนะฮะสะพานมิตรภาพนี่ก็อยู่ทางฝั่งของอำเภอเมืองหนองคายนะใครที่เคยไปก็คงจะเห็นอยู่เออนึกว่าทำไมเขาไม่สร้างตรงที่อำเภอศรีเชียงใหม่ไปเลยจะได้แบบว่าข้ามปุ๊บถึงกลางเมืองหลวงของสปป.ลาวกันเลยทีเดียวต่อมาคือกัมพูชาคุณผู้ฟังครับที่นี่มีพรมแดนติดกับไทย798กิโลเมตรติดกับทางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งในโซนนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังหลายคนนี่ก็เคยไปนะนะครับข้ามไปทางฝั่งปอยเปตนะครับบางคนนี่ก็ไปเที่ยวนะไปโรงเกลือใช่ไหมคุณผู้ฟังบางคนนี่ก็อาจจะมีโอกาสเคยไปที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่ใหญ่ๆอ่ะนครวัดใช่ไหมนครวัดนครธมอะไรเงี้ยนะฮะใครที่เคยไปเนี่ยบอกเลยว่าอลังการจริงๆนครวัดนี่คือแบบอลังการจริงๆนะคุณผู้ฟังแบบใหญ่โตมโหฬารมากๆเลยมาดูกันที่มาเลเซียมาเลเซียนี่คือเป็นเพื่อนบ้านที่ติดกับไทยทางตอนใต้นะครับ647กิโลเมตรเป็นแนวชายแดนที่ถือว่าสั้นที่สุดนะในบรรดาเพื่อนบ้านทางบกทั้ง4แห่งกับประเทศไทยนะครับจุดเชื่อมต่อสำคัญหลายจุดเลยใช่ไหมหลายคนนี่ก็จะบอกว่าโอ้โหไปกันเป็นว่าเล่นเลยข้ามแดนกันแบบง่ายๆก็เพิ่งเปิดด่านกันไปนะด่านสะเดาแห่งใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็มีที่ไหนอีกนะด่านวังประจันที่สตูลใช่ไหมครับประดังเบซาสงขลาจะมีที่ประดังเบซามีด่านสะเดามีด่านประกอบที่นาทวีสงขลานี่จะมีถึง3ด่านด้วยกันนะครับแล้วก็ที่ยะลาจะมีที่เบตงด่านหนึ่งได้ข่าวว่าจะมีการเปิดด้วยนะคุณผู้ฟังแถวๆที่รู้สึกว่าจะเป็นกาบังนะในอนาคตนะครับสำหรับด่านแห่งใหม่ที่จะเชื่อมต่อกันกับมาเลเซียส่วนฝั่งของนราธิวาสเนี่ยก็จะเป็นที่สุไหงโกลกนะครับแล้วก็ที่แหวงนะครับอันนั้นก็จะเป็นด่านพรมแดนที่มีแม่น้ำกันแล้วก็ที่มีที่ด่านตักใบอีกอันนึงอันนั้นก็จะเป็นแบบแม่น้ำที่แบบออกสู่ปากอ่าวทะเลกันเลยทีเดียวนะครับไปดูกันที่ข้อมูลอีกนิดนึงนะ

แบบว่าเป็นข้อมูลที่แบบน่าสนใจนะครับแล้วสรุปมาก็คือ4ประเทศใช่ไหมครับเมียนมาลาวกัมพูชาแล้วก็มาเลเซียแต่เมื่อกี้ผมได้บอกก่อนหน้าเลยก่อนจะตีเข้ามาเรื่องของตัวประเทศที่แบบใกล้ที่สุดส่วนประเทศที่แบบไกลที่สุดจากไทยห่างจากกรุงเทพเนี่ย 20,000 กิโลคุณผู้ฟังไกลมั้ย 20,000 กิโลนะครับก็อยู่อีกฝั่งนึงของโลกนะครับคุณผู้ฟังอยู่อีกฝั่งนึงของโลกก็คือประเทศเปรูคุณผู้ฟังเปรูเนี่ยนะครับไกลเกือบ 20,000 กิโลเมตรนะครับคุณผู้ฟังไกลไหมล่ะนะฮะไกลมากๆทีเดียวใช่ไหมครับใครที่แบบว่ามีโอกาสได้เดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับโอ้โหก็น่าอิจฉานะรู้สึกว่าประเทศในฝั่งของแถบอเมริกาใต้เนี่ยนะครับการขอวีซ่าเนี่ยรู้สึกว่าบางประเทศนี่ก็ไม่ต้องขอนะคุณผู้ฟังก็ให้ไปเลยนะสำหรับประเทศไทยเรานี่นะครับอยู่ที่คุณจะไปหรือเปล่าเพราะว่าการเดินทางนี่คือยังไงเนี่ยก็มากกว่า24ชั่วโมง

0: Pimcott Radio.
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน Mcot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันพุธ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
5: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: 96.5 Modern Life Modern Music

ู้ฟังครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้ในเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทคุณสนใจสั่งซื้อโทรมาที่02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

0: คุณผู้ฟังครับให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและก็แพ็กเกจในการเช่าเวลาโทรมาที่เบอร์02-201-6512และ089-499-0909ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ
1: MCOT Radio

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลขณะนี้เวลา 17:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลนายกรัฐมนตรีสั่งคุมอาวุธปืนทั้งระบบสั่งพักใบป.3และปืนสวัสดิการเร่งแก้กฎหมายใน60วันนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีสั่งการที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อจัดการการครอบครองปืนผิดกฎหมายและปืนเถื่อนโดยให้ดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวเป็นการบูรณาการการทำงานของหลายหน่วยงานเพื่ออุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือผู้ไม่ควรครอบครองมากไปกว่านั้นนายกรัฐมนตรีได้ติดตามการดูแลผู้บาดเจ็บเยียวยาและฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีมาตรการระยะเร่งด่วนได้แก่ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือป.3จนกว่าจะมีมติครม.เป็นอย่างอื่นตรวจสอบใบป.3ทั่วประเทศให้นายทะเบียนตรวจสอบจำนวนใบป.3ที่ค้างและยังไม่มีการซื้อขายพร้อมรายงานกระทรวงมหาดไทยภายใน30วันเร่งจัดระเบียบใบป.4ให้ผู้ได้รับใบป.3และซื้อปืนแล้วดำเนินการขอใบอนุญาตให้มีและใช้ป.4ภายใน30วันนับตั้งแต่ครม.มีมติมิฉะนั้นจะถือว่ามีอาวุธปืนในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนมาตรการระยะยาวเร่งปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนให้ทันสมัยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการอนุญาตและซื้อขายทุกขั้นตอนแบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากรและกรมสรรพากรเพิ่มการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนควบคุมการค้าและความรับผิดชอบของผู้ค้าปืนรวมถึงเพิ่มโทษผู้กระทำผิดโดยเสนอร่างกฎหมายภายใน60วันและกำหนดให้ใบป.4ต้องต่ออายุทุก3ปีศรีหศักดิ์เผยได้ประธานคณะประนอม14สิงหาคมเปิดลิสต์รายชื่อผู้อยู่ในกลุ่มประเทศยุโรปเอเชียลาตินอเมริกาคุยครั้งแรกกันยายนนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเลือกประธานคณะประนอมภายใต้กฎหมายการประนอมภาคบังคับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ1982หรืออันคลอสนั้นในวันที่14สิงหาคมจะมีการคัดเลือกประธาน1คนซึ่งก่อนหน้านี้ได้ส่งบัญชีรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติประมาณ10คนให้ฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาพิจารณาซึ่งฝ่ายไทยพิจารณาแล้ว6คนและจะมีการประชุมคณะประนอมครั้งแรกช่วงเดือนกันยายนส่วนสถานที่การประชุมจะเป็นที่ตั้งของสำนักกฎหมายทางทะเลมีทั้งโซนยุโรปเช่นกรุง

0: เฮกประเทศเนเธอร์แลนด์กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสส่วนในเอเชียมีประเทศสิงคโปร์และเวียดนามสำหรับการโต้แย้งแรงงานของนายทอมแอนดรูเรื่องสิทธิมนุษยชนที่พาดพิงชายแดนไทยกัมพูชามีข้อมูลที่ไม่ตรงความเป็นจริงนั้นนายสีหศักดิ์กล่าวว่าขณะนี้ได้ส่งข้อโต้แย้งไปยังสำนักข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ UNSCR และคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ UNHRCขั้นตอนต่อไปคงนำแรงงานไปเข้าสู่การพิจารณาของ UNHCR และจะมีการอภิปรายซึ่งจะใช้เวทีดังกล่าวชี้แจงแต่มั่นใจว่าแรงงานชิ้นนี้จะไม่ทำให้ไทยเสียเปรียบในเวทีต่างประเทศเชื่อมั่นว่าหลายประเทศจะรับฟัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
8: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
11: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
9: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
12: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานทีไรน้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย065-254-5935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
13: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
14: ้อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ

0: Airpod Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
1: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักมหาชน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสงขลา FM 96.5 MHz ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงด้วยสัญญาณกระจายเสียงที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงสนใจลงโฆษณาหรือเช่าเวลาจัดรายการโทร074-335-715ทักแชทที่แฟนเพจ Facebook อสมทสงขลา 96.5 คลื่นยอดนิยมสูงสุดแห่งจังหวัดสงขลา

ห้าโมงกว่านะครับอยู่กับดีเจแจ็คผู้น่ารักอสมทสงขลา 96.5 นะครับอสมทพัทลุง 95.75 ครับแล้วก็อสมทตรัง 106.25 กันด้วยนะครับยามเย็นครับวันนี้หาดใหญ่อากาศร้อนนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยก็มุ่งหน้ากันมาเนื่องจากว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดวันแม่นะครับพาแม่มาเที่ยวงานเกษตรนะครับคุณแม่ก็นั่งดมยาดมกันอยู่ด้านหน้าไม่ขอเดินต่อเลยเพราะว่ายอมจริงๆนะด้านในนี่คือคนเยอะแน่นกันแบบแออัดทีเดียวนะครับส่งเพลงเพราะกันได้เลยนะครับในบรรยากาศยามเย็นแบบนี้หลายคนเดินทางกันอยู่ครับไม่ว่าจะฟังอยู่คลื่นไหนหรือว่าบางคนก็ฟังออนไลน์ที่ m.net แล้วก็

Mcard Connect application ก็สามารถที่จะทักทายกับพวกเรากันได้นะครับฝากคุณกดไลค์กดติดตามหน้าเพจ Facebook อสมทสงขลากันด้วยอสมทสงขลาให้คุณทักแชทที่ ID Line Mcard สงขลา MCOTSONGKHLAฝากกดไลค์กดติดตามอันนี้เน้นย้ำสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังมีเพลงไหนที่ยังไม่ได้เปิดอีกบ้างนี้

านใครมีตู้เสื้อผ้าบ้างถามแบบนี้เลยเพราะว่าคิดว่าหลายๆบ้านยังไม่มีไม่มีเพราะว่าหายไปกับน้ำหมดแล้วนะครับในช่วงน้ำท่วมปลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ซื้ออีกเลยนะครับเนื่องมาจากว่าตู้เสื้อผ้าเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นตู้ไม้อัดใช่ไหมคุณผู้ฟังนะครับก็อย่างว่านะเมื่อท่วมไปแล้วเนี่ยก็มันก็มาลายสูญสิ้นกันไปนะครับก็ใช้วิธีการในการซื้อราวเหล็กเอามาตั้งแขวนเอาไว้แล้วก็หาผ้ามาคลุมนี่เป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะตอนนี้เลยแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันจะกลับมาท่วมอีกเมื่อไหร่นะจะซื้อซ้ำมาตั้งใหม่ครั้งนึงนี่ก็แบบว่ามันก็ไม่อยากซื้อเพราะนึกถึงตอนที่เวลาล้างบ้านเอาเศษซากขยะออกจากบ้านแล้วมันแบบว่าท้อใจจริงๆเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าบางบ้านที่มีอยู่นะหรือบางทีก็ลองเข้าไปเนี่ยเปิดเข้าไปดูซินะส่วนใหญ่ก็จะมีแต่พวกอะไรนะเสื้อผ้าแล้วก็เป็นก้อนกลมๆที่เอาไว้เรียกว่าลูกเหม็นใช่ไหมคุณผู้ฟังป้องกันพวกแมลงต่างๆนะมดแมลงสาบอะไรอย่างเงี้ยจะเข้าไปในตู้เสื้อผ้าของเราแต่บางบ้านเนี่ยเขาใช้สบู่เป็นก้อนๆ นี่แหละคุณผู้ฟังยิ่งถ้าเกิดว่าเพิ่งแกะออกจากห่อนี้ยิ่งดีเลยนะวางแทรกระหว่างกองผ้าผ้าขนหนูผ้าปูที่นอนเนี่ยนะครับบางคนบอกว่าใช้สบู่ก้อนเล็กๆที่ได้มาจากโรงแรมนะบางบ้านเนี่ยก็เลือกเป็นแบบกลิ่นดอกไม้หรือว่าสมุนไพรที่ช่วยทำให้ตู้เนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆเป็นทริคเล็กๆนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยนะคุณผู้ฟังเมื่อคุณหยิบเสื้อผ้าออกมาใช้ก็จะมีกลิ่นแบบหอมสะอาดๆนะครับซึ่งข้อมูลนะครับที่หลายคนใช้วิธีการในการนำสบู่ไปใส่ในตู้เสื้อผ้าแทนการใส่แบบพวกถุงหอมเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ดีนะครับเมื่อไปเปรียบเทียบกันกับน้ำมันหอมระเหยหรือว่าผลิตภัณฑ์ปรับกลิ่นแบบของเหลวครับซึ่งสบู่ก็จะมีข้อดีตรงที่จัดวางง่ายนะครับไม่หกเลอะเทอะเสื้อผ้าแล้วก็เมื่อกลิ่นจางลง

ากว่าก้อนสบู่ยังสะอาดแล้วก็แห้งอยู่เนี่ยคุณก็สามารถจะนำกลับไปใช้ถูได้ตามปกติได้ด้วยนะอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมสบู่ก้อนสามารถที่จะช่วยกลบกลิ่นอับแบบเบาๆที่เกิดขึ้นในตู้เสื้อผ้าที่ปิดสนิทเป็นเวลานานได้นะครับทำให้เมื่อเปิดตู้แล้วเนี่ยรู้สึกว่ากลิ่นโดยรวมนี่มันสดชื่นแต่ก็ต้องเข้าใจนะว่าสบู่เนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่กำจัดต้นเหตุของกลิ่นโดยตรงนะครับ

อกว่าสบู่สามารถดูดความชื้นในตู้แล้วก็ช่วยป้องกันเชื้อราได้แต่ในความเป็นจริงนะคุณผู้ฟังสบู่ก้อนทั่วไปเนี่ยไม่ได้ถูกจัดให้เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับควบคุมความชื้นโดยเฉพาะนะครับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกาบอกว่าการควบคุมความชื้นก็คือหัวใจสำคัญของการป้องกันเชื้อราโดยความชื้นสัมผัสภายในบ้านควรต้องอยู่ต่ำกว่า 60% แล้วก็หากทำได้ก็ต้องควรอยู่ที่ช่วงระหว่างประมาณ 30-35% นะครับก็ต้องควบคุมอย่าให้มีความชื้นสูงมากจนเกินไปดังนั้นหากตู้ของคุณเริ่มมีกลิ่นอับมีจุดดำมีเสื้อผ้าขึ้นชื้นขึ้นนะฮะหรือว่าผนังด้านหลังตู้เนี่ยจะมีรอยน้ำซึมสิ่งที่ควรจะต้องทำก็ต้องเปิดให้อากาศถ่ายเททำให้ตู้แห้งแล้วก็ตรวจหาต้นเหตุนะครับไม่ควรจะใช้สบู่มากลบกลิ่นเพียงอย่างเดียวนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็บางคนเชื่อว่าจะช่วยไล่แมลงได้ใช่ไหมเวลาใส่สบู่เข้าไปพวกมดแมลงสาบเนี่ยนะครับพวกหม้อเสื้อผ้าปัจจุบันก็ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอนะที่จะยืนยันนะครับว่าสบู่ก้อนทั่วไปเป็นวิธีการในการควบคุมแมลงที่ได้ผลนะครับก็นะลองดูใช้งานได้นะครับใช้งานได้แต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าถ้าจะเอาเป็นแบบใช้งานเรื่องของกลิ่นหอมแบบสะอาดสะอาดที่แบบไม่ได้นานจนเกินไปเนี่ยก็ลองดูวิธีการนี้ดีนะครับพอสมควรแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดเอาไปปรับใช้กันดูได้นะครับสำหรับบ้านที่ยังคงมีตู้เสื้อผ้าซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีแล้วถ้าอยู่ชั้นล่างแต่ว่าถ้ายังอยู่ชั้นบนเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเวลาถ้าเป็นตู้ไม้อัดเนี่ยนะหน้าฝนมาทีไรนี่คือแบบขึ้นราเขียวๆโดยตลอดเลยใช่ไหมใช่ไหม

0: งรายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: แต่ละผ้ามาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังพอกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดี่ยวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: MCOT Radio.

0: ้ฟังครับช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านหลายคนคงรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะหายใจไม่ค่อยโล่งเลยครับโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ว่าทุกปัญหานั้นจะหมดไปเพราะเราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 อีกทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบากลางหรือว่าแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันหรือว่ากลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ครับและที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบเฮปปาช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยครับราคาโปรโมชั่นเพียงแค่ 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก 1,000 โทรด่วนเลยนะครับ02-114-3990 ครับ02-114-3990 ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
1: ช่วงชัวร์ก่อนแชร์
2: บนโซเชียลมีการแชร์สารพัดประโยชน์ของมะเขือทั้งช่วยรักษาโรคเบาหวานลดอาการอักเสบแต่ทั้งนี้กลับมีคนแย้งว่ามะเขือมีน้ำตาลผู้ป่วยเบาหวานห้ามกินเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสต์ร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชั่วก่อนแชร์อันดับที่5เตือนให้ระวังน้ำตาลในผักจริงหรือ
3: มันไม่ใช่น้ำตาลต้องเปลี่ยนใหม่ก็คือปริมาณแป้งหรือปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่มีอยู่ในผักใบและผักหัวส่วนเปอร์เซ็นต์ที่เขาใส่อยู่นั้นมีประมาณนั้นจริง
2: ๆในภาพนี้เขาแบ่งผักเป็น4กลุ่มกลุ่มแรกผักเหล่านี้มีแป้ง 3-5%
3: อันนี้ถูกแต่ถามว่าพวกนี้มีอันตรายไหมไม่ค่ะพวกนี้เป็นประเภทผักใบจะได้ทั้งวิตามินเกลือแร่แล้วก็ใยอาหารเวลาเราคำนวณเราจะไม่เอาพลังงานจากผักใบพวกนี้มาใช้ด้วยซ้ำ
2: กลุ่ม2ผักที่มีแป้ง 5-10%
3: ทานได้หมดนะคะแป้งก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ถึงแม้จะ 10% ไม่ต้องกังวล
2: กลุ่ม3เขาบอกผักเหล่านี้มีแป้ง 15-20%
3: มันฝรั่งอะใช่ก็มีประมาณสัก 20% แต่พวกอื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้สูงถึงขนาดนั้น
2: และกลุ่ม4 20-30% เขาบอกกลุ่มนี้ไม่เหมาะกับคนเป็นเบาหวาน
3: อันนี้เป็นเรื่องจริงแต่ใบขี้เหล็กเนี่ยเอาแยกมาต่างหากนะคะเพราะเราทานไม่ได้หรอกค่ะ100กรัมมันเยอะในดอกขี้เหล็กและในใบขี้เหล็กเนี่ยมีประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นค่ะ
2: อันดับที่4เตือนห้ามทานเห็ดผัดกับมะเขือจริงหรือ
4: ข้อความกับคลิปตรงนั้นนะคะก็อาจจะทำให้คนเข้าใจผิดว่าเอาเห็ดมาปรุงกับมะเขือแล้วกินไม่ได้อย่างนี้ก็คิดว่าไม่ควรจะแชร์ต่อสำหรับส่วนตัวมองว่าไม่มีข้อควรระวังอะไรค่ะก็เหมือนกับเรานำเห็ดมาปรุงประกอบอาหารแล้วก็ใส่ผักชนิดอื่นลงไปเพื่อให้คุณค่าทางโภชนาการนี่มันครบถ้วนมากขึ้น
2: อันดับที่3มะเขือรักษาเบาหวานในเด็กจริงหรืออ
5: ันนี้ไม่ถูกต้องโดยทั่วไปเบาหวานที่เป็นในเด็กอายุน้อยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นเบาหวานชนิดที่1ซึ่งชนิดที่1เนี่ยส่วนใหญ่จะพบในเด็กไม่ได้เกิดจากว่าเราบริโภคว่าเราเลี้ยงดูมาไม่ถูกแต่ว่าเป็นโรคที่จริงๆยังไม่ทราบสาเหตุผู้เป็นเบาหวานชนิดที่1เนี่ยจะสร้างภูมิคุ้มกันมาทำลายบีต้าเซลล์ตับอ่อนไม่สามารถที่จะผลิตอินซูลินได้เป็นโรคที่ไม่หายค่ะเป็นไปตลอดการรักษาหลักก็คือการฉีดยาอินซูลินเบาหวานชนิดที่2ชนิดที่คนไทยเป็นมากที่สุดโดยมากก็จะมีความสัมพันธ์กับเรื่องอ้วนภาวะโภชนาการเกินส่วนชนิดที่3เราเรียกว่าหวานในคนท้องอีกอันนึงก็เป็นเบาหวานจากยาที่จริงกินผักดีนะคะแต่ได้สารอาหารครบถ้วนจริงหรือเปล่าคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่1ส่วนใหญ่ก็คือเด็กกำลังโตเราจะไม่มีการไปจำกัดอาหารข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไม่มีหลักฐานทางวิชาการรองรับและอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได
2: ้อันดับที่2 8เหตุผลที่ควรกินมะเขือยาวจริงหรือ
3: รวมๆแล้วเนี่ยมันไม่จริงมันไม่มีหลักฐานทางด้านวิทยาศาสตร์
2: แต่เขาแชร์ว่ามะเขือยาวมีประโยชน์หลากหลายเช่นป้องกันการอุดตันในเส้นเลือด
3: อันนี้ไม่จริงค่ะไม่มีความเกี่ยวโยงกันเลยแม้แต่นิดเดียวมีหลักๆใยอาหารค่อนข้างดีประมาณ 3-5% จะช่วยในการขับถ่ายแล้วถ้าเป็นมะเขือยาวสีม่วงเข้มมากๆเนี่ยก็จะมีสารแอนโทรเซนินเชื่อกันว่าป้องกันอนุมูลอิสระได้ดี
2: มีวิตามินเคสูง
3: ไม่สูงก็มีนิดหน่อยวิตามินเคเนี่ยมนุษย์มักจะไม่ขาดเพราะว่าเรามีแบคทีเรียตัวดีเนี่ยสังเคราะห์ได้เองอยู่แล้วในลำไส้ใหญ่
2: มะเขือยาวช่วยลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดี
3: มะเขือ

0: าเป็นแหล่งของใยอาหารที่ดีเพราะฉะนั้นเราทานได้เยอะมันอาจจะไปเติมช่วยจับพวกคอเลสเตอรอลทีนี้ก็อย่าตั้งหน้าตั้งตาทานแต่นี้อย่างเดียวนะคะผักอื่นก็ช่วยได้
1: ใช้ควบคุมอาหารในผู้ป่วยเบาหวาน
0: ผักเนี่ยผู้ป่วยเบาหวานทานได้อยู่แล้วพลังงานเขาต่ำอยู่แล้วมีคนทำสัตว์ทดลองเหมือนกันเขาทำให้หนูเป็นเบาหวานแล้วก็เอามะเขือยาวเนี่ยค่ะบดเป็นผงพอหนูกินเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าน้ำตาลจะเข้าเซลล์ช้าลงแต่ในคนก็ยังไม่มีใครเอาไปทำว่ามันได้ผลตามนั้นจริงไหม
1: มีไบโอฟลาโวนอยด์สูง
0: ไบโอฟลาโวนอยด์ของมะเขือยาวมีน้อยถ้าเทียบกับผักสีชนิดอื่นๆ
1: เขาบอกว่ามะเขือยาวอัดแน่นด้วยธาตุเหล็กแคลเซียมและแร่ธาต
0: ุอันนี้พูดได้เต็มปากเลยว่าไม่มีเลย
1: และอันดับที่1ประโยชน์ของมะเขือเปราะจริงหรือ
2: ตอบได้เลยครับว่ากินแล้วไม่สแสลงแต่กินเพื่อรักษาไม่ได้ครับแล้วสรรพคุณที่บอกมายาวเหยียดทั้งหลายมันก็ไม่มีแรงโอสถสารพอที่จะทำให้อาการเหล่านั้นที่จรนัยมาทั้งหมดหายได้นะแต่เพียงแต่ว่ากินแล้วไม่แสลง
1: แล้วการกินมะเขือเปราะมากๆมีผลเสียไหมครับ
2: มันจะถ่ายไม่ออกไปอีก5วันเพราะว่ามันฝาดในหลักเภสัชศาสตร์เราบอกว่าลดฝาดฝาดเข้าไปสมานคือปิดมันไปปิดปัสสาวะมันไปปิดอุจจาระปัสสาวะมากก็ปัสสาวะจะน้อยลงเคยถ่ายได้ท้องก็จะผูกมะเขือเปราะไม่มีสรรพคุณและแรงโอสถสารมากพอที่จะไปรักษาอาการดังใดๆทั้งปวงไม่มีครับ
1: คุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า 2,000 เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์
3: 96.5 96.5 คุณผู้ฟังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน Mcot Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทจะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังชัดรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมทวาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนท์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect คุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ
4: Modern Life, Modern Music, New Release. 96.5

0: มีค่ากับชีวิต
1: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
0: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
2: Mcord Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติMcord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอันครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะพี่หมายค่ะ
6: ครับ
7: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
6: ก็พบกันเย็นวันอังคารนะครับวันนี้11สิงหาคมก็มีเรื่องที่ประชุม

0: กสทช.วันนี้นัดกันก็เหมือนเดิมนะฮะแล้วบ่อล่มแต่ว่ามีรายงานข่าวล่าสุดที่สื่อรายงานว่านายกอนุทินเดี๋ยว
1: ผมดูนิดนะครับ
0: ทูลเกล้าทูลเกล้านะฮะปลดนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นตำแหน่งประธานกสทช.แล้วยืนยันทำทุกอย่างตามกฎหมายและขั้นตอนไม่กังวลภาวะสุญญากาศที่ยังมีกรรมการเหลือปฏิบัติหน้าที่ได
1: ้
0: นะฮะที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้นะก็ทางนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับนะครับว่าได้ลงนามนำความกราบบังคมทูลเพื่อขอให้มีพระบรมราชโองการให้ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.แล้วโดยนายอนุทินยืนยันว่าการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและขั้นตอนทุกอย่างเมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำว่านายกได้ลงนามทูลเกล้าไปแล้วใช่หรือไม่นายกก็บอกลงนามแล้วครับผมทำตามขั้นตอนทุกอย่างผมไม่ได้ทำด้วยเจตนาที่ไม่ดีทำตามขั้นตอนทุกอย่างทั้งที่ของรัฐบาลทั้งของส่วนตัวได้ให้ความเห็นมาครับ
1: เป็นการประชุมล่มครั้งที่ห้า
0: ครั้งที่ห้าใช่ไหม
1: ก็คือกรรมการ3ท่านเนี่ยก็ walk out ออกนะโดยเหตุผลว่าคือไม่สามารถจะร่วมประชุมกับบุคคลที่ไม่ดีอะไรแบบนี้ได้อาจารย์พี่รองรองนะมาสวดวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ชัดเจนเคลียร์มากนะคะ
0: คร
1: ับ บอกว่าทุกวันนี้ก็มาทำงานก็เหมือนเป็นกสทช.ชั้น2อยู่แล้วพี่ลิสันตีความตรงนี้ว่ายังไงอ่ะถ้าดิขอพูดก่อนก็แล้วกันนะคะคำว่าเป็นกสทช.ชั้น2อ่ะเหมือนกับว่าเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ก็คือประธานคือในแพทย์สรณะเนี่ยก็อาจจะได้รับการซัพพอร์ตใช้ภาษาอังกฤษอาจจะดูนุ่มนวลดีนะฮะซัพพอร์ตก็แล้วกันนะฮะจากทางฝั่งของประจําฝ่ายประจําเขาอ่ะก็คือสำนักงานเลขาธิการเป็นที่ฝั่งกสทช.กลุ่มอาจารย์พี่รองรองเนี่ยที่ไม่เข้าประชุมนะอาจารย์พี่รองรองคุณสุภัทรสุภัทราสัยพลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญแล้วก็คุณสมภพภูริวิกัยพงษ์ที่ร่วมกันเดินออกจากห้องประชุมเนี่ยคงจะไม่ใช่คนที่คือเวลาที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาซัพพอร์ตหมอสรณะคนกลุ่มนี้ก็น่าจะเหมือนกับเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่มิตรอะค่ะพี่ไพศาลไม่มีความเป็นมิตรใช้คำนี้ได้ไหมคะ
0: ก็โดย
1: มันอยู่เป็นฝั่งตรงกันข้ามอย่างนั้นอะ
0: ก็โดยความเป็นมา
1: เป็นไป
0: ความเป็นมาเป็นไปตั้งแต่คณะบอร์ดชุดนี้ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเข้ามาเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วมันก็เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายสิ่งที่เขาเห็นต่างกันแล้วก็ไม่ยอมกันเลยนี่ก็คือการตั้ง
1: เลขา
0: อีกฝ่ายนึงเขาก็บล็อกเลยนะเพราะว่าคุณที่หมอสรณะเขาจะตั้งเนี่ยก็โอเคก็มีเรื่องถูกร้องเรียนถูกอะไรอยู่ด้วยแล้วก็มีการสอบมีอะไรก็ตั้งแล้วก็รู้สึกตั้งไม่ได้ใช่ไหมมีตั้งไม่ได้ก็มันก็เป็นสภาพอย่างนี้อยู่แล้วผมก็คาดเดาไว้ว่าถ้ารอโปรดเกล้าลงมานะเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบโปรดเกล้าลงมาหมอสรณะพ้นไปแล้วเนี่ยกรรมการที่เหลือเขาก็ต้องเลือกประธานทำหน้าที่คนใหม่ไปก่อนจนกว่าจะมีการสรรหากรรมการมาครบ7คนนะก็อีก6คนที่เหลือก็เป็นองค์ประชุมได้อยู่แล้วตามกฎหมายเขาก็ต้องเลือกผู้ที่จะทำหน้าที่ประธานกันแล้วก็ผมว่าเรื่องของรักษาการเลขาเนี่ยรองเลขากสทช.ที่มาทำหน้าที่รักษาการเลขาเนี่ยก็น่าจะได้บทสรุปอะ
1: ถ้าไม่เอาคนนี้ก็จะเอาใครอะคะต้องเป็นลูกม่อไหมคะ

0: อ่ะก็มีรองเลขามีอะไร
1: หลายคน
0: หร
1: ือ
0: ว่า
1: ใช่ไหมคะ
0: หรือว่าเปิดสรรหาแล้วก็ได้หมดนะครับเปิดสรรหาตำแหน่งเลขามาคนนอกก็มีสิทธิ์รองเลขาก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอตัวเองเข้าไปแข่งขันรับการสรรหาเป็นเลขามันก็มีกระบวนการอยู่ใช้มติเสียงของทางกรรมการกสช.ผมคิดว่าเรื่องนี้เรื่องคุณไตรรัตน์เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องแรกๆหลังจากถ้าโปรดเกล้าลงมาแล้วนะในนี้ตอนนี้ยังไม่โปรดเกล้ามาเราก็ไม่ทราบว่าตกลงจะยังไงครับ
1: โปรดเกล้าลงมาแล้วเนี่ยที่ปรึกษาของนายแพทย์สรณะเนี่ยจะส่งสัญญาณให้หยุดไหมคะเพราะดูวันนี้ที่นั่งแถลงข่าวกันตั้งแต่11โมงอ่ะเต็มที่เลยนะคะไม่ได้มีสัญญาณว่าหยุดถึงแม้ว่าจะเป็นการแถลงข่าวก่อนที่คุณอนุทินจะบอกว่าได้นำขึ้นทูล9แต่ดิฉันเชื่อโดย
0: บาง
1: อย
0: ่
1: างว่าเขาต้องรู้อยู่แล้วใช่ค่ะไม่มีวันหรอกที่เขาต้องมีสายเขาวางว่าตกลงว่าไงทูล9แล้วอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยดูวันนี้เดินหน้าเต็มที่มากเลยอะค่ะ
0: ก็ที่ปรึกษาที่อะไรก็ต้องหลุดกันทั้งแผงหมดนะ
1: แต่มีคนหนึ่งที่เป็นตำรวจอ่ะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาคุณอนุทินด้วยอ่ะลาออกแล้วนะคะทิ้งเรือแล้วนะสละเรือแล้วนะคะ
0: คงมีได้รับสัญญาณอะไรมาครับ
1: นายแพทย์สรณะบอกว่าได้เสนอหลักฐานใหม่เพื่อยืนยันสถานะการทำงานของผมโดยผมเนี่ยได้รับหนังสือตอบจากมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวาน10สิงหาใช่ไหมคะหนังสือยืนยันว่าผมลาออกจากความเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสิ้นสุดตั้งแต่8มกราคม65ซึ่งเป็นการยืนยันสถานะที่ชัดเจนว่าผมไม่ได้เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสถาบันกล่าวก่อนที่จะมาเป็นกสทช.และ8มกราคม65ถึง12เมษายน65เนี่ยมันเป็นระยะเวลาก่อนที่ผมจะมาเป็นกรรมการกสทช.ผมก็ประกอบวิชาชีพอิสระทางแพทย์เนี่ยแต่ไม่ได้รับราชการไม่ได้มีสถานะกับมหิดลเลยเพื่อให้ดูแลและส่งต่อผู้ป่วยไปตามความจำเป็นซึ่งการปฏิบัติงานในลักษณะนี้ไม่ได้เป็นการรับเงินตอบแทนโดยตรงจากมหาวิทยาลัยมหิดลหรือคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีส่วนการประกอบวิชาชีพอิสระในโรงพยาบาลรัฐเป็นเรื่องที่ทำได้มีกรณีตัวอย่างอาจารย์แพทย์ที่เกษียณแล้วก็ไปผมไม่ได้เป็นพนักงานประจำไม่ได้เป็นลูกจ้าง
0: ครับ
1: ทำไมจดหมายนี้มาช้าจังอะฮะจนศาลตัดสินแล้วทำไมเพิ่งมาแล้วไอ้ใบเสร็จ
0: มัน
1: เหมือนอะไรที่ก่อนหน้านี้
0: ก็ไปรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเอาไว้แล้วถ้าโปรดเกล้าไว้พ้นจากตำแหน่งแล้วก็ไปยื่นเอาหลักฐานเหล่านี้ไปยื่นศาลปกครองก็ลุ้นท่านอาจจะรับคำร้องก็ได้เพราะว่าที่ท่านไม่รับคำร้องเนี่ยที่ทุ่งจะสั่งไปเมื่อสักสองสามวันที่แล้วเนี่ยว่าไม่รับคำร้องของหมอสรณะเนี่ยเพราะว่าศาลท่านบอกว่า
1: ข้อมูลใหม
0: ่ก็ยังไม่ได้โปรดเกล้าพ้นจากตำแหน่งอ่ะ
1: อ๋อยังไม่มีหลักฐานยังไม่มีเหตุที่จะรับไว้
0: ใช่เพราะฉะนั้นเมื่อถูกโปรดเกล้าพ้นจากตำแหน่งแล้วโอเคคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมมาร้องก็อะไรก็มาดูว่าท่านจะรับไหมถ้ารับก็อันนี้ก็เป็นพยานหลักฐานที่จะไปสู้ไปถ้ายังติดใจอยู่นะถ้ายังติดใจอยู
1: ่ก็ติดใจอ่ะเนี่ยวันนี้ให้สัมภาษณ์บอกว่าไอ้คำสั่งที่ไม่รับคำฟ้องเกี่ยวกับสถานะของตนที่พี่ไปศาลบอกว่าก็ยังไม่ได้มีเรื่องโปรดเกล้าออกนี่จะมาให้พิจารณาได้ไงผมก็ขอให้ศาลเพิกถอนคำวินิจฉัยกรรมการสถานะกสทช.ที่บอกว่าผมไม่ได้เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรืออาจจะเดือดร้อนจากหรือเสียหายจากคำวินิจฉัยนี่หมายความว่าวินิจฉัยของคณะกรรมการสถานะดังกล่าวจึงไม่มีผลต่อการดำรงตำแหน่งและอำนาจของตนขอยืนยันว่ายังคงต้องปฏิบัติหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งโอเคถ้าอย่างนั้นเมื่อกี้กำลังสงสัยอยู่ว่าถ้าโปรดเกล้าให้พ้นแล้วและไปร้องศาลปกครองยังจะมาทำงานอีกหรือเปล่าคะ
0: อ๋อไม่ได้นะโปรดเกล้าพ้นแล้วก็พ้นแล้วครับแต่เพียงแต่ว่าท่านยังติดใจหวังว่าศาลท่านจะให้ความเป็นธรรมแล้วก็รับคำร้องแล้วก็ไปนั่นกันมาศาลอาจจะมีคำตัดสินอะไรออกมาอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องอนาคตก็เป็นสิทธิ์ของท่าน
1: แล้วยังไง
0: เห็นว่าท่านต้องพ้น
1: จาก
0: ตำแหน่งไม่ผิดก็ท่านก็มีสิทธิ์ที่จะนั่นก็มีสิทธิ์ไปยื่นไปแล้ว
1: คุณอนุทินจะชักเข้าชักออกถ้าศาลปกครองบอกอีกอย่างนึง

0: คุณอนุทินทูลเกล้า
1: ไหมอ๋อไม่ถ้าศาลปกครองท่านทำอย่างนี้ก็แสดงว่ามันเป็นคนละขั้นตอนแล้วครับคือศาลท่านจะไม่ตัดสินเพราะว่ายังไม่พ้นจากตำแหน่งคุณอนุทินเขาก็โอเคถ้างั้นเขาเดิมเดินกระบวนการเขาปกติไม่ต้องกังวลว่าศาลไปคาราคาสั่งที่ศาลที่แรกเรากังวลใช่ไหมถ้าศาลรับคำร้องแล้วคุณนายก
0: คือมันก็จะเป็นช่องว่างทำอะไรไม่ได้เลย
1: มันจะเกิดไอ้สภาพที่มันยันไปยันกันมาหมดเนี่ยแต่ที่ศาลนั้นก็โอเคเลยบอกว่าอ๋อยังไม่มีเหตุที่จะรับเพราะคุณก็ยังไม่ได้พ้นใช่ไหมฮะแต่ถ้าพ้นไปแล้วนี่ก็จบก็หมายถึงว่าทำงานไม่ได้ในตำแหน่งนั้นแต่ว่ากระบวนการที่คุณจะไปเรียกร้องขอความเป็นธรรมอะไรคุณก็ทำไปถ้าศาลท่านตัดสินมาแล้วมันจะอะไรยังไงก็มาว่ากันอีกทีว่าช่องทางของกฎหมายก็เปิดทางอะไรไว้ยังไง
0: ใช่ค่ะวิธีการเรียกร้องขอความเป็นธรรมแต่การเรียกร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยก็จะยื่นไปที่ศาลปกครองอีกนะคะ
1: ก็ไปที่ศาลปกครองครับเพราะว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยที่คณะกรรมการสรรหาต่างๆที่ก็มีความเห็นมันก็เป็นเรื่องของคำสั่งทางปกครองหมด
0: แล้วทีนี้จะให้ศาลปกครองตัดสินว่าคณะกรรมการสรรหาทำดีชอบหรือไม่ชอบใช่ค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าคณะกรรมการสรรหาไม่มีสิทธิ์มันจบไปแต่ตอนนั้นแล้วจนเขาทำงานมา5ปีแล้วจะมาบอกว่าเขาอะไรอ่ะมาไม่ถูกต้องเหมือนไม่มีตัวตนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่มีสิทธิ์แล้วจะยังไงต่อคะในเมื่อปล่อย
1: ศาล
0: ไปแล้ว
1: ถ้าศาลนั้นศาลท่านจะต้องบอกให้จบฮะ
0: ว่า
1: ถ้าศาลตัดสินมาว่าอย่างนั้นนะท่านต้องบอกให้จบท่านก็ต้องบอกว่าให้นายกรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลเพื่อขอให้แต่งตั้งนายแพทย์สรณะกลับมาดำรงตำแหน่งต่อไปถ้าสมมติเขาตัดถ้าสมมติเขาตัดสินแล้วนะว่าไอ้สิ่งที่ทางคณะกรรมการสรรหาดำเนินการไม่ถูกต้องนะเนี่ยไม่มีอำนาจหรือไม่มีอะไรที่จะทำหรือก็แล้วแต่ศาลเวลาตัดสินเนี่ยท่านจะไม่ตัดสินด้วนๆอย่างนั้นท่านแล้วท่านจะต้องบอกว่าแล้วจะต้องใช้ทำยังไงต่อไปเพื่อที่จะคุ้มครองสิทธิ์ของนายแพทย์สรณะผู้ร้องเขา
0: เหรอฮะจะเป็น
1: อะไรไปมันก็อยู่เนี่ยผมคิดว่าหนึ่งเอาแค่ว่าตอนนี้รอโปรดเกล้าลงมาเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้คุณสรณะพ้นแล้วเมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยยังอยากจะยื่นอยู่ไหมถ้ายื่นก็ไปรอลุ้นว่าศาลท่านจะรับไหมถ้ารับแล้วท่านจะตัดสินว่าอย่างไรเนี่ยมันยังมีขั้นตอนไปเยอะมากครับ
0: กลัวอย่างเงี้ยค่ะไม่ให้กลัวหรอกจะเป็นไปได้ไหมคะว่าตัดสินว่ากรรมการสรรหาทำไม่ถูกหน้าที่มันจบไปแต่ตอนเอาเขาเข้ามาแล้วอยู่ๆเขามาทำงาน5ปีมาตัดสินใหม่ว่าเอาเขาออกไม่ได้ให้นายกเนี่ยนำความขึ้นทูล9ในระหว่างรอทูล9ให้ไปประชุมก่อนเลยอะไรเงี้ย
1: ไม่คงไม่ได้แต่กรรมการที่เขาร่วมอยู่ก็ไม่ประชุมท่านไปประชุ
0: มเนี่ย
1: ใน
0: กฎ
1: ฝ่ายกฎหมายของท่านอาจจะตีความยืนยันแล้วว่าท่านมีสิทธิ์เลยนะใช่ไหมฝ่ายประชุมประจำข้าราชการเขาก็พร้อมที่จะออกวาระให้ท่านนั่งเป็นประธานเลยแต่กรรมการคนอื่นเขาไม่เอาด้วยเสียงข้างมากเขาไม่เอาถ้ามีเสียงข้างมากเขาร่วมประชุมกับท่านด้วยนะท่านก็เดินหน้าไปแล้วจนกว่านายกเขาจะยื่นแล้วก็จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการท่านถึงจะหยุดปฏิบัติหน้าที่
0: ที่ฉันเห็นท่านนายนั่งให้สัมภาษณ์วันนี้ไหมคะ
1: วันนี้แบบวันนี้ไม่ได้ดูรายละเอียดนะครับ
0: นั่งให้สัมภาษณ์ดูแบบท่านมั่นใจในตัวท่านน่ะมั่นใจว่าโดนรังแกเป็นเกมเป็นทฤษฎีทฤษฎีแต่ให้ผมพูดเลยแต่ว่าคอนเชียสผมเนี่ยมันบอกอย่างนั้นก็พูดภาษาอังกฤษเยอะนะฮะเป็นทฤษฎีที่ผมเล่าไม่ได้แต่คอนเชียสผมอ่ะผมคิดว่ามันอย่างนั้น
1: ก็แนะนำท่านให้ถ้าสมมุติต้องพ้นไปแล้วแล้วก็สู้ทางศาลปกครองแล้วก็ไม่ชนะนะให้เขียนเปิดจดเป็นนั่นนะเป็นหนังสือเลยฮะเปิดโปงกระบวนการที่เลื่อยขาเก้าอี้ท่านอะไรเงี้ยมันจะเป็นเบสเซลเลอร์
0: อาทิตย์ที่แล้วเดินไปหาหมอมาที่สลับเวรกับคุณณรงค์จำได้ไหมคะ
1: ครับ
0: พอหาหมอเสร็จเรียบร้อยท่านก็ไปรอรับยาปรากฏหมอที่ตรวจที่ท่านมารอรับยาของดิฉันอีก
1: เอาหมอก็ไม่สบายกันหมอ
0: ก็มาหาหมอเหรอหมอเนี่ยรอรับยาก่อน
1: เออ

0: หมอหัวใจผมก็เหมือนกันหมอหัวใจผมก็มารับยาอยู่นั่นผมก็เห็นอยู่ยังไม่ทันตรวจผมเลยนะผมไปถึงเช้าปั๊บอ้าวเจอหมอที่รักษาผมมาเข้าใจว่าท่านจะเซ็นท่านเอง
1: ค่ะ
0: ท่านอาจจะ
1: หมอเขาเป็นโรคหัวใจเหมือนกันเหรอฮะ
0: ไม่หมอเขาเซ็นจ่ายยาได้ทุกชนิดครับ
1: อ๋อ
0: ฮะคงแบบมียาอะไรของเขาก็คงอาจจะเซ็นยกเว้นหรือว่าอาจจะให้หมอคนอื่นเซ็นก็ทำได้หมด
1: ค่ะหมอก็มาหาหมอเหมือนกันนะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคร
0: ับพักสักครู่ครับ
2: คุณเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่กรุณาคลิกลิงก์เพื่อยืนยันการรับรางวัล
3: ช้าก่อนครับ SMS อาจมาจากมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ด้วย4ไม่ไม่คลิกลิงก์ระวังกับดักอันตรายไม่เชื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนเสมอไม่รีบหยุดตั้งสติคิดให้รอบคอบและไม่โอนระวังสูญเงินมีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยตลอดออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง

0: เรดิโอเน็ตเวิร์กพลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: นาฬิกา 22 นาทีครับคุณนันท์ครับคุยกันต่อนะครับ
6: พี่สายก็ดูที่แล้วเราอ่านข่าวเรื่องคุณเกรียงกันตินันประเด็นอะไรนะอะไรสักอย่างตรงเนี้ย
5: ผมจำไม่ได้แล้วกัน
6: ใช่ไหมคะปรากฏว่านายวรสิทธิ์ชื่อวรสิทธิ์เหมือนกันนะกันตินันสส.อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยบุตรของคุณเกรียงกันตินันได้โพสต์บนเนี้ยค่ะว่า10:30 ในเกรียงกันตินันท์บิดาได้เสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธในวัย73 ปีค่ะ
5: วิชัยยุทธ
6: แล้วก็จะนำร่างกลับไปทำพิธีที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
5: ชื่อเล่นชื่อเบี้ยวนะคุณเกรียง
6: ค่ะ
5: นายเกรียงกันตินันท์หรือเบี้ยวอดีตรมช.มหาดไทยและอดีตส.ส.อุบลราชธานีหลายสมัย
6: เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยรุ่นคุณยิ่งรักใช่ไหมคะ
5: ผมไม่แน่ใจ
6: เป็นคนที่สนิทกับคุณทักษิณมากเวลาต่อสายตรงได้เวลาคุณทักษิณก็จะวิดีโอคอลมาแซวได้อะแซวสนุกได้เลยอ่ะอย่างนั้นเลยอะค่ะ
5: ครับก็ตอนคุณทักษิณเขาอยู่ดูไบอยู่ต่างประเทศก็คุณเกรียงเนี่ย
6: ก็จะเป็นใกล้ชิดที่สุด
5: ก็จะเป็นอดีตส.ส.ที่จะไปมาสู่สม่ำเสมอนะเป็นคนที่ไปมาสู่สม่ำเสมอเขาก็ฐานะเขาก็มีความพร้อมด้วยมีความพร้อมที่จะไปเดินทางไปพบคุณทักษิณไปอะไรต่างเกิด2495
6: อ๋อยุคคุณเศรษฐาทวีสินค่ะ
5: เป็น
6: ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย
5: ล่าสุดเนี่ยดิ
6: ใช่ค่ะ
5: คุณจะได้ตำแหน่งนะ
6: คือที่เข้าใจว่าต้อง

0: จะได้ควรจะได้นานแล้วเพราะดังแล้วนะได้รับฉายาแม่ทัพภาคอีสานเลยนะอ๋อหนึ่งกันยายน
1: นี้เขาไม่เคยอุบลนี่เขาไม่ได้กวาดนะฮะท่านเมื่อก่อนนี้เลยเนี่ยก็ยังมีประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ตั้งแต่สมัยคุณสุทัศน์เงินหมื่นก่อนที่จะแยกไปเป็นอำนาจเจริญแล้วก็มาคุณอิสระสมชัยแนนบุญทิเขาชื่ออะไรบุญธิดาสมชัยเนี่ย
0: แล้วก็มีคุณอะไรที่เคยเจอโดนเรื่องปลากระป๋องอ่ะ
1: อ๋อ
0: ที่โหดังมากโดดเด่นมากจนคุณทักษิณมาจีบอ่ะขอจะขอเอาไปอยู่ด้วยที่ไทยรักไทยอ่ะสังกัดประชาธิปัตย์อ่ะชื่อคุณอะไรอ่ะ
1: เป็นรัฐมนตรี
0: เป็นรัฐมนตรีด้วย
1: ช่วยด้วย
0: เคยโดนเรื่อง
1: ตอนหลังมาโดนคดี
0: ปากกระป๋องอะไร
1: ไอ้ปากกระป๋องนั่นรอดนะคะที่มาโดนจริงอ่ะเพิ่งจะโดนไปเรื่องงบประมาณเนี่ยค่ะวิทูลนามบุตร
0: วิทูล
1: คุณวิทูลนามบุตร
0: นี่ก็อุบลนั่น
1: ใช่คือจะว่าเป็นแม่ทัพก็แม่ทัพอะไรก็ใช่แต่ว่าโดยประวัติยาวก็คือว่าอุบลไม่ใช่จังหวัดที่สามารถกวาดได้หมดมีอยู่พักหนึ่งที่พักเพื่อไทยได้แต่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้อะกังฟูยังเอาไปอ่ะพี่อาจารย์
0: ใช่ได้หลายพื้นที่
1: เขามีอะไรของเขาแปลกๆอยู่อุบลเนี่ยเป็นจังหวัดที่ประชาธิปัตย์ก็ครองมาก่อนด้วยแล้วจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่สามารถจะแบบกวาดได้หมดค่ะ
0: ก็ไม่ทราบว่าป่วยเป็นอะไรนะคุณเกรียง
1: ค่ะ
0: ไม่ได้มีข่าวก่อนหน้านี้นะว่าเจ็บป่วยเป็นอะไรไม่สบายเรื่องอะไรยังไงแต่ก็สังเกตว่าผ่ายผอม
1: เห็นแต่ละครั้งอยู่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมแต่ว่าดูแล้วผอมลงไปกว่าที่เคยผอมที่เห็นภาพล่าสุดนะ
1: ค่ะ
0: ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็สมาชิกพรรคเพื่อไทยทุกท่านด้วยนะฮะ
1: ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ
0: ครับ
1: เมื่อก่อนก็วันเดินกันทุกอาทิตย์นะคะพี่ไพศาลเด
0: ิน
1: ต้องไปเฝ้าบ้านเดินต้องไปเฝ้าบ้านคุณเสนาะเทียนทองสมัยคุณเสนาะเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเลยอ่ะอยู่ที่หมู่บ้านเมืองทองอ่ะเข้าบ้าน
0: ใกล้
1: ค
0: ุ
1: ณเสนาะใช่ค่ะแล้วบ้านเขาใกล้คุณเสนาะ
0: อยู่กับป้า
1: เขาจะเดินมาบ้านคุณเสนาะนี่จำได้เขาจะเดินมาบ้านคุณเสนาะ
0: อยู่ใกล้
1: เวลาที่นักข่าวไปสัมภาษณ์เนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังก็นี่แหละคุณเกียงคันตินันเดินมาบ้านคุณเสนาะทุกวันวันเสาร์หรือวันอาทิตย์จำไม่ได้ละ
0: ครับวันนี้เนี่ยทางสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะนำโดยคุณภคินวรรณปีชาวรวรรณปีชานะคุณภคินวรวรรณปีชาประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยรองประธานแล้วก็มีอดีตประธานด้วยนะนายเฉลิมพลนิยมสิงห์แล้วก็มีเลขาของคุณธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเนี่ยก็ได้ร่วมกันแถลงเป็นบอกว่าเป็นการแถลงเพื่อทวงคืนศักดิ์ศรีของนายกอบจ.ผู้ล่วงลับหลังจากที่คุณฉลองเลี้ยวแรงอดีตส.ส.ซึ่งยิงพันตำรวจธงชัยเสียชีวิตเนี่ยได้ไปแถลงกับผู้สื่อข่าวนะมีการกล่าวหาว่าสาเหตุการยิงเนี่ยเพราะว่าพันตำรวจธงชัยเป็นหนี้จำนวน11ล้านบาทนะก็ปรากฏว่าวันนี้ก็ร่วมกันแถลงหลายท่านนะอย่างคุณเฉลิมพลเนี่ยซึ่งเป็นอดีตคุณเฉลิมพลนิยมสิทธิ์นี่เป็นอดีตประธานสภานะคุณเฉลิมพลบอกว่าสาเหตุที่ต้องมาแถลงข่าวก็เนื่องจากสมาชิกสภาอบจ.นนทบุรีรวมถึงบุคลากรที่ทำงานใกล้ชิดกับพันตำรวจเอกธงชัยรู้สึกไม่สบายใจต่อข้อมูลที่ปรากฏในสื่อซึ่งอาจทำให้สังคมเข้าใจว่าพันตำรวจธงชัยเป็นฝ่ายกู้ยืมเงินจากนายฉลอง11ล้านจึงต้องการนำข้อมูลที่มีเนี่ยมาชี้แจงต่อสื่อมวลชนและประชาชนเพื่อทวงคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เสียชีวิต

คุณเฉลิมพลบอกว่าจากการตรวจสอบและถอดข้อความบทสัมภาษณ์ของคุณฉลองที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อเนี่ยพบว่ามีการพูดถึงเงิน6ล้าน15ล้านและ11ล้านเรียนถึงประเด็นการจ่ายเงินเพื่อสละสิทธิ์ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งโดยเฉพาะกรณีที่นายฉลองกล่าวถึงการพูดคุยกับนายณรงค์และระบุว่าเป็นเรื่องของเงินที่เกี่ยวข้องกับการส

0: ได้ว่ากู้กันเมื่อใดจำนวนเท่าใดมีการโอนเงินหรือไม่นำเงินไปใช้ทำอะไรและมีกำหนดชำระคืนอย่างไรเพราะเงินจำนวน11ล้านบาทไม่ใช่เงินจำนวนเล็กน้อยที่จะสามารถกล่าวอ้างกันลอยๆได้แล้วก็ยังเปิดเผยว่าเปรียบเทียบกับบัญชีทรัพย์สินที่ทั้งสองฝ่ายเคยยื่นต่อปปช.เนี่ยบัญชีทรัพย์สินของนายฉลองที่ยื่นเมื่อปี2554ก็พบว่ามีเงินสดและเงินในบัญชีรวมกันเนี่ยไม่ถึง 200,000 บาทขณะที่บัญชีทรัพย์สินของพันตำรวจเอกธงชัยที่ยื่นต่อปปช.ล่าสุดในปี2568มีมากกว่า300ล้านบาท
1: แต่300เนี่ยเป็นที่
0: ดิน
1: 280
0: ล้านใช่ส่วนใหญ่เป็น
1: เงินสดที่เงินสดก็มีแค่หลักแสนค่ะอันนี้ก็ที่เราอ่านเมื่อวานน่ะนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็200 300ล้านเป็นของภรรยาเท่าไหร่นะพี่18ใช่ไหมคะเงินสดเนี่ยไม่มีใครมีเยอะทั้งคู่เลยเดี๋ยวฉันเปิดค่ะ
0: แล้วก็มีหนี้ประมาณ5ล้าน6ที่ล่าสุดเนี่ยนะมีหนี้สิน5ล้าน6เนี่ยก็เนี่ยแล้วก็เขาบอกว่าคุณเฉลิมพลเขาบอก
1: ทุกท่านคำถามเพิ่มเลยก็แล้วกันค่ะพี่แผนขออนุญาตค่ะก็คือพันเอกธงชัยและนางสาวดวงรักนรจีนอยู่กินฉันสามีภรรยาแจ้งมีทรัพย์สิน305ล้านกับ359,000ก็แล้วกันมีหนี้สิน5ล้าน8พลเอกธงชัยมีทรัพย์สิน286ล้านมีเงินฝาก 249,000 ค่ะมีที่ดิน260ล้านกับ 695,000 โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง20ล้านสิทธิและสัมปทานก็คงเป็นพวกอะไรนะคะประกันชีวิตอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะสิทธิและสัมปทาน5ล้าน5ทรัพย์สินอื่นก็ 200,200 แก้แหวนเงินทองอะไรก็ว่าไปส่วนนางสาวนงรักนรจีนที่อยู่กินฉันสามีภรรยามีทรัพย์สิน18ล้านเงินฝากก็200,000เองค่ะ216,000เงินลงทุน700,000เงินกู้ยืม5ล้าน7ที่ดิน4ล้านโรงเรือนล้าน5รถ200,000สิทธิและสัมปทาน5ล้านทรัพย์สินอื่นล้าน2
0: ครับ
1: คืออันนี้ก็พูดกันตามตรงนะคะว่าทั้งนายฉลองทั้งพันตำรวจเอกธงชัยก็ไม่ได้มีเงินสดกันตามที่แจ้งเนี่ยก็มีหลักเงินสดแค่คนละ 200,000 ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คุณเฉลิมพลบอกว่าตนเองทำงานใกล้ชิดกับพันตำรวจธงชัยมานานประมาณ20ปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่เคยได้ยินว่าพันตำรวจธงชัยเคยไปกู้ยืมเงินจากนายฉลองจำนวน11ล้านบาทและไม่เคยเห็นว่ามีการทวงถามเงินจำนวนดังกล่าวกันมาก่อนหากมีการกู้เงินจริงเหตุใดจึงไม่เคยมีการพูดถึงหรือทวงถามมาก่อนระยะเวลาประมาณ20ปีและเพิ่งมาปรากฏประเด็นเรื่องเงินกู้หลังเกิดเหตุยิงในทางกลับกันกลุ่มผู้แถลงระบุว่าทราบว่าที่ผ่านมาเนี่ยพันตำรวจธงชัยได้ให้ความช่วยเหลือนายฉลองหลายครั้งทั้งเรื่องการเงินการรักษาการเจ็บป่วยและเรื่องธุรกิจโดยในช่วงที่ทั้งสองยังมีความสัมพันธ์เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันพันตำรวจเอกธงชัยให้การสนับสนุนและช่วยเหลือนายฉลองมาโดยตลอดรวมถึงยังเคยให้ความช่วยเหลือ
1: ขออนุญาตค่ะที่อาจารย์เราต้องพักอีกไหมคะ
0: ต้องพักก่อนสักครู
1: ่ค่ะค่ะ
0: ครับจะกลับมาครับ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,000

0: 100 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง2มุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสามสิบหกนาทีครับมาติดตามสองมุมข่าวต่อ
4: ค่ะเมื่อกี้พูดถึง
3: ก็เนี่ยฮะเขาก็พยายามแถลงที่จะตอบโต้นะสิ่งที่คุณฉลองเรียวแรงเขากล่าวหาว่าปมเหตุมาจากเรื่องเงิน11ล้านตอนนี้เขาพยายามที่จะยืนยันว่าเท่าที่เขาใกล้ชิดเท่าที่เขารับรู้ไม่มีหรอกที่คุณธงชัยเขาจะไปติดค้างหนี้คุณฉลองอะไรเงี้ยแล้วก็มีการย้อนกลับทำนองว่ามีแต่ให้ความช่วยเหลือคุณฉลองได้ซ้ำไปก็ประมาณนี้นะก
4: ็ไม่ว่าจะได้ฉลองมีโรคเกี่ยวกับเส้นเกี่ยวกับเลือดข้นต้องใช้เงินในการรักษาตัวก็สนับสนุนตลอดตนรู้จักคนที่ช่วยเหลือนายฉลองมาตลอดด้านการเงินเขาพร้อมจะมาเป็นพยานให้ด้วยเขาเคยช่วยนายฉลองทำธุรกิจณวันนั้นมีกำไร10ล้านบาทเขาก็มาถามนายยกธงชัยว่าจะให้หักในส่วนที่เป็นหนี้กันกับนายฉลองไหมนายยกบอกไม่ต้องให้นายฉลองไปทั้งหมด
3: ในธุรกิจอะไร
4: ไปทำกำไรได้มา10ล้านแล้วเขารู้ว่าฉลองเป็นหนี้นายยกธงชัยเขาจะหักไว้ให้เลยเอาไหม พร้อมจะมาเป็นพยานให้ พร้อมจะเป็นพยานให้ว่าตกลงใครเป็นหนี้ใครกันแน่คือมาพูดให้เสียหายว่าคนตายเนี่ยเป็นหนี้แล้วไม่ใช้เขาก็รับ ไม่ได้กันค่ะจริงๆแล้วเรื่องเงิน10ล้านบาทมันไม่น่าจะจริงแล้วในวันนี้นายฉลองอาจมีหนี้สินจำนวนมากและคิดว่าทางออกสุดท้ายคือมาหยิบยืมเพื่อนแต่เพื่อนให้ไม่รู้จะให้ยังไงแล้วก็เลยเป็นเหตุให้ฉุนขาดนายฉลองมาขอเงินหลายครั้งทั้งที่ทำงานและที่บ้านส่วนการเถียงกันเป็นเรื่องปกตินายฉลองคนเสียงดังแต่นายกไม่สร้างศัตรูและไม่ตอบโต้แต่ให้การช่วยเหลือทุกครั้งเพราะว่าสงสารเพื่อนการที่นายฉลองมาขอเงินนายกเป็นประจำก็มีทั้งได้และไม่ได้ส่วนที่อ้างว่าคนขับรถจะยิงก่อนตำรวจได้ดูปืนในที่เกิดเหตุพบว่ายังไม่ได้ขึ้นลำกล้องและปืนยังอยู่ในซองในกล้องวงจรปิดนายฉลองได้เตรียมตัวมาอย่างดีมือถือปืนแล้วค่ะมีปืนจริงแต่ยังไม่ได้ขึ้นลำกล้องซึ่งนี้ก็ดูแล้วคือถ้าขึ้นลำกล้องแล้วก็ถือปืนเนี่ยไม่น่าจะ
3: คงจะยิง
4: หนีออกไปคือไม่น่าจะวิ่งหนีออกไป
3: คนขับรถใช่ไหม
4: ปืนใช่ค่ะถ้าหยิบปืนมาแล้วจะสู้เนี่ยโดนยิงออกไปไม่ได้ถือปืนตามไปนะคะก็เหมือนกับตรงกับที่เขาพูดอ่ะว่าเขาไปตรวจแล้วมีปืนอยู่ในรถแล้วไม่ได้ขึ้นลำกล้องถ้าหยิบปืนมาจะนั่นไม่มีใครวิ่งตัวป่าแล้วก็ต้องถือปืนป้องกันตัวเองออกไปด้วยอะค่ะค่ะ
3: ครับก็ภาพมันก็ปรากฏอยู
4: ่ค่ะ
3: นะว่าเหตุมันน่าจะเกิดในลักษณะยังไงนะอันนี้ว่าในเรื่องคุณฉลองก็วันนี้ตำรวจพาไปขอหน้าศาลฝากขังแล้วก็ศาลแล้วตำรวจคัดค้านการประกันศาลก็ไม่ให้ประกันเลยนะก็คุณฉลองก็ต้องเข้าเรือนจำแบบ
4: โอ้ถ้าให้ประกันตำรวจก็คงจะรับได้อีกค่ะเพราะว่าภาพเมื่อวานนี้ที่นายฉลองนั่งสูบบุหรี่ต่อหน้าตำรวจแล้วก็ไม่ได้ใส่กุญแจมือเนี่ยเป็นภาพที่สื่อมวลชนต่างประเทศเอาไปขึ้น
3: ในการ
4: เขียนข่าวเรื่องนี
3: ้เสียหายมาก
4: เขาเอารูปนี้เพราะอะไรอะคะพี่ไพศาล
3: อะไรนะ
4: เขาเลือกรูปนี้เพราะอะไรในเชิงข่าวอะคะต่างประเทศอะที่เขาเอารูปนี้ไปลงอะคะมันมีรูปอื่นตั้งเยอะแยะแต่เขาเอารูปตอนที่แบบสูบบุหรี่แล้วพ่นควันแล้วตำรวจก็นั่งกุมมือแบบฟังผู้ต้องหา ถแถลงด่าคนตายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ได้บรรยากาศที่สุดผู้ต้องหาคดีฆ่าคนตายมีแบบมีพยานหลักฐานชัดเจนให้การรับสารภาพด้วยนะแต่ว่านั่งแบบสบายเลยสูบบุหรี่ถแถลงข่าว
4: แล้วตำรวจก็นั่งฟังนิ่งๆเขาคือถ้าภาพภาพหนึ่งเนี่ยมันแทนคำได้เป็นล้านคำอ่ะฝรั่งเห็นภาพนี้เขาจะตีความว่ายังไงสำหรับเมืองไทยอะคะ
3: ก็เขาคงมองว่ามันก็เป็นเมืองที่คนก็มีอภิสิทธิ์คนก็มีในการปฏิบัติตามข้อกฎหมายเนี่ยก็อาจจะไม่
4: ได้เท่าเทียมกัน
3: ไม่เป็นมาตรฐาน
4: คุณเป็นใคร
3: ไม่ได้เป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วแต่ว่าคุณอยู่ในสถานะอย่างไรในสายตาของเจ้าหน้าที่ครับ
4: ก็อธิบายประเทศไทยได้ชัดเจนอย่างนั้นเลยค่ะ
3: ก็เสื่อมเสียดูเสื่อมเสีย
4: ก็ตรงตามที่เขาคิดเขาเข้าใจประเทศไทยกันอยู่แล้วเขาเข้าใจประเทศไทยอย่างนั้นอยู่แล้วและภาพนี้ก็เพียงแค่สัมทับว่าที่พวกคุณคิดกันน่ะมันเป็นความจริงเท่านั้นเองที่พวกคุณได้ยินมาเนี่ยมันเป็นความจริงนี่คือภาพยืนยัน
3: คุณอนุทินเนี่ยเขาจะเป็นดัชนีที่วัดกระแสได้เป็นอย่างดีตัวเขาอะเขาจะรู้เลยว่าเพศภัยมันจะมาถึงตัวเขามากมายยังไงเขารีบให้สัมภาษณ์อะไรซับแซงเลยนะบอกเป็นฆาตกรทำอะไรต่างใช้คำพูดแรงๆมากเพียงแต่ว่าสั่งผบ.ตร.ผบ.ตร.บอกอะไรไปตักเตือนหรือไปตำหนิอะไรแล้วนะ
4: ตกลงโดนปรับนะตำรวจโดนปรับ 3,000 ฉลองโดนปรับ 5,000
3: ไอ้เรื่องสูบบุหรี่ใช่ไหม
4: สูบบุหรี่ฮะ
3: มันก็เป็นกฎหมายชัดอยู่แล้วล่ะ
4: ก็คือเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าของสถานที่ปล่อยให้เขามาสูบต่อหน้าไม่ห้ามปรามโดน 3,000 นายฉลองสูบก
3: ็
4: 5,000 ค่ะ
3: จากเรื่องคุณฉลองคุณอันวันนี้เนี่ย
4: ตำรวจ
3: แล้วก็จัดหางานจังหวัดระยองตำรวจตม.ฝ่ายปกครองหน่วยความมั่นคงบุกตรวจไซต์ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ของทุนจีน Data Center นี่แหละหลังถูกร้องเรียนมีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานพบแรงงานกว่า400คนเจ้าหน้าที่ถึงกับพอเห็นเจ้าหน้าที่ถึงกับแตกคือวิ่งหนีกันกระเจิงหลายรายกระโดดลงคลองว่ายน้ำหนีสุดท้ายรวบได้24รายเป็นเมียนมา20จีน4ไม่มีใบอนุญาตทำงานทั้งหมดก็ส่งดำเนินคดีพร้อมประสานตม.ผลักดันออกนอกประเทศวันนี้ก็นำโดยแรงงานจัดหางานจังหวัดระยองส่วนที่กำลังกับเจ้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยองตำรวจภูธรจังหวัดระยองตำรวจสันติบาล1กรมน.จังหวัดระยองสภ.บ้านฉางและฝ่ายปกครองอำเภอบ้านฉางภายใต้การสั่งการของนายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเข้าตรวจสอบไซต์งานก่อสร้างศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ขนาดใหญ่กลุ่มทุนจีนในพื้นที่หมู่6ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง
4: ค่ะ
3: นะแล้วเนี่ยก็บอกว่าจากที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยเนื่องจากได้รับการร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าภายในพื้นที่ก่อสร้างเนี่ยมีแรงงานสัญชาติจีนและเมียนมาลักลอบเข้ามาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงบูรณาการกำลังเข้าตรวจสอบและตรวจเอกสารแรงงานทั้งหมดเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงไซต์งานซึ่งมีพื้นที่ก่อสร้างและแคมป์ที่พักขนาดใหญ่กว่า100ไร่พบแรงงานจำนวนมากกำลังทำงานและพักอาศัยอยู่ภายในพื้นที่คาดว่ามีมากกว่า400คน
4: ค่ะ
3: ทันทีที่เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบแรงงานบางส่วนเกิดความตกใจและพากันวิ่งหนีไปคนละทิศละทางเจ้าหน้าที่ต้องกระจายกำลังติดตามจับกลุ่มโดยพบว่าหลายรายพยายามหลบหนีด้วยการกระโดดลงคลองและว่ายน้ำหนีออกจากพื้นที่แต่เจ้าหน้าที่สามารถติดตามควบคุมตัวไว้ได้เนี่ยก็ได้24คนจากประมาณคาดการณ์ว่า400
4: เข้าใจว่าที่รวบได้24รายคือว่ายไปแล้วก็ว่ายกลับมาเองนะคะเพราะไม่รู้จะว่ายไปไหนนะ

0: ถ้าจะไหว้ไปไหนฮะกูสัญชาตญาณก็เฮ้ยคอกระโดดไหว้ไปแล้วก็คิดได้ว่าจะไปไหนฮะ
1: กลับมาโดนจับดีกว่านะ
0: ถ้าจับยังไงก็รับประกันมีข้าวกินไหว้ไปเรื่อยๆไม่รู้จะไปโผล่ตรงไหน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เนี่ยเป็นเมียนมา20สัญชาติ4ไม่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยอย่างที่เรียนไป
0: แล้วมันสามารถทำใบอนุญาตได้ไหมคะ
1: ก็ต้องอย่างก็ต้องผลักดันออกไปก่อนแล้วก็ทำใบอนุญาตแล้วก็จะกลับเข้ามาก็ว่ากันไปแต่ในขณะที่จับกลุ่มได้นี่ก็ลักลอบเข้าเมืองอยู่ละลักลอบทำงานนะ
0: ดิ้นก็ไม่รู้จะทำยังไงนะงานก่อสร้างก็ต้องใช้คนงานคนงานก็ไม่มีประเทศชาติไปอย่างจะก้าวหน้า
1: แต่คิดว่าคง
0: แต่ไม่มีคนงาน
1: คงจะมีอะไรที่คงจะมีเหตุอะไรที่ทำให้ถูกระดมกำลังมาจับกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าคงมีเหตุอะไรอยู
0: ่เพราะว่าอะไรดูไหมคะ
1: จะบอกว่าร้องใหญ่มากเรียนผมก็ไม่เชื่อเท่าไหร่
0: ใหญ่มาก400เนี่ยใหญ่มากมากเลยค่ะไม่ใช่ธรรมดานะคะมีคนงาน
1: ที่400ดูจากในภาพเนี่ยดูเป็นแคมป์คนงานที่แบบโอ้โหไม่ใช่แคมป์ไม่ใช่แคมป์ไอ้สังกะสีเลยนะเนี่ย
0: แล้วที่พักร้อยไร่บ้านฉางถ้าร้อยไร่จริงเนี่ยไม่ธรรมดาเลยที่บ้านฉางแพงมากครับพี่ไพศาลเพราะมันเป็นทางขึ้นมอเตอร์เวย
1: ์
0: มอเตอร์เวย์เดี๋ยวนี้
1: ไอ้นี่มันตำบล
0: เลยนะ
1: ไอ้นี่มันตำบลบ้านฉางเลยใช่ไหมอ
0: ำเภอบ้านฉางด้วยใช่ไหมคะ
1: ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางก็เขตเจริญมากเพราะว่าถ้าเป็นไอ้ผลาอะไรพวกนั้นมันอยู่ทะเลไปใช่ไหม
0: ที่แพงมากแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าก็โดนหลอกซื้อกันไปตั้งแต่ตอนคิดว่ารถไฟสามสนามบินจะสร้างไงคะพี่ไพศาลเพราะบ้านฉางมันจะไปที่สัตหีบแล้วถูกไหมคะทางไปสัตหีบนี่ถ้าติ
1: ดได้มันติดกันบ้านฉางสนามบินอู่ตะเภาเนี่ยมันก็ครึ่งหนึ่งมันก็เป็นในบ้านฉางครึ่งหนึ่งสัตหีบ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็ถ้าหากว่ามีคนงาน400คนและมีที่ที่บ้านฉางร้อยไร่เนี่ยใหญ่มาก
1: ๆเฉพาะไซต์งานนะเฉพาะไซต์งานร้อยไร่นะ
0: ร้อยไร
1: ่ไอ้ที่เป็นบ้านพักอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วที่ทั้งหมดเท่าไหร่ที่เขาเป็นในส่วนที่เขาทำเป็นก่อสร้างเนี่ยแยกออกไปอีกจุดหนึ่ง
0: ครับ
1: ค่ะนะ
0: บางส่วนใหญ่แล้วก็เขาจะเข้าไปสร้างในนิคมอุตสาหกรรมกันนะคะแต่ว่าตัวบ้านพักพวกคนงาน
1: อ๋อจะแยก
0: แคมป์งานจะแยกค่ะ
1: เป็นไม่ได้แล้วก็เฉพาะแคมป์งานใหญ่ขนาดเป็นร้อยไร
0: ่อย่างสมมติว่าแคมป์คนงานร้อยไร่อยู่กัน400คนนะคะแล้วเวลาเขาทำงานเขาไม่ได้ไปที่เดียวเขากระจายแล้วแต่ว่าบริษัทไปก่อสร้างที่ไหนบ้างเขาส่งคนงานไปตอนนี้ก็กลับมานอนในที่เดียวค่ะ
1: อ๋อนี่เป็นบริษัท
0: ลักษณะนั
1: ้นเป็นคนงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างทีหนึ่ง
0: ในที่เห็นนะคะที่เห็นที่ระยองจะเป็นอย่างนั้น
1: ครับ
0: ก็ถ้าเป็นพวกเล็กๆเขาก็ไปเช่าห้องละ 3,000 4,000 คนงานอยู่เช่าหมดทั้งแถวเลยถึงเวลาก็กวาดรับคนงานไปแล้วก็ไปทำงานแต่ถ้าเป็นต่างด้านแบบนี้ก็คือสร้างแบบเนี้ยจะถึงร้อยไร่ป่ะดิฉันไม่แน่ใจก็อยู่กันไปแล้วก็บริษัทรับเหมาของเขาอ่ะไปได้งานที่ไหนก็เช้ามาก็มีรถบรรทุกพาคนงานไปลงที่พื้นที่ก่อสร้างค่ะแคมป์คนงานก็ต่างหากอ๋อนึกออกแล้วแคมป์แบบนี้ส่วนใหญ่เป็นที่เช่าค่ะที่ไพศาลเช่าตั้งแคมป์
1: เป็นไม่ได้
0: ไม่ได้ซื้อค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันก่อนฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้ว

0: Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีครับคุณอันครับ
3: ค่ะวันนี้ท่านนายกก็กวดขันเรื่องปืนแบบจริงจังมากนะฮะไม่ให้มีใบนู่นใบนี่ไม่ต้องออกมาแล้วนะคะแล้วก็คนที่มีปืนอยู่ก็จะต้องมีใบอนุญาตให้มันครบถ้วนแล้วก็แม้กระทั่งคนที่เป็นนักยิงปืนที่ปกติแล้วก็จะมีกระเป๋าปืนไปสนามยิง
2: ลูกซ้อม
3: เนี่ยก็ให้มีระบบในการฝากปืนไว้ที่สนามซ้อมแล้วก็ให้ทำบัญชีระบบลูกซ้อมให้ชัดเจนบางทีเอามาขายก็มีลูกเอามาขายในสนามซ้อมแต่จริงๆก็คือยิงคนเข้าใช่ไหมคะที่ในศาล
2: ก็ปูของเด็กที่ไปเกิดก่อเหตุอ่ะมีลูกซ้อม3กล่อง150นัดอยู่ที่บ้านที่เด็กเอามา2กล่องแล้วลูกหล่นกับพื้นที่บ้านไป2ก็เท่ากับมี98นัดเอามาที่โรงเรียน
3: ค่ะแล้วก็แต่ที่เป็นประเด็นที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันก็คือนายกพูดว่าอ๋อปืนนักข่าวถามว่าตกลงว่าปืนเนี่ยเอาไว้ที่บ้านได้อย่างเดียวเลยใช่ไหมเอาไว้ยิงกับโจรเวลาเข้าบ้านก็เวลาที่ใครเข้าบ้านโจรเข้าบ้านยิงก็ผิดนะเจ้าของบ้านปรากฏว่าในโซเชียลเนี่ยทั้งเพจนู่นเพจนี่เพจตำรวจไม่ตำรวจอะไรก็ลุมด่านายกหมดเลยค่ะพี่ไพศาลสำหรับดิฉันนะคะพี่ไพศาลได้เข้าใจว่าที่นายกพูดอ่ะไม่ได้มีอะไรผิดนะกฎหมายไม่ได้อนุญาตให้เรายิงโจรในบ้านจริงๆ
2: ก็ยังเป็นคดีอยู
3: ่ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าก็ต้องไปพิจารณา
3: ดูความนะ
2: ว่าเกินกว่าเหตุไม่เกินกว่าเหตุมันก็ยังมี
3: ใช่ค่ะนายกไม่ได้พูดอะไรผิดเลยไม่ใช่ว่าโจรเข้าบ้านแล้วยิงแล้วเราไม่ผิดนะคะต้องไปสู้คดีนะหนักไปกว่านั้นเนี่ยที่คิดว่าตำรวจวิสามันฆาตกรรมอ่ะไม่ได้หมายความว่าตำรวจวิสามันฆาตกรรมไปแล้วเนี่ยฆ่าได้ฟรีๆนะตำรวจก็ขึ้นศาลนะคะพี่ไพศาล
2: เราต้องไปพิสูจน
3: ์คดีวิสามันฆาตกรรมเนี่ยตำรวจต้องขึ้นศาลเหมือนกันยิงโจรเข้าในบ้านเราก็ขึ้นศาลเหมือนกันค่ะ
2: ครับ
3: ไม่ใช่ว่านายกพูดผิดนะนายกพูดถูกค่ะ
2: ครับ
3: มันเป็นเช่นนั้นต้องเข้าใจไม่ใช่บอกว่าใครเข้าบ้านยิงได้เลยได้ถือไม้คมแฝกอะไรไว้เตียงเดียวเอาไม้คมแฝกก็ต้องขึ้นศาลเหมือนกันถ้าเขาตายนะคะ
2: ครับ
3: เดินเข้าใจอะไรผิดป่ะคะไม่ผิดใช่ไหมคะ
2: ไม่ผิดนะครับก็ยิงเสร็จก็เราก็เห็นให้ตำรวจมาตรวจโจรก็กำปืนอยู่กับมือ
3: เราก็ต้องยิงให้มันดู
2: ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าไม่รู้ว่าตำรวจมาถึงก็ตรวจชันสูตรก็เห็นปืนก็กำปืนอยู่ในมือเราก็บอกว่าเห็นถืออาวุธปืนมาแล้วก็ต้องป้องกันตัวเราก็ต้องยิง
3: ค
2: ่
3: ะ
2: มันก็อาจจะต้องเป็นอย่างนั้นไปครับ
3: ค่ะวิสามัญฆาตกรรมก็เช่นเดียวกันตำรวจก็ต้องไปสู้เหมือนกันว่า
2: ครับ
3: กระบวนการเกิดเหตุต้องมีการทำสำนวนแยกเป็น3คดีคือชันสูตรพลิกศพคดีที่ผู้ต้องหาเป็นผู้ต้องหาและคดีที่เจ้าหน้าที่ต้องถูกตรวจสอบการใช้กำลังค่ะ
2: ตำรวจก็เหมือนกันเวลาเขาวิสามัญเนี่ยก็ตรวจเจอเขาก็นั่นแหละคนร้ายก็ต้องมีอาวุธที่
3: อยู่ในมือเหมือนกัน
2: อยู่ในมืออยู่พร้อมที่จะทำร้ายพร้อมที่จะสังหารเจ้าหน้าที่ได้เพราะว่าเขาก็ต้องยิง
3: ก็ดูอะไรคะเด็กผู้ชายที่ถูกกล่าวหาว่ายาเสพติดแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงเนี่ยบนดอยอะค่ะแล้วตำรวจยิงตาย
2: ที่ว่าสู้คดีเลยกันอุตลุดเลย
3: สู้คดีคืออุตลุดเพราะเขาก็ไม่ยอมเขาบอกว่าคนนี้โดนยิงข้างหลังจะมาบอกว่าเด็กคนนี้ค้ายาเสพติดแล้วยิงสู้กับตำรวจถ้าเด็กคนนี้ยิงสู้กับตำรวจต้องโดนต้องสู้ต้องโยนยิงข้างหน้าสิไม่ใช่โดนข้างหลังแบบนี
2: ้ค่ะคดีนั้นก็ไม่รู้เป็นยังไงนะท้ายที่สุดนะผมก็จำไม่ได้
3: จากเด็กที่ต่อต้านการค้ายาเสพติดแต่สุดท้ายตายเพราะถูกวิสามันฆาตกรรมเนื่องจากค้ายาเสพติด
2: ถูกค่ะ
3: แล้วก็มีกลุ่มคนที่เขาไม่เชื่อเขาก็ออกมาสู้ว่าตำรวจยิงเด็กคนนี้ยิงจากข้างหลัง

0: ค่ะข้อที่จริงเป็นอย่างนั้นค่ะมันไม่ใช่ว่าจะยิงกันง่ายๆค่ะ
1: ครับวันนี้เนี่ยในที่ประชุมครม.ได้มีการพิจารณาข้อเสนอของนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะเรื่องแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนและโครงสร้างภาครัฐโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการหรือกพ.ร.โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินสนับสนุนให้ภาครัฐใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากรอย่างคุ้มค่าและทบทวนบทบาทภารกิจและการจัดโครงสร้างหน่วยงานลดภารกิจซ้ำซ้อนของส่วนราชการบนหลักการว่าต้องไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการประชาชนสำหรับแนวทางเนี่ยจะมีการจะมีเป้าหมายลดอัตรากำลังข้าราชการลงร้อยละ15ภายในปีงบประมาณพุทธศักราช2575ก็อีก6ปีนะ
0: ค่ะ
1: โดยมีมาตรการประกอบด้วย1มาตรการตรึงอัตรากำลังโดยชะลอการขอรับการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ทุกกรณีและ2มาตรการลดขนาดกำลังคนภาครัฐโดยยุบเลิกกรอบอัตรากำลังที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567เป็นต้นไปและการยุบเลิกตำแหน่งข้าราชการประเภทวิชาการและประเภททั่วไปในสัดส่วนที่ต้องทดแทนด้วยพนักงานราชการซึ่งเป็นอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ2570ถึง2575และยุบเลิกตำแหน่งในสายงานสนับสนุนที่ควรใช้การจ้างงานในรูปแบบอื่นแทนอัตราข้าราชการเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งนั้นเกษียณแล้วก็ส่วนแนวทางในรูประบบราชการด้านโครงสร้างของส่วนราชการมีเป้าหมายลดจำนวนหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคลงร้อยละ10ภายในปีงบประมาณ70โดยยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่4เมษายน60เรื่องการปรับปรุงแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาคเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมและให้ยุติการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคเพิ่มขึ้นใหม่และให้ส่วนราชการทบทวนความจำเป็นของหน่วยงานในภูมิภาคที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยพิจารณานำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับกระบวนการทำงานโดยการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคส่วนอื่นดำเนินการแทนทั้งนี้หากยังจำเป็นต้องมีหน่วยงานคงอยู่ในพื้นที่ให้พิจารณารวมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ไปอยู่ภายใต้ส่วนราชการเดียวกันหรือวันลูฟและให้ส่วนราชการจัดทำข้อเสนอการปรับเปลี่ยนจากราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเป็นราชการส่วนภูมิภาคท่านนี้หากส่วนราชการมีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างให้ดำเนินการโดยวิธีไม่เพิ่มจำนวนหน่วยงานและอัตรากำลังในภาพรวมนะ
0: เขาเปิดรายชื่อมาแล้วนะคะว่าหน่วยงานตามจังหวัดต่างๆที่ควรจะโดนยุบค่ะเช่นสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติใช่ค่ะ
1: เข้ามาเนี่ย
0: สำนักงานขับเคลื่อนการเป็นรูปประเทศยุทธศาสตร์การสร้างความปรองดองรวมถึงองค์การมหาชนอีก 4-5 แห่งที่ไม่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องค่ะอันนี้มีนโยบายให้เร่งทบทวนและปรับโครงสร้างหน่วยงานที่มีภารกิจซ้ำซ้อนแล้วก็อันนี้คือพวกที่อาจจะยุบตักส่วนกลางเลยนะคะพี่ไพศาลแล้วก็ยังมีพวกหน่วยงานที่ไปกระจายอยู่ตามจังหวัดที่ควรจะต้องยุบไหมนะคะ มีอะไรบ้างคะพลังงานจังหวัดนี่ก็มีนะที่ไพศาล
1: มีของสาธารณสุขพลังงานสาธารณสุขนี่ก็ยุบยับไปหมดเลย
0: เออสาธารณสุขเยอะ มีพลังงานจังหวัดมีพม.ก็น่าจะมีใช่ไหมคะ มี
1: ทุกกระทรวงอาจจะมี
0: มีคลังจังหวัด มีอุตสาหกรรมจังหวัดมีพาณิชย์จังหวัด
1: อันนี้
0: ยังเก่านะไม่ใช่ใหม่ค่ะ
1: ครับ
0: กกต.ประจำจังหวัดอย่างเงี้ยควรมีไหมคะพี่ไพศาล กกตประจำจังหวัด4ปี3ปีเลือกตั้งทีอย่างเงี้ยมันควรจะมีไหมคะ
1: เดี๋ยวเขาก็ตั้งกันไปขยายไปเต็มไปหมดอ่ะไม่ใช่
0: ศาลนู่นศาลนี่ประจำจังหวัด
1: องค์กรสลายต่าง
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ได้จัดสรรงบประมาณเขาขยายโครงสร้างขยายกำลังคนเขาตลอด
0: ค่ะ
1: โอ
0: เคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
1: ครับ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 2

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ติด9นาฬิกา1นาทีครับคุณอำครับคุยกันต่อนะครับคุณอำเข้ามายัง
2: มาแล้วค่ะมือพอมือไปจับที่นี่ปุ๊บเสียงหาย
1: อ๋อมันใช้แตะใช้ทัชนี่ว่า
2: ลืมทุกทีแล้ว
1: ครับ
2: เออไปขย
1: ับแผ่นดินไหวโคลัมเบียนี่ยอดพุ่ง132รายแล้วนะคุณนัน
2: ใช่
1: อาสาสมัครและหน่วยกู้ภัยโคลัมเบียใช้มือเปล่าและถังน้ำเคลียร์ซากอาคารเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตจากแผ่นดินไหวนะที่คร่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อยแล้วเนี่ย132รายและทำลายอาคารหลายสิบหลังนะAFP รายงานว่าอาสาสมัครและหน่วยกู้ภัยโคลัมเบียเนี่ยต้องเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือเลยมันดูแล้วมันอัตคัดขัดแคลนมากเป็นแผ่นดินไหวขนาด 7.4 แมกนิจูดเกิดขึ้นในหลายเมืองทางภาคตะวันตกของโคลัมเบียและทำให้ประชาชนที่ตื่นตระหนกวิ่งหนีออกมาตามท้องถนนนะฮะบาดเจ็บ570นะตัวเลขทางการแล้วก็ประธานดีเนี่ยเพิ่งมารับตำแหน่งเมื่อวันศุกร
2: ์ใช่ค่ะ
1: พอวันจันทร์ก็มาเลยเกิดเลยน
2: ะ
1: ประธานดีเบราโดเดลาเอสปีเอย่าเพิ่งเข้ารับตำแหน่งได้เพียง3วันต้องประกาศภาวะฉุกเฉินและคำมั่นว่าจะระดมกำลังช่วยเหลืออย่างเต็มที
2: ่ค่ะ
1: นะ
2: ในรอบร้อยปีเลยนะคะพี่ไพศาล
1: ก็ไม่ค่อยได้ยิน
2: ในรอบร้อยปี
1: ไม่ค่อยได้ยินว่า
2: แล้วก็ยังโชคดีที่ว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ไม่ใช่คนอยู่หนาแน่นแล้วก็ลึกลงไปในพื้นพิภพเนี่ย108กิโลนะคะแต่ก็เกิดความเสียหายขนาดนั้นแล้วพื้นที่ที่รับความเสียหายอีกจุดหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคะพื้นที่ที่ปลูกกาแฟพันธุ์โคลัมเบียนะคะเวลาที่เรากินกาแฟแล้วมันจะมีเม็ดที่เขาพูดว่ามีเม็ดจากโคลัมเบียเม็ดจากโคลัมเบียพื้นที่เนี้ย
1: จากประเทศไหน
2: ใช่ค่ะ
1: จากของบราซิลของบราซิลเนี่ยบราซิลซานโตสกาแฟโคลัมเบียพวกนี้กาแฟมีเกรดสูง
2: ใช่ค่ะพื้นที่นี้ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว
1: ก็รู้สึกกาแฟที่เมืองอะไรนะกาลีใช่ไหม
2: กาลีใช่ถูกต้องค่ะ
1: กาลีเนี่ยถ้าใครเคยดูซีรีส์เรื่องนาคอสนะซึ่งเป็นซีรีส์ใน Netflix ที่เขาเปิดเรื่องราวชีวิตจริงของพวกมาเฟียค้ายาเสพติดในโคลอมเบียนะโดยมีปาโบเอสโกบาใช่ไหม
2: ค่ะ
1: คราวนี้ปาโบเอสโคบาเนี่ยมันในซีรีส์เนี่ยภาคซีซั่น1กับซีซั่น2เนี่ยเป็นช่วงปาโบเอสโคบาแต่พอซีซั่น3เนี่ยเอสโคบาโดน CIA สหรัฐฆ่าละก็ปรากฏว่าแก๊งที่ผงาดขึ้นมาคุมยาเสพติดของโคลอมเบียเนี่ย

0: ขาเรียกว่าแก๊งกาลี
1: เ
0: ป็นมาเฟียแห่งเมืองกาลีเนี่ยที่ปัจจุบันเนี่ยพยายามจะส่งเสริมให้ปลูกกาแฟเนี่ยนะเขาเรียกไอ้กาลีคาเทลเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ก็ขึ้นมาใหญ่แทนพวกเอสโคบาร์พวกเนี่ยแก๊งกาลีผมก็เอ๊ะคุ้นๆนะกาลีอ๋อมันเป็นเจ้าพ่อแห่งเมืองกาลีเนี่ยในหนังก็ในหนังมันเป็นตระกูลพี่น้องรวมกันเนี่ยนะแล้วมันขึ้นมาแทนเอสโคบาร์นะก็เป็นมีเมืองหนึ่งที่ประสบความเสียหายหนักนะกาลีครับ
1: ค่ะเรียนเนี่ยทานกาแฟแล้วก็ไม่ได้ใช้เครื่องบดแบบใช้เครื่องนะพี่อาจารย์
0: ใช้แบบไอ้เฟรนช
1: ์แล้วก็ใช้มือบดเอง
0: โอเค
1: ดีเทลจะทราบเลยว่ากาแฟที่ไหนเม็ดแข็งมันมีความต่างกันอย่างนั้นเลยนะคะ
0: แล้วของโคลอมเบียโคลอมเบียนี
1: ่แข็งค่ะ
0: แข็งเม็ดแข็ง
1: ค่ะ
0: บดยากใช่ไหม
1: มันมีความต่างกันอย่างนั้นเลยเวลาเม็ดดีๆมาเนี่ยโอ้โหมันแข็งมาก
0: แล้วชงแบบไหนแบบที่เรียกแบบดริฟต์ใช่ไหมแบบดริฟต์
1: ไม่ใช่ค่ะแบบธรรมดานี่แหละแบบ
0: ใช้เครื่อง
1: เนี่ยใช้เครื่องเนี่ยค่ะแต่เวลาเราบดเองมันสนุกดี
0: ค่ะผมไม่เคยบดเองให้ที่ห้างเขาบด
1: มีเครื่องบด
0: เขามีเครื่องบูนะจัดการเรียบร้อยเพราะบดมามันโอ้โหมันกว่าจะ
1: ทานทีละวันบดไป
0: กว่าจะละเอียดกว่าจะเป็น
1: ค่ะ
0: ชงแล้วมันได้รสชาติยาก
1: สุดท้ายชาญพงเพชรก็มีวันนี้ค่ะปปช.ฟันชาญพวงเพชรอดีตนายกอบจ.ปทุมพร้อมพวกเอียวจะซื้อเครื่องออกกำลังกายแพงเกินจริงแล้วก็ใช้งบหลวงเสียหายกว่า44ล้านส่งเรื่องให้อัยการฟ้องคดีอาญาและผู้มีอำนาจดำเนินการทางวินัยค่ะทุกวันนี้ไม่ได้เป็นนายกอบจ.นะคะ
0: ถือ
1: ว่าเป็นอดีต
0: งบประมาณชี้มูลความผิดใช่ไหมชี้มูลสรุปว่าชี้มูลความผิด
1: ใช่ค่ะสั่งให้ฟ้องก็คืองบประมาณตั้งแต่ปี55ถึง56ก็แค่13 14ปีที่ผ่านมาเองค่ะกว่าจะฟ้องอะค่ะซื้อเครื่องออกกำลังกายมูลค่าถึง 74,118,500 บาทเป็นเหตุให้อบจ.ปทุมได้รับความเสียหาย44ล้านก็หมายถึงว่าความจริงแล้วเครื่องออกกำลังกายนี้มันควรจะมีมูลค่าแค่30ล้านอะแต่ซื้อไปตั้ง74ล้านคณะกรรมการปปช.ก็มีมติชี้มูลความผิดนะคะรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยตามมาตรา151 50 157แล้วก็ยังมีพวกข้าราชการผอ.กองช่างวิศวกรโยธาโดนด้วยค่ะโดนด้วยก็เบ็ดเสร็จแล้วก็ให้ฟ้องนะคะก็ไปสู้กันต่อเฮ้ยแล้วถ้าฟ้องแบบนี้เนี่ยคดีมันอ๋อพอถ้าฟ้องทันก็จบนะถึงมันจะ20 30ปีอะไรก็ตามใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ถ้าเรื่องถึงศาลแล้วไม่มีปัญหา
1: ครับค่ะ
0: ก็ไปว่าที่ชั้นต่อสู้ที่ชั้นศาลไป
1: คร
0: ับเอ๊ะแล้วปปช.วันนี้เขาก็แถลงว่ามีมติรับกรณีทุจริตสอบผู้บริหารท้องถิ่นปี64นะรับไปไต่สวนเป็นคดีพิเศษเพิ่มเติมหลังพบพฤติกรรมแก้คะแนนจากสอบตกให้เป็นสอบผ่านซึ่งมีความเชื่อมโยงกับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นปี68และคาดว่าจะเป็นกลุ่มผู้กระทำผิดกลุ่มเดียวกันด้วยโดยมีการแนบเนื้อข่าวนะก็เขาโพสต์ใน Facebook นะโดยมีการแนบเนื้อข่าวในช่องแสดงความเห็นระบุว่าปปช.มีมติรับเรื่องไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษกรณีกล่าวหาอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารประจำปี2564กับพวกว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจากการขยายผลกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นปี68พบกรณีสอบสรรหาผู้บริหารท้องถิ่นปี64ว่าก็มีการแก้ไขคะแนนผู้สอบจากผู้ที่สอบไม่ผ่านให้เป็นผู้สอบผ่านหรือมีการปรับคะแนนให้สูงขึ้นซึ่งพบความเชื่อมโยงกับพยานหลักฐานในเรื่องกล่าวหาเดิมทั้งนี้เรื่องดังกล่าวมีผู้ที่ถูกกล่าวหาและมีผู้เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากในกรณีที่สังคมและประชาชนให้ความสนใจและอาจ

0: จะส่งผลกระทบในวงกว้างคณะกรรมการปปช.จึงมีมติรับเรื่องไต่สวนเป็นกรณีพิเศษต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่ Facebook ปปช.โพสต์ข่าวดังกล่าวได้เพียง1ชั่วโมงได้มีการลบข่าวดังกล่าวทิ้งไปทันที
1: อ้าวทำไมอะคะ
0: ไม่ทราบเหตุผล
1: ประหลาดแ
0: ท้ไม่รู้อะไรยังไงงงไปหมดเลยครับ
1: แต่ว่ามีรายงานวันนี้นะคะว่าตั้งแต่เมื่อ6สิงหาคมที่ผ่านมา5วันที่แล้วองค์คณะไต่สวนคดีทุจริตสอบแข่งขันเนี่ยปรากฏว่าได้เดินทางเข้าไปสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหา2รายก็คงต้องเข้าไปถามไปสัมภาษณ์ในคุกอะค่ะนำทีมโดยคุณสุชาติตระกูลเกษมสุขประธานปปช.นะคะ
0: ครับ
1: เข้าไปสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหาสำคัญ2รายที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในคุกในวินธนพัชรโพกินหรืออัศวินโชติพนังที่อ้างว่าเป็นที่ปรึกษาผอ.สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมม.เกษตรอีกคนคือจ่าสิบตรีพิชิตทั้งคมทั้งคมผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณวิเชียรบุรีเจ้าของสามเมืองเจริญเนี่ยจุดที่แก้ไขข้อสอบอะค่ะแหล่งข่าวบอกว่าผลการสอบปากคำทั้งในวินและจ่าพิชิตยังไม่ให้การอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีค่ะพูดเหมือนที่พูดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจถามปปช.ปปช.ถามก็ไม่ตอบอะไรที่เขาบอกกับตำรวจก็คือได้รับแฟลชไดรฟ์มาจากนายเรืองเดชศิริกิจที่เป็นผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาของมศว.แล้วก็ขณะที่เรียกตัวนายเรืองเดชศิริกิจมาสอบปากคำก่อนหน้านี้ก็ไม่ให้การอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเช่นเดียวกันค่ะ
0: ครับ
1: คาดว่าสาเหตุที่ยังไม่ให้การอะไรที่เป็นประโยชน์เพราะว่ารอเวลาที่เหมาะสมในการยื่นข้อแลกเปลี่ยนขอให้ปปช.กันตัวเป็นพยานเอางั้นเลยเหรอคะ
0: เพราะว่าก็สรุปแล้วว่าทางตำรวจเนี่ยเขาจะไม่ดำเนินคดีเองเขาจะส่งให้ปปช.ทั้งหมดแล้วก็ผู้ต้องหาชุดล่าสุดที่มารายงานตัวแล้วตามที่มีหมายเรียกเนี่ยก็มาครบแล้วสอบปากคำครบแล้วเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยรวบรวมสำนวนสอบทั้งหมดแล้วก็ได้นำส่งปปช.ครบถ้วนละก็เหมือนจะเท่ากับว่าจะเป็นการโอนคดีทั้งหมดไปรวมที่ปปช.ทั้งหมด
1: แต่ปปช.ก็ยังไม่มีการพิจารณาว่าจะกันตัวบุคคลทั้งสองเป็นการหรือไม่ค่ะ
0: สองคนเนี่ยที่ตามรายงานข่าวเนี่ยที่เขาวิเคราะห์กันเนี่ยเขาบอกว่าพยายามไม่ให้การกับตำรวจเพราะหวังว่าเดี๋ยวพอโอนไปที่ปปช.แล้วเนี่
1: ย
0: จะไปเจรจากับปปช.เพื่อที่จะกันให้เขาเป็นพยาน
1: แล้วเขาจะเอาอะไรไปแลกกับการกัน
0: เนี่
1: ยคุณจะเป็นพยานได้อ่ะคุณต้องสาวมาหมดเลยนะ
0: ก็ต้องแลกเอาข้อมูลมาแลกว่าอะไรต่างๆเปิดโปงอะไรต่างๆแต่ว่าจะไปรวมศูนย์ทีเดียวที่ปปช.เลยเพราะว่าถ้าไปเจรจากับตำรวจไปก็ยังไงก็ต้องโอนคดีมาปปช.อยู่ละ
1: พี่สารว่าเขาจะกล้าพูดขนาดไหนฮะกว่าจะได้เป็นพยานนะ
0: คืออันนี้ผมก็คิดว่าทุกคนก็ต้องหาทางออกในรูปนี้แหละอันนี้จะทำได้แค่ไหนยังไงทำได้ไม่ได้ยังไงมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เจ้าตัวเป็นคนกำหนดเกมได้นะคุณไปเปิดข้อมูลมากไปมันขึ้นไปเยอะมากไปก็ไม่ใช่เ
1: ขาจะไ
0: ปเขาจะไปถึงหรือเปล่าใช่ไหมคดีเขาจะตัดจบอยู่แค่นี้อยู่แล้วแต่สูงสุดอย่างมากก็เป็นพวกข้าราชการที่โดน157บ้างอะไรบ้างไปโดนทุจริตสักคน
1: แต่ไม่มีข่าวเรื่องปปงเลยนะไม่มีข่าวปปง
0: ยังไม่มีความเคลื่อนไหวคิดว่าคงไม่มีแล้วล่ะเส้นเงินเพราะว่าถ้าตำรวจสรุปสำนวนมาอย่างนี้แล้วนะก็มีตามที่แจ้งข้อกล่าวหาไปนั่นแหละอันที่มีอันที่ซ่องโจรแล้วก็มี157สำหรับคนที่เป็นข้าราชการอะไรเงี้ยนะก็ประมาณนั้นนะไม่มีเรื่องเส้นเงินที่อะไรส่วนปปช.นี่ก็ยังไม่มียังของเขาก็ยังไม่ได้คืบหน้ามากเราก็ไม่รู้จะยังไงแต่ตำรวจที่ส่งไปไม่มีละสรุปสำนวนในส่วนของตำรวจไม่มีเรื่องเส้นเงินเลย
1: ไม่มีก็คงหลุดออกหมดแล้วไม่มีใครติดคุกมาดูแลเพราะเงินมันไม่ผูกนี่ฮะ
0: ก็อย่างผมเรียนอะว่าคดีทุจริตเนี่ยมันเป็นคดีที่หลักฐานสำคัญเนี่ยคือเส้นเงินเพราะหัวใจสำคัญเนี่ยมันคือเงินใช่ไหมฮะมันเป็นแรงจูงใจสำคัญทำไมเขาแก้คะแนนให้ก็เพราะเขาได้รับเงินป ราะมันก็ต้องมีเส้นเงินที่ไปพิสูจน์

0: ได้ว่าเขาได้รับประโยชน์เขาถึงจะต้องไปลงทุนทำอะไรต่างๆมากมาย
1: ถ้าไม่มีเงินไป
0: ถ้าไม่มีเงินมาก็ถือหลักฐานอ่อนเขาก็ไปแก้ต่างสรุปแปลอะไรต่างๆไ
1: ปก็หลุดกันหมดเลย
0: ก็มีโอกาสที่จะหลุด
1: ว่าเราเลิกอ่านข่าวนี้เถอะเลิกอ่านแล้วไม่อ่านแล้วเสียเวลา
0: ก็นายกเขาก็เลิกให้สัมภาษณ์แล้ว
1: เสียเวลาแล้วก็บัญชงบัญชีอะไรไปคืนให้เขาให้หมดนะไปลื้อใหม่เดี๋ยวเขาฟ้องยุ่งวุ่นวาย
0: นายกตอนนี้ก็มาลุยเรื่องเนี่ยกวดขันคุมเข้มอาวุธปืน
1: เราจะพักก่อนหรือว่าจะอ่านข่าวนี้เลยคะเดียนตื่นเต้นมาก
0: พักสักครู่ก่อนดีกว่า
1: เดี๋ยวก็เดียนโตยไปนิดเดียวก็แล้วกันตื่นเต้นมากอธิการบดีมอมหิดลอุ้มนายแพทย์สรณะเปิดหนังสือแจ้งว่าไม่ได้เป็นพนักงานรัฐโยนว่าเจ้าหน้าที่พิมพ์ผิด
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบหกนาทีครับคุณอันครับ
1: ค่ะคุณต่อได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ของจริงเลยคราวนี้ของจริงฮะ
1: เมื่อกี้นี้ใช้เมื่อกี้นี้จะอุทานก่อนไหมคะ
0: ใช้หนังตัวอย่างไปแล้วครับ
1: พี่ประสานจะอุทานหน่อยไหมคะเรียนอ่านอีกรอบหนึ่งให้ฟังก็ได้ขอสามคำอธิการบดีมอมหิดลอุ้มในแพทย์สรณะเปิดหนังสือแจ้งว่าไม่ได้เป็นพนักงานรัฐโยนเจ้าหน้าที่พิมพ์ผิด
0: ป๊าด
1: ไปอ่ะจะพูดว่าเอางั้นเหรอ
0: เอางั้นเลย
1: สามคำเอางั้นเหรอเอางั้นเหรอ
0: ไอ้คุณวิสิตก็อะไรนะคุณวิสิตก็คดีเด็ดอะทำไปได้
1: ทำไปได้ทำไปได้
0: ทำไปได
1: ้เอางั้นเหรอ
0: ครับ
1: ก็ Next View เขาเพิ่งรายงานมาเมื่อ 18:30 นาทีได้ไม่ถึงชั่วโมงมีคนไปชมมา18คนอันนี้ฉันเป็นคนที่19นะขอบคุณข้อมูลจาก Next View แหล่งข่าวเขาเจ๋งจริงนะฮะปปช.ไปเปิดคุกสอบสวนวินกับจ่าพิชิตสองคนนั้นไม่ให้อะไรเลยเขายังรู้เลยว่าไม่พูดนี่ก็เหมือนกันหมอชรณะเพิ่งแถลงเมื่อเช้าบอกว่าผมมีหลักฐานใหม่ไม่ให้โดนบอกผมมาแล้วว่าผมไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่อะไรนะเนี่ยพอตกเย็นมาเลยหลักฐานใหม่คืออะไรก็อย่างนี้ค่ะรายงานข่าวแจ้งว่าศาสตราจารย์เมื่อวันที่8สิงหาคมนะ
0: ครับ
1: เอ๊ะมันวันหยุดหรือเปล่าฮะ8อ่ะ
0: 8สิงหาคมวันเสาร์ฮะ
1: ขยันด้วยกระเสียนหนังสือวันเสาร์ด้วยขยันด้วย
0: ครับ
1: 8สิงหาคม2569ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลทําหนังสือตอบกลับถึงนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์เรื่องข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดํารงตําแหน่งของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์โดยอ้างถึงหนังสือที่ลงเมื่อวันที่4สิงหาพร้อมส่งที่สิ่งมาด้วยพร้อมส่งสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารประกอบการพิจารณา 2. เอกสารจากศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจงมหิสวิริยะมหิสวริยะลง8สิงหาคม1ฉบับแล้วก็เอกสารจากคณะแพทย์รามานะคะเมื่อ7สิงหาอีก1ฉบับคือทำกันแบบนี้เลยวันเสาร์เลยมีเอกสารออกวันที่7วันเดียวนอกนั้นวันเสาร์หมดหนังสือดังกล่าวระบุว่าตามที่หนังสือที่อ้างถึงขอให้มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยตรวจสอบและยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของศาสตราจารย์นายแพทย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัยและการทำหน้าที่ตรวจรักษาคนไข้ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้นมหาวิทยาลัยไม่โดนขอชี้แจงข้อมูลและข้อเท็จจริงว่าหลังจากที่มหาวิทยาลัยได้รับหนังสือจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภาบน

0: ข้อมูลที่ขอข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการประชุมพิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและวิชาชีพอิสระและการเป็นกรรมการผู้จัดการผู้บริหารอันนี้นะคะประกอบอาชีพวิชาชีพอิสระกรรมการผู้จัดการผู้บริหารผู้ถือหุ้นหุ้นส่วนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือที่ติดบุคคลอื่นใดของศาสตราจารย์คลินิกในแพทย์สาธารณสุขบุญใบชัยพฤกษ์เนี่ยรายละเอียดได้ตรวจสอบแล้วนะคะก็คื อ, เคยส่งไปเมื่อวันที่9เมษายน67โดยคนที่ส่งเซ็นไปคือศาสตราจารย์ในแพทย์บรรจงมหาสวริยะอธิการบดีไม่ด่วนในขณะนั้นน่ะถึงคณะบดีคณะแพทย์รามาให้ข้อเท็จจริงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามปรากฏในเอกสารเนี่ยนะคะแล้วก็ข้อมูลโดยสรุปว่านะคะนะคะก็คือว่าข้อมูลเมื่อพิจารณาใหม่แล้วดังนั้นข้อมูลที่มหาลัยมหิดลเนี่ยชี้แจงว่าตั้งแต่ช่วง20ธันวาคม64ถึง12เมษายน65ที่คุณหมอสรณะทำหน้าที่ตรวจผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเนี่ยนะคะสรุปว่าเป็นการพิมพ์ผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ความจริงและข้อมูลต่างๆที่ถูกต้องเป็นไปตามที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีชี้แจงรายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข7นะคะถามว่าตอบว่าไงไม่ใช่ทั้งลูกจ้างเนื่องจากไม่มีสัญญาจ้างและคำสั่งจ้างโดยแพทย์ค่าตอบแทนรายชั่วโมงในการให้บริการระบบพรีเมียมนั้นหมายถึงแพทย์ที่รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะทำสัญญาหรือข้อตกลงกับโรงพยาบาลเพื่อขอใช้สถานที่เครื่องมืออุปกรณ์ในนามผู้รับอนุญาตโดยมีข้อตกลงแบ่งเงินค่าตรวจไม่ใช่เป็นลูกจ้างเป็นเพียงคนที่เข้ามาขอยืมสถานที่มาเช่าสถานที่ของโรงพยาบาลและแบ่งรายได้กันเท่านั้นที่ผ่านมาที่เคยส่งเอกสารไปคือพิมพ์ผิดค่ะ
1: พิมพ์ผิดว่ายังเป็นลูกจ้างของหมหาวิทยาลัยมหิดลอยู
0: ่ค่ะ
1: โอ้ผิดยาวเลยนะผิดในสาระสำคัญเลยนะวันนี้ถ้าฟ้องร้องก็เลยยุ่งเลยนะ
0: แล้วก็มีการแนบหนังสือรับรองการเสียภาษีกันได้ประเภท40วงเล็บ1มาด้วยเงินเดือนเงินเพิ่มแบบผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขค่าตอบแทนอาจารย์
1: เป็นฟรีแลนซ์อ่ะ
0: เขาให้ตีความใหม่
1: ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ตีความว่าเป็นฟรีแลนซ
0: ์ตีความว่าหมอที่มาทำงานในคลินิกนอกเวลาก็แล้วกันแต่ที่ไม่โดนเขาเรียกว่าระบบพรีเมียมเนี่ยเป็นแพทย์ที่ทำข้อตกลงกับทางโรงพยาบาลเพื่อขอใช้สถานที่เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อประกอบโรคศิลปะในนามของผู้ได้รับอนุญาตเพื่อตรวจและรักษาผู้ป่วยเท่านั้นมีข้อตกลงในการแบ่งผลประโยชน์กับทางโรงพยาบาลไม่ใช่เป็นลูกจ้างของทางโรงพยาบาล
1: ก็เป็นหลักฐานที่ท่านก็เอาไปยื่นสู้ในศาลปกครองหรือไปยื่นร้องเรียนอะไรตามกระบวนการท่านไปก็ไม่รู้จะช่วยอะไรได้ยังไงบ้างหรือไม่ผมก็ตอบแทนยากกันนะแต่ว่ามหาวิทยาลัยก็กล้านะแต่ยอมเอาลูกจ้างยอมเอาลูกจ้างเป็นคนพิมพ์ผิดเลยสุดๆอ่ะ
0: นี่แหละคือเหตุผลที่ควรจะยุบตำแหน่งลูกจ้างอันเนี้ยแล้วใช้ AI แทน เนี่ยอันนี้คือตัวอย่างนึงเลยนะคะคุณประกรณ์อินทรพันธ์
1: มี human error ได้ใช่ไหม
0: คุณประกรณ์ท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกประกรณ์นิพพานค่ะที่กำลังมีเคสอยู่ว่าจะต้องยุบตำแหน่งราชการที่มันสิ้นเปลืองเงินทองอะไรพวกนี้ตำแหน่งพนักงานตัวอย่างเลยที่พิมพ์ผิดอันเนี้ยยุบไปเลยค่ะ
1: ครับ
0: จะได้ที่พิมพ์ดีดหรืออะไรพวกนี้วิจารณญาณไม่ไหวค่ะทำให้คนตกจากตำแหน่งประธานกสทช.ยุบไปเลยค่ะใช
1: ้
0: AI แทนได้เนี่ยตัวอย่างชัดเจนเลยใช้ AI แทนได้เลยค่ะพวกเนี้ย

0: เดี๋ยวจะลองถามดูว่าพวกแพทย์พรีเมียมเนี่ยถือเป็นพนักงานของรัฐหรือเปล่าฮะ
1: ก็ผมเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าตกลงที่กรรมการสรรหาที่เขาพิจารณาเนี่ยตกลงอะไรยังไงที่ว่าท่านถือว่าคุณสมบัติเนี่ยไม่ถูกต้องอยู่แล้วเท่ากับสละสิทธิ
0: ์ก็เขาพิจารณาจากเอกสารที่ไม่โดนส่งไปอะค่ะก
1: ็
0: ไม่โดนนั่นแหละเป็นการส่งไปยืนยันว่าเป็นลูกจ้างเพราะฉะนั้นการที่จะเอาให้อยู่ก็คือต้องบอกไม่ใช่ลูกจ้างเป็นแค่คนที่มาเช่าสถานที่แล้วก็แบ่งปันผลประโยชน์กัน
1: ไปแก้ไอ้ข้อความตรงนี้นะ
0: ก็ไอ้จดหมายของมหิดลนั่นแหละที่ทำให้เขาตกเก้าอี้อะค่ะ
1: ครับ
0: มหิดลก็เสียสละสูงมากนะคะ
1: เดี๋ยวรอดูต่อไปอันนี้ก็เป็นข้อมูลท่านก็บอกเป็นข้อมูลใหม่ใช่ไหมที่ทางมหาวิทยาลัยเขาแจ้งแล
0: ้
1: ว
0: ไม่น่าแล้ววันนี้เดียนเห็นนั่งแถลงชิลมากเลย
1: นายกแต่ไม่ทันนะนายกนำความขึ้นกราบวงทูลลงชงลงชื่อกราบวงทูลไปแล้วนี
0: ่แต่ที่การรู้ว่านายกส่งไปแล้วได้ก็จะยอมทำจดหมายใหม่ให้ไหมเนี่ย
1: ไม่มันก็เลยไปหมดแล้วล่ะมัน
0: คือถ้ารู้ไม่ทันแล้วก็ไม่น่ามาทำจดหมายอันนี้มัน
1: ถ้าย้อนกลับไม่ได้แล้วย้อนกลับไม่ได้แล้วไปข้างหน้าแล้ว
0: หรอคะ
1: ก็รอโปรดเกล้าลงมาน่ะเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบได้นะครับหรือว่าจะมีกระบวนการอะไรระหว่างที่ยังไม่โปรดเกล้าลงมาหรือไม่ก็เราก็ไม่ทราบหมอเขาก็สู้เต็มที่นะวันนี้ในที่ประชุมครม.ก็มีมติแต่งตั้งปลัดกระทรวงคมนาคมแล้วก็มีปลัดพม.ด้วยรวมทั้งต่ออายุคุณนัจจารีให้นั่งเก้าอี้เลขาครม.อีก1ปีต่ออายุเลขา BOI อีก1ปีแล้วก็ตั้งกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้วยก็วันนี้นะครับกระทรวงคมนาคมนี่ฮือฮากันมากเลยนะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งนายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลเป็นอธิบดีกรมทางหลวงนะให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคม
0: ซึ่ง
1: คุณปิยพงษ์เนี่ยอายุเพิ่ง50นะหมายความว่าตั้งแต่1ตุลา2569เป็นต้นไปเมื่อขึ้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคมเนี่ยจะกว่าจะเกษียณเนี่ยอีก10ปี
0: อีก10ปี
1: ครับแต่ว่าจะอยู่นั่งอยู่ที่กระทรวงตำแหน่งปลัดกระทรวงเนี่ยมีวาระอยู่ใช่ไหม4ปีแล้วก็พิจารณา
0: ต่อได้2รอบก็นั่งได้8ปีค่ะ
1: ครับแล้วก็มีแต่งกระทรวงพม.ก็แต่งตั้งคุณโชคชัยวิเชียรชัยยะจากอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงนะมีผล69อันหนึ่งตุลา69กันนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็อย่างที่เรียนนะฮะก็มีอนุมัติให้ต่ออายุอีก1ปี
0: คุณนัจจารี
1: คุณนัจจารีนันตสิน
0: พี่อาจารย์คะขอเรียนถามหน่อยค่ะว่าการที่ฝ่ายการเมืองอะค่ะเขาตั้งผบ.ปล.อายุ53ตั้งปลัดกระทรวงคมนาคมอายุ50แล้วกระทรวงอะไรนะที่อายุน้อยๆไปหมดเลยอะค่ะมันมีความหมายอะไรอะคะ
1: ก็ปลัดกระทรวงก็มีอำนาจแต่งตั้งตั้งแต่อธิบดีลงมาก็เท่ากับเอาส่วนหัวนิ่งเลยแล้วก็มาใช้เวลา3ปี4ปีในอายุรัฐบาลเนี่ยก็ขยับวางโครงสร้างไล่ลงมาตั้งแต่ทั้งกระทรวงลงมาอย่างละเอียดเพราะถ้าเปลี่ยนหัวไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนหัวไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ข้างล่างมันจะมีการขยับกันสเปซสปะแต่ถ้าหัวข้างบนนิ่งเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันมากันเป็นแพ็คเลยเพราะอำนาจมันอยู่ที่ตรงส่วนหัวในการแต่งตั้งที่จะชงขึ้นมาตามระเบียบราชการเนี่ยเขาให้อำนาจปลัดกระทรวงเขาเป็นคนทำโผล่ขึ้นมาครับ
0: เพราะฉะนั้นก็คือถ้าส่วนหัวไม่ขยับ8ปีเนี่ย

0: าก็เบ็ดเสร็จในกระทรวงนั้นได้เลย
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
2: และผู้ประกอบการในพื้นที่ห้วยขวางเพื่อขอเคลียร์จึงส่งรอที่อธิบดีกรมการปกครองเนี่ยเข้ามาแจ้งความเมื่อวานนี้

0: จับไปแล้วก็ขอเคลียร์คือเคลียร์เฉพาะรอบสำหรับการลงพื้นที่มีทั้งกรรมการมีทั้งกรมการปกครองมีทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงแรงงานกรมสอบสวนคดีพิเศษรวมถึงตำรวจพื้นที่ไปร่วมตรวจสอบแล้วก็จึงเปิดเสียงโทรศัพท์ที่ทุกหน่วยงานเนี่ยฟังว่าในเนื้อหาสนทนาเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดบ้าง
1: ผ
0: มเป็นตัวชื่อชัดเลยนะทุกคนจะบอกให้
1: ใช่ไหม
0: หน่วยงานที่เรารู้ๆกันอยู
1: ่
0: เริ่มต้นจากการตรวจสอบโรงแรมนะ
1: ขออภัย
0: ลงจะฟังเพลงเหรอ
1: ขออภัยอยากฟังเพลงเอางี้หน่วยงานไหนเดี๋ยวขอเบรกหน้ามาต่อกัน
0: ได้
1: ครับผม

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: มาแล้วครับอีกครึ่งชั่วโมงมหานครรอบทิศนะครับทักทายคุณผู้ฟังนะครับจากทุกทิศทั่วไทยเลยนะฮะที่อาจจะเพิ่งรับฟังจากการส่งสัญญาณของสมทเราไปยังทั่วประเทศนะครับวันนี้ดีเจด้งกับดีเจบอยนะครับรับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังไปถึง2ทุ่มนะครับ
4: สวัสดีครับ
3: มาพี่บอยวันนี้อยู่ในเฟซใน82ท่านที่รับชมเราสดๆในขณะนี
4: ้ขอบคุณครับ
3: แล้วอีกเป็นล้านนะครับในวิทยุทั่วประเทศนะฮะ
4: โอ้สุดยอด
3: คุณด้งเปิดเพลงไล่ไม่ได้นะฮะพอดีพี่ช้างตั้งเวลาพี่ช้างตั้งเวลาไว้นะฮะพี่ใหญ่ออสพี่นานะครับทักทายเข้ามาพี่ศาสิมาเรื่องของพระไม่รู้นะพี่บอยแต่ชอบไปทำบุญที่วัดพี่ศาสิมาว่า
5: อุ้ยอนุโมทนาบุญด้วยครับพี่
3: ครับผม
4: เออ
3: พี่พงชดทรใช่ไหมโอ้โหพี่อันนี้พระตั้งใช่ไหมด้วยความเคารพใช่ไหมชื่อแบบพงชดทรแน่เลยชื่ออ่านอย่างนี้แน่ๆเลยนะฮะพี่ศรีวัยสวัสดีนะครับพี่นงรักพ
4: ี่
3: แววนะครับพี่คมสันนะครับเออนะมาลุยข่าวกันต่ออีก10อันดับนะครับ
4: ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: เอาเรื่องไทยเที่ยวไทยพลัสกันก่อนแล้วกันนะครับพี่นะครับวันนี้รัฐบาลเนี่ยแย้มๆออกมาแล้วนะครับว่าจะมีโครงการไทยเที่ยวไทย plus แต่จะเริ่มใช้กันในน่าจะช่วงตุลาปิดเทอมพอดีเลยครับพี่บอย
4: ครับ
3: ปีนี้เนี่ยจะไม่มีละเมืองหลักเมืองรองถ้าเมืองรองให้ 50% เมืองหลัก 40% อะไรอย่างนี้ไม่มีละจะเท่ากันหมดท่านจะไปเที่ยวเมืองหลักหรือเมืองรองเนี่ยนะฮะก็รัฐบาลช่วยจ่ายให้ครึ่งนึงนะครับเออก็เดี๋ยวจะนำเข้าครม.เนี่ยนะครับคาดการว่าภายในเดือนนี้นะฮะแล้วก็จะเริ่มใช้นะครับตุลาคมปีนี้นะฮะก็จะเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวเดือนสุดท้ายก่อนที่จะไฮซีซั่นพอดีนะครับก็จับตาดูเขาบอกว่ารัฐจะจ่ายให้ 50% นะครับแล้วเราจ่าย 50% นะไม่รู้ว่าจะมีขั้นต่ำเท่าไหร่นะถึงครั้งก่อนๆก็จะไม่เกิน 3,000 บาทที่เหลือเราก็บวกเพิ่มเข้าไปนะครับก็เป็นการนะกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
5: ที่สำนักงานของสายใหม่ต้องรอดแถวๆลำลูกกาปทุมธานีเนี่ยคุณผู้ฟังฮะคุณเอกภพเหลืองประเสริฐซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ยก็พากลุ่มผู้เสียหายซึ่งถูกเขาบอกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็สตรีมเมอร์ที่มีผู้ติดตามกว่า10ล้านคนน้องรู้ไหมใคร
3: เอาว่าคุณอู๋ไงอู๋ไง
5: เราไม่รู้จักอะ
3: ลูกสาวรู้จักพวกนี้เขาต้องเป็นเด็กรุ่นแบบเด็กเจนอัลฟาแล้วพี่
5: เขาต้องเป็นเขาเป็นอินฟลูด้านไหน
3: เขาเป็นอินฟูเหมือนกับพวก

0: สปาย SPD อ่ะคือเขาก็จะเหมือนกับว่าชวนเพื่อนๆกันแล้วก็มาทำเป็นพล็อตเรื่องพล็อตอะไรของเขาแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ย
1: ต่อแต่งเรื่องอะไรอย่างงี้เหรอ
0: ก็เป็นเหตุการณ์สมมุติอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับ
1: อ๋อแล้วก็ช่วยกันเติมแต่งนี
0: ้
1: เหรออ
0: ะไรอย่างนั้นน่ะก็เหมือนทำละครทำซีรีส์ทำอะไรขึ้นมาเรื่องนึงอย่างเงี้ยในแต่ละวันอย่างเงี้ยพี่ก็พาไป
1: บนโซเชียลเหรอ
0: ใช่บน YouTube
1: ก็เดี๋ยวนี้มันก็มีอะไรแบบนี้แล้วเราไม่รู้เน
0: าะอะไรฮิตเขาก็จะเอาหยิบมาเล่นมาทำกันอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อนี่นะฮะก็ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า10 ล้านคนเนี่ยแต่ว่าเหมือนกับโดนเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์ท่านนี้ผมถูกคุกคามเนาะแล้วก็ใช้อำนาจในเขาเรียกว่าไงบังคับข่มขู
0: ่ใช่คือ
1: ก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรม
0: เหมือนเป็นทีมงานของแกมาก่อนนะ
1: อ๋อเหรอ
0: ของ
1: ซึ่ง
0: พี่อู๋มาก่อน
1: ซึ่งอายุเยอะไหมคุณอู๋เลยเนี่ย
0: ไม่เยอะอายุ20ต้นๆได้มั้ง
1: วัยรุ่นอยู่เลยนะ
0: เยาว
1: ชนไปปลายนะนี่นะฮะก็ผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความร้องทุกข์และ4คนด้วยกันก็แล้วก็จะมีผู้เสียหายตามมาอีกอันเช่นคุณฮัทเนี่ยคุณฮัทเป็นอดีตทีมงานเนี่ยที่ดงว่าบอกวันนี้ตัวเองมาแจ้งความเพื่อขอความเป็นธรรมและอยากให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนว่าการเป็นคนมีชื่อเสียงมีผู้ติดตามเยอะโดยเฉพาะแฟนคลับที่เป็นเด็กบุคคลนั้นจะต้องประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีดิอย่างโด่งเนาะไม่ใช่จะอำนาจทำร้ายร่างกายผู้อื่นในฐานะที่ตัวเองเป็นลูกจ้างที่โดนทำร้ายร่างกายมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมส่วนนางสาวเอ๋ยอดีตทีมงานอีกเช่นกันก็บอกว่าตัวเองเนี่ยถูกข่มขู่คุกคามโดยหลังเกิดเรื่องเนี่ยตัวเองก็ไม่เคยติดตามผู้ก่อเหตุอีกเลยแล้วก็แม้ว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวจะออกมาเคลียร์ออกเขาเรียกว่าคลิปชี้แจงว่าไม่ได้คุกคามข่มขู่ตัวเองแต่ก็ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใครทำอะไรก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจดีซึ่งการแจ้งความวันนี้หวังว่าจะได้รับความยุติธรรมนี่โอ้ถึงมือตำรวจแล้วต้องได้รับความเป็นธรรมแน่นอนสินะ
0: อืมนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: อ่ะวันนี้ก็เผาแล้วนะครับน้องฮารุณนะฮะฮารุณโซโล่นะครับมวลชนเนี่ยแน่นวัดเลยนะครับพี่บอยก็ไปร่วมส่งน้องเดินทางไกลกันเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่บ้านเกิดนะครับวัดรังสีชัชวาลที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็จริงๆแฟนคลับเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะเพราะว่าเขามีการเหมือนกับจุดธูปส่งดวงวิญญาณฮารุณนะฮะพอบรรยากาศวันนี้คือสวดมาหลายคืนแล้วเนาะบรรยากาศจากความเศร้ามันก็วันนี้มันก็กลายเป็นความอบอุ่นนะครับที่บรรดาแบบคนที่รักเขาจริงๆไม่เคยเจอหน้ากันนะพี่บอยบางคนบอกมาจากสุไหงโกลกอ่ะมากันเป็นพันกิโลอ่ะวันนี้อยากมาส่งคุณยายคนนึงบอกอยากมาส่งน้องเคยแต่ดู YouTube น้องวันนี้ก็ขอมาส่งบางคนก็ส่งน้ำส่งอาหารอะไรมาให้บรรยากาศมันก็เลยมันจากคนไม่รู้จักกันน่ะนะครับแต่ว่ามาร่วมงานมา
1: เหมือนมีใจเดียวกันจุดมุ่งหมายเดียวกันเนาะมันก็เลยคุยภาษาเดียวกันรู้เรื่อง
0: ใช่บรรยากาศก็เลยอบอุ่นวันนี้นะครับจนกระทั่งตอน 5:05 นะครับพิธีชาปนกิจก็เริ่มต้นขึ้นตอนนั้นแหละเริ่มที่จะกลั้นน้ำตากันไว้ไม่อยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนภาพสุดท้ายนะครับที่จะเห็นฮารุณไปสู่ในภพภูมิที่ดีนะครับทุกคนก็ร่วมส่งน้องกันในวันนี้นะครับก็นะฮะขอให้น้องไปสู่เนาะไปสู่โลกใบใหม่ไปสู่ภพภูมิที่มีแต่คนรักน้องนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: วันนี้เห็นมันมีผลชันสูตรออกมาใช่ไหมท่านพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐเนี่ยซึ่งนิติเวชที่เมื่อวานรับศพไปก็ทำดำเนินการชันสูตรพลิกศพอย่างคุณผู้ฟังแม้ว่าจะรดน้ำศพเรียบร้อยแต่ว่าอย่าไปดูในมุมของการชันสูตรนิดเดียวนะคุณผู้ฟังเพราะข่าวมันหนีมือ ต่อไปด้วย
0: อันนี้ใช่ไหมฮะพี่ของตัวท่านเคสไหนนายก
1: ใช่นายกอบจนนทบุรีซึ่งวันนี้เนี่ยในส่วนของวันนั้นแม่ติดอยู่ข้างนี้ขอไป
0: ผมดูให้เมื่อกี้ผมก็เห็นแวบๆเหมือนกันนะฮะ
1: แวบๆใช่ไหมแวบๆใช่ไหม
0: ผลการ
1: ชันสูตรใช่ไหมนี่ฮะวันนี้ก็ในส่วนของ ผลชันสูตรเอาวันนี้ลูกสาวของท่านพันตำรวจธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีวันนี้เดินทางมารับร่างที่สถาบันนิติวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะก็บอกว่าครอบครัวจะขอให้ตำรวจเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ยืนยันว่าพ่อเนี่ยทุ่มเททำงานช่วยเหลือประชาชนนนทบุรีมาตลอดชีวิตก็เรื่องของปมเงิน11ล้านเนี่ยก็ต้องรอให้ตำรวจตรวจสอบซึ่งลูกสาวเนี่ยคือนางสาวพัสพรนะเย็นประเสริฐอายุ37ปีนะครับก็บอกว่าครอบครัวเนี่ยก็ต้องรอเพราะว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวและเชื่อว่าชาวนนทบุรีรู้ดีว่าคุณพ่อเป็นคนอย่างไรโดยตลอดชีวิตการทำงานของคุณพ่อก็มีแต่ให้การช่วยเหลือประชาชนนนทบุรีมาโดยตลอดและก็ย้ำนะครับว่าพ่อเนี่ยไม่มีผลงานและไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนบอกว่าหากคุณพ่อเนี่ยไม่มีผลงานหรือประชาชนไม่ไว้วางใจก็คงไม่ได้ลงดำรงตำแหน่งนายกอบจมาแล้วหลายสมัยโดยก่อนเข้ามาทำงานการเมืองพ่อเนี่ยก็มีความพร้อมทั้งด้านหน้าที่การงานและฐานะก่อนตัดสินใจเสียสละเข้ามาทำงานเพื่อคนนนทบุรีส่วนกรณีความสัมพันธ์หรือความสนิทสนมกับบุคคลต่างๆที่อาจเกี่ยวข้องกับคดีรวมถึงประเด็นที่ทั้งสองคนเป็นเพื่อนก็คือน่าจะเป็นสสฉลองอดีตสสฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยนะก็ทางบุตรสาวบอกว่าขอให้เป็นเรื่องของคดีและให้ตำรวจเนี่ยเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยขอให้ตำรวจเป็นผู้ให้คำตอบในประเด็นนี้อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถ้าหากอีกฝ่ายอยากจะไปแสดงความเสียใจในงานศพสามารถไปได้หรือไม่อาจจะเป็นครอบครัวสสฉลองเนี่ยนะทางครอบครัวจะมีคำถามใดๆไหมก็ทางนี้ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับก็คงจะไปได้สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลเนี่ยนะแล้วก็พิธีพระราชทานเพลิงศพจัดขึ้นที่วัดสะพานสูงย่านอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีระหว่างวันที่11ถึง19สิงหาคมโดยวันที่11ถึงเวลาบ่าย3ก็จะมีพิธีรดน้ำศพอย่างที่ดวงเล่าไปแล้วนะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: นักข่าวเขาไปเจาะเรื่องนี้มานะพี่ว่าตกลงแล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่นายกอบจจะค้างเงินนะฮะอดีตสสฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยถึง11ล้านเนี่ยนะฮะ
1: แล้วเป็นได้ไหม
0: ก็อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าในแวดวงการเมืองท้องถิ่นคนพื้นที่นนทบุรีเนี่ยที่รู้จัก2ฝ่ายเป็นอย่างดีเลยนะเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อเพราะว่าตัวนายกอบจเนี่ยฐานะทางการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นคงไม่มีเรื่องหนี้สินคือถ้าไปดูจากที่ท่านยื่นข้อมูลกับปปช.นะพี
1: ่ครับ
0: แกมีทรัพย์สิน300กับอีก5ล้านนะพี
1: ่โอ้โห
0: แต่ว่าก็เป็นที่ดินเนี่ย200กว่าล้านเงินสดๆเนี่ยมันแค่400,000กว่าแล้วก็จะเป็นหุ้นกองทุนเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับทรัพย์สินอื่นๆส่วนใหญ่แกจะรวยที่มีที่อยู่ทั้งหมด246ล้านนะฮะคนที่รู้จักบอกว่าตรงกันข้ามเลยครับคุณฉลองเนี่ยสส.อดีตสส.ฉลองเนี่ยซึ่งไม่มีบทบาทในทางการเมืองไปแล้วไม่มีอิทธิพลไม่มีบารมีอะไรไปแล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่รู้คนที่ให้ข่าวนะคุณฉลองเนี่ยมาพึ่งบารมีนะครับของนายกอบจด้วยซ้ำเวลามาแต่ละครั้งเนี่ยจะมาขอความช่วยเหลือ50,000ถึง100,000จะมาขอเงินโหนี่มันคนละม้วนเลยนะป๋าหลองบอกว่ามาทวงเงิน11ล้านแต่คนที่รู้จักฝั่งนายกอบจเนี่ยเขาบอกว่าป๋าหลองแล้วมาขอเงิน 50,000 มั่ง 100,000 มั่งซึ่งที่ผ่านมานะตัวนายกเองก็ช่วยมาตลอดช่วยเป็นระยะนะครับจนกระทั่งหลังๆเนี่ยเริ่มห่างเหินกันไม่ค่อยสนิทกันละเพราะป๋าหลองได้มาหาแกบ่อยบ่อยเกินไป
1: มาแล้วเสียเงินแบบว่ากันเถอะ
0: ใช่สุดท้ายเขาเริ่มรู้สึกว่ามาบ่อยตัวท่านนายกคงชัยเนี่ยก็เลยเหมือนค่อยๆตีตัวออกห่างมานะฮะก็นี่แหละไม่รู้ว่าเป็นมูลเหตุที่ทำให้เกิดความบาดหมางกันหรือเปล่าแต่เขาก็ขอออกมาเล่าความจริงในอีกด้านหนึ่งนะครับให้สังคมฟังมันก็เป็นคนละม้วนคนละเรื่องกันเลยนะพี่เนาะครับผม
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Meet

in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

ซุปยิงสูตรยิงว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
5: หานครรอบทิศ
6: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
7: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
2: พี่สมานบอกน้องโด้งน้องบอยสกลนครมืดแล้วครับ
8: ผมก็มืดตื่นนะคุณผู้ฟังนะ
2: มืดฝนใช่ไหมมืดฟ้าฝน
8: ไม่มืดปกติโด้งนี่มันจะสองทุ่มแล้วนะ
2: กลับเหมือนพี่สมานถ้าพี่สมานสว่างอยู่ก็ได้ตัวใครตัวมันแล้วครับพี่
8: ไปทางสว่างโล่งตอนนี้ฟ้ามืดตึ๊บ
2: สว่างต้องแถวยุโรป
8: น่าอยู่นู่นน่ะแถวแถวเขาเรียกว่าอะไรขั้วโลกเหรอแสงเหนือ
2: พี่พิชัยชาญจะเข้านอนแล้วเนาะเอฟซีจากอุดรอ๋อฟังจากเช้าจนจะเข้านอนแล้วโอ้นอนไวแต่ว่าตื่น
8: ขาทุ่มจะสองทุ่มได้นอนเลยอิจฉานะ
2: เออเน
8: า
2: ะ
8: เรายังหิวอยู่เลยสองทุ่ม
2: หิวอยู่เลยนะพี่บอยถ้าพี่บอยเจอกุญแจรถในถังขยะนี่พี่บอยจะทำยังไงกุญแจรถใครไม่รู้นะกุญแจรถใครไม่รู้นะ
8: ก็เก็บขึ้นมาก่อน
2: เออแล้วจะไปเดินสุ่มนะจะไปเดินสุ่มดูไหมว่ารถคันไหนว่าเผื่อเปิดออก
8: ไม่ได้สิก็คงจะต้องไปแจ้งฝากรอพงรอพอเขาไว้ว่าเอ้ยพี่หรือแจ้งความหน่อยมันเจอกุญแจมันของใครมาทิ้งไว
2: ้ล่าสุดมีสอง

0: สามีภรรยาคู่หนึ่งเขาไม่คิดอย่างนั้นนะ
1: ยังไงอ่ะ
0: เขาบอกเขาเดินเก็บของเก่าอยู่นะแถวๆสายไหมเมื่อคืนตอนตีหนึ่งครึ่งนะฮะแล้วเขาไปเจอกุญแจรถเป็นรถเก๋งซูซูกิสวิฟต์สีขาวพอเขาเจอนะเขาอ้างว่าเขาเจอเสร็จเขาก็เลยไปลองไปเดินไปกดดูนะว่าคันไหนเนี่ยมันเปิดได้ปรากฏว่าเขาสามารถที่จะไปปลดล็อกรถเก๋งคันนี้ได้ตอนแรกเขาไม่รู้ว่าเป็นรถใครเขาอ้างว่างั้นนะ
1: พอเปิดได้แล้วก็ทิ้งแล้วรถ
0: ทิ้งแล้วพอเปิดได้ขับเลยกล้องวงจรปิดเห็นเลยขับออกไปเลยนะครับแฟนเนี่ยกำลังเก็บของเก่าอยู่พี่ผู้ชายขับปุ๊บจอดนะพาผู้หญิงขึ้นรถขับออกไปดื้อเลยเสร็จแล้วมีรุ่นพี่แนะนำบอกว่าให้ถอดป้ายทะเบียนออก
1: นั้นไปอย่างนั้นอีก
0: ก็เชื่อรุ่นพี่เขาบอกเขาก็เลยถอดทะเบียนออกกลัวเจ้าของตามเจอจนกระทั่งวันนี้บ่ายสามโมงครึ่งตำรวจสืบสวนสน.สายไหมนะครับแกะรอยตามไปจับกุมได้สองสามีภรรยาอายุแค่22ครับพี
1: ่โอ้วัยรุ่นอะ
0: เออนะรถเนี่ยมีการถอดแผ่นป้ายทะเบียนเพื่ออำพรางจริงๆนะฮะคือเจ้าของรถเนี่ยเขาเชื่อว่าโดนขโมยแต่พี่เก็บขายของเก่าเนี่ยเขายืนยันนะครับว่าเขาเจอกุญแจรถเนี่ยมันอยู่ในถังขยะ
1: ทิ้งแล้วรถเนี่ยทิ้งแล้ว
0: โถนะคิดว่าเขาทิ้งจริงเหรอ
1: โอ้ถ้าทิ้งนี่คนเป็นคนเก็บของเก่าที่โชคดีสุดในโลกนะ
0: เ
1: ดี๋ยวรถต้องคันหนึ่ง
0: ตอนนี้ก็โชคดีสิครับที่เจอข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
1: โอ้โหโ
0: ดนซะนะเนี่ยเจอแล้วไม่ไปคืนเจ้าหน้าที่หรืออย่างน้อยที่สุดก็วางไว้กับที่ก็ยังดีนี่หาเรื่องนะไปเที่ยวไปเปิดว่ารถคันไหนกุญแจ คือเอาจริงโดยเซนส์อ่ะพี่ต้องดูกุญแจก็รู้ยี่ห้อแล้วพี่ก็เดินดูแถวนั้นรถยี่ห้ออะไรก็ไปเปิดใช่ไหมมันก็ต้องอย่างนั้นล่ะก็
1: ของก็ทิ้งเนี่ยเราก็ไม่รู้เราก็สู้อย่างเดียวก็ทิ้งแล้วผมก็เก็บมาใครไม่รู้ว่ายังไม่ทิ้งแล้วมันก็อยู่ถังขยะได้ยังไงล่ะ
0: เจ้าของรถก็ยังโชคดีนะเนี่ยตำรวจตามให้จนเจอรถกลับมาเนี่ยตั้งแต่ตีหนึ่งครึ่งที่หายไปจนถึงบ่ายสามครึ่งไม่ถึงวัน
1: ตำรวจนอนหรือยังหรือว่านอนตื่นหรือยังป่านนี
0: ้สายไหมครับชื่นชมตำรวจสายไหม
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: ใครที่โดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือว่าโดนมิจฉาชีพออนไลน์หลอกลวงนะบางส่วนน่าจะมีเฮนะฮะคุณผู้ฟังน่าจะมีโอกาสได้เงินคืนแล้ว
0: เม
1: ื่อวันนี้สำนักงานปปงหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินออกมาชี้แจงถึงขั้นตอนการขอรับเงินคืนตามกระทรวงตามกฎกระทรวงคืนเงินจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพ.ศ.69นะซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่12สิงหาคมนี้ว่าขอบเขตการดำเนินการต่อทรัพย์สินได้แก่บัญชีเงินฝากบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิตอลที่ถูกยึดอายัดหรือระงับไว้ตามพรบ.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งปปง.เนี่ยจะดำเนินการประกาศข้อมูลบัญชีเงินฝากบัญชีอิเล็กทรอนิกส์หรือกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิตอลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในราชกิจจานุเบกษานะเพื่อแจ้งผู้เสียหายเนี่ยเข้ามายื่นคำร้องขอรับคืนเงินพร้อมหลักฐานความเสียหายต่อสำนักงานปปง.ใน90วันนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษานี่คือรูปแบบคดีไหนที่เราเคยยื่นหลักฐานไว้ก่อนหน้านี้และอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบหรือว่าสืบทรัพย์ครั้งนี้แหละถ้าคดีนั้นมันจบเงินจะได้คืนแล้วได้มากได้น้อยไม่รู้แต่ก่อนหน้านี้นะคุณผู้ฟังน้องดงในส่วนของที่ดินในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ที่มิจฉาชีพมันซื้อมันหลอกเงินเราไปแล้วไปซื้อเนี่ยมันมีดอกเบี้ยงอกมันคือเงินมันงอกนะเพราะว่ามูลค่าทรัพย์มันสูงขึ้นนะครับ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: อ้าวใครที่ค่ำๆนะฮะออกจากบ้านอะไรก็ระวังให้ดีนะพี่นะวันนี้เนี่ยนะครับมีแม่ของน้องอายุ15นะฮะก็พามาแจ้งตำรวจนะครับตำรวจดศนะฮะผมบอกว่าลูกเขาเนี่ยโดนไรเดอร์พาขึ้นรถไปแล้วก็ข่มขืนด้วยนะฮะ
1: โอ
0: ้แต่ไรเดอร์คนนี้เป็นเหมือนกับคนที่รู้จักกันด้วย
1: โอ้ทำไมทำแบบนั้น
0: ตำรวจนครบาลก็เลยสั่งนะฮะเนี่ยฮะท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งให้ดศเนี่ยไปตามจับกุมมาให้ได้เพราะถือว่าอุกอาจมากในสุดที่ไปตามจับนะครับไรเดอร์คนนี้อายุ20ปีนะครับแถวพระประแดงนะฮะก็คุมตัวมาสอบสวนนะครับคือเรื่องราวเนี่ยจริงๆมันตั้งแต่8สิงหาคมนะฮะน้องผู้เสียหายเนี่ยอายุ15ปีเธอบอกว่าเธอออกไปหาเพื่อนนะครับตอนค่ำๆแ ระหว่างกลับบ้านก็มีไรเดอร์คนเนี้ยนะขี่มอเตอร์ไซค์มาบอกเอ้ยเดี๋ยวไปส่งเธอก็เห็นว่าอ้าวเป็นคนที่เหมือนเป็นรุ่นพี่ที่คุ้นเคยเห็นหน้ากันนะครับรู้จักกันนะฮะก็เลยยอมขึ้นรถไปด้วยปรากฏว่าระหว่างทางฮะไรเดอร์คนนี้เปลี่ยนเส้นทางนะไม่ยอมไปส่งเธอที่บ้านนะครับพาไปที่บ้านของไรเดอร์บังคับเธอยึดโทรศัพท์เธอใช้กำลังลากเธอเข้าไปนะครับล่วงละเมิดทางเพศเธอพยายามส่งเสียงขอความช่วยเหลือนะครับแต่ก็แรงผู้หญิงอะเนาะสู้ผู้ชายไม่ได้นะพอมีอะไรเสร็จเนี่ยนะครับฝ่ายชายก็ข่มขู่ว่าห้ามบอกใครไม่งั้นเนี่ยนะจะทำร้ายร่างกายนะครับนะเธอก็นะต้องเหมือนกับฝืนใจไปนะตอนนั้นนะฮะแล้วสุดท้ายผู้ชายก็พามาส่งบ้านทีนี้แม่เห็นผิดสังเกตว่าลูกทำไมเงียบก็เค้นไปเค้นมาลูกถึงยอมเล่าให้ฟังก็เลยเป็นที่มานะครับให้มาแจ้งความแล้วตำรวจก็ไปตามจับมาได้โอ้โหเดี๋ยวนี้คนเราไว้ใจกันไม่ได้นะพี่บอยนะเคยเห็นหน้าเห็นตากันเลยอาสาจะไปส่งจะไปส่งโอ้ขึ้นรถไปเนี่ยมันเลี้ยวหัวกลับเลยนะฮะ
1: จริงจริงจริงคุณผู้ฟังที่ต้องพูดถูกเรานั่งจัดรายการด้วยกันยังไว้ใจกันไม่ได้เลย
0: เออใช่ครับกระเป๋าตรงกระเป๋าตังเนี่ยนะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: เอามาการเมืองกันบ้างครับวันนี้คุณสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็พูดถึงการเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือว่าครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับก็เป็นโอกาสสำคัญที่รัฐบาลจะได้ลงมามองทั้งปัญหาและวันนี้ในอนาคตของพื้นที่ไปพร้อมกันโดยเฉพาะหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและ5พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีทั้งปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขและศักยภาพทางเศรษฐกิจอีกมากที่ต้องได้รับการผลักดันหากมองเฉพาะเรื่องการฟื้นฟูจากอุทกภัยรัฐบาลก็ได้รอการประชุมครม.สัญจรจึงคอยดำเนินการท้องคณะรัฐมนตรีในอนุมัติงบเนี่ยเขาบอกว่าเป็นงบกลางเนี่ยกว่า843ล้านบาทให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานที่รับความเสียหายจากอุทกภัยรวม67โครงการ
0: คร
1: ับเดี๋ยวรอดูกันน่าจะอีกไม่นานเนี่ยครม.สัญจร
0: ครับครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: พี่สุประชาบอกแพร่ตกตั้งแต่ 6:50 ยังไม่หยุดเลย
1: โอ้โห
0: นะครับก็อัปเดตแล้วกันนะว่าวันนี้ตกยังไงพรุ่งนี้ตกอย่างนั้นนะครับเพราะว่ากรมอุตุเตือนว่า43จังหวัดโดนเต็มๆครับภาคเหนือภาคอีสานนะครับภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะฮะรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยฝน 70% ของพื้นที่นะครับวันพรุ่งนี้ก็ใครออกไปทำงานก็พกร่มไปดีที่สุดเพราะว่ามีแนวโน้มฝนจะยังตกต่อเนื่องนะครับอัปเดตให้ฟังครบถ้วนนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกความเห็นนะพี่บอยวันนี้นี่พี่แววส่งมาล่าสุดบอกเสียชื่อคนสายไหมหมดเลย
1: ไรเดอร์ใช่ไหม
0: ไรเดอร์ของมันสักครู่พรุ่งนี้หนึ่งทุ่มนะครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ไปแล้วครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
9: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
3: ข่าวใน
7: ในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นบริษัท VN ธรรมนิติกรุ๊ปจำกัดศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และบริษัทวอเตอร์ป๊อกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดมงคลชัยพัฒนารามจังหวัดสระบุรีวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานนรดีกรุงเทพมหานครวัดยางทองวัดชัยมงคลวัดเขาแก้วจังหวัดสงขลาและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมที่สวดพระพุทธมนต์และสดับกรเวลา 14:30 นาทีบริษัททริมอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทรอยเซอร์วิสจำกัดสมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทยโรงเรียนศรีสวิทย์จังหวัดชลบุรีและบริษัทพันธิดาเมจิกเอเนจีจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดวังตะวันตกวัดกุฏิวัดสนวัดมะปรางงามจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดปลักชะเมาวัดวิมลคุณากรวัดมหันตมังคลารามวัดแช่มอุทิศจังหวัดสงขลาที่สวดมาติกาและสดับกรเวลา 17:00 นบริษัทบราเธอร์คอมเมอร์เชียลประเทศไทยจำกัดนายสมควรหลักเงินชัยและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและครอบครัวทวีคูณเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพประสงค์10รูปจากวัดศรีดอนชัยจังหวัดตากวัดท่าเกษมวัดท่าเกยวัดสว่างอารมณ์วัดหนองวงวัดโสภารามวัดเด่งกระต่ายวัดคุ้งวารีวัดใหม่คลองหอมและวัดหนองรังเหนือจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาสดับกรเวลา 19:00 นครอบครัวสิงห์สมบุญและครอบครัวบัณฑิตยานนท์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชรวม8รูป
10: ข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
13: หลายชีวิตล้นถักทอขึ้นจากเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่าโอกาสโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและหยัดยืนด้วยสองมือของตนเองโอกาสที่จะเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนจะสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบริเวรี่จำกัด
14: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
15: ม่วนแต่แต่เจ้า
16: เด้อแรงออกจังหู้นี
15: ่ม่วนนี่ลีเด้อ
17: โดนใจสุด
14: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
18: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
19: เคยไหม แค่ลุกก็
20: โอ้ย
19: แค่นั่งก็
20: โอ้
19: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า

0: บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

วัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงษ์เหมือนเดิมนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็วันที่11แล้วนะครับวันอังคารที่11สิงหาคมนะฮะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาโอ้โหแป๊บเดียวจะกลางเดือนแล้วเร็วมากเลยนะครับสวัสดีพี่ๆด้วยนะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับทักทายทุกท่านด้วยนะครับช่วงนี้ก็ฟังเพลงเหมือนเดิมนะฮะก็ขอเพลงได้เลยนะครับอยากฟังเพลงไหนก็ส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยครับที่4689400นะครับอย่าลืมนะจ๊ะ4689400นั่นเองครับสวัสดีพี่บัวสาด้วยนะพี่ขาวดอนสวัสดีครับผมนี่มาแล้วพี่พีรพลสวัสดีครับพี่บุญเลือนสวัสดีนะฮะสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะที่ผมได้เอ่ยชื่อไปนะครับผมพี่เกษตรจ้าสวัสดียามค่ำคืนค่ะสวัสดีครับผมแล้วก็พี่นิดพี่นิดมาแล้วสวัสดีพี่นิดด้วยนะครับสวัสดีครับพี่นิดบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจบอสพี่พีรพลก็ขอเพลงเข้ามาด้วยครับสวัสดีมีความสุขน้องบอสสุดหล่อขอเพลงสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะจ๊ะวันนี้มันได้ฟังแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้ดีเจใจดีนะฮะอาจจะไม่พูดเยอะจะเปิดเพลงเรื่อยๆช่วงนี้นะครับแล้วก็พี่จรัสนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะที่กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะฮะก็ทักทายทุกท่านเลยนะครับพี่อัมพรมาแล้วสวัสดีครับพี่อัมพรครับนี่ทักทายทุกคนก่อนวันนี้นะฮะพี่วิสุทธ์นะครับสวัสดีพี่วิสุทธ์ครับผมขอเพลงพร้อมมากเลยครับโอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ปุญญวัฒน์สวัสดีครับพี่ปุญญวัฒน์ทางอุบลนะครับพี่น้องนะฮะฟ้าใสสวัสดีน้องฟ้านะฮะเมื่อวานนี้มาหาด้วยที่อสมทนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ไว้เจอกันใหม่น้องแชมป์สวัสดีครับผมแล้วก็อาสการสุดหล่อของเรานะครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่กันยาวๆครับวันนี้จนถึง4ทุ่มเลยนะครับพี่แทนมาแล้วนี่พี่แทนรายงานตัวนะครับพี่วันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังที่กดไลค์กดแชร์นะฮะใครกดแชร์ก็ขอให้รวยขอให้รวยเลยนะครับก็งวดนี้มาแน่นอนนะ61นะ61นะแล้วก็นี่เลยข้างหลังนี่เลยมาแน่นอน9559นี่เลยนี่นะฮะมาแน่นอนงวดนี้นะครับเอาล่ะครับช่วงหน้าครับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับสามารถโทรมาเข้ามาขอเพลงได้เลยกับหนุ่มน้ำมนต์นะครับที่เบอร์022481366นะจะให้สิทธิ์สายแรกเลยนะครับที่โทรเข้ามาพร้อมที่จะเปิดเพลงให้ด้วยแล้วก็พูดคุยกันหน้าใหม่ด้วยนะครับเอาช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายหน้าใหม่อยู่นะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะ022481366อย่าลืมโทรมาขอเพลงกันนะครับ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะตอนนี้หน้าไมค์ของเรานะครับพร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะจ๊ะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่หนุ่มครับผม
2: ผมครับ
1: โอ้โทรมาจากสายนอกครับวันนี้ครับ
2: โทรมาจากจังหวัดหนองคายครับ
1: หนองคายอำเภออย่างนอกครับหนองคายนี่
2: อำเภอเมืองคร
1: ับ อำเภอเมืองเลยครับหนองคายฝนตกบ่นอกครับพี่หนุ่มครับ
2: กำลัง
1: บรรดาฝนกำลังมาก
2: กำลังรีบไปปล่อย
1: มื้อนี้พี่นมโทรเข้ามาหนาไม้มื้อนี้ขอเพลงอย่างน้อครับมื้อนี้ครับ
2: พี่ขอเพลงดอกไม้วันแม
1: ่เนี่ยอ๋อไอ้อย่างก็ครับดอกไม้วันแม่
2: ครับดอกไม้วันแม่เอกพลมนตการ
1: อ๋อตอนแรกไม่ได้ขอตอนแรกเห็นขอเพลงนี้มาใช่มั้ยยังขอที่ซอยเดิมใช่มั้ยใช่มั้ย
2: พอดีผมเปลี่ยน
1: อ๋อเปลี่ยนพอดี

0: ครับผม
1: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะพี่หนุ่มนะ
0: แอบดี
1: ได้ๆครับผมขอบคุณมากๆเลยเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
0: ่ครับเพลงนี้พิเศษมอบให้คุณแม่ทุกคนครับผม
1: ครับผมได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มมากๆเลยนะจ๊ะเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้เด้อ
0: ผม
1: โอเคครับเดี๋ยวแถมให้ด้วยนะเพลงนึง ขอบคุณมากๆครับพี่ครับสวัสดีครับ
0: นะครับพี่ครับผม

0: ับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: Thank you.

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะนะครับขณะนี้20:40 นะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์เหมือนเดิมนะฮะยังไม่ได้ไปไหนเลยวันนี้ก็ฟังเพลงยาวๆกันเลยนะครับเดี๋ยวทักทายพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับสวัสดีเสี่ยเปียกด้วยนะครับโอ้โหเมื่อวานนี้ไม่เจอเสี่ยเปียกเลยใช่ไหมหรือว่าเสียเปียกมาตอนท้ายพอดีเลยสวัสดีน้องแปมด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สารีนะครับสวัสดีครับทักทายพี่น้องมื้อนี้นะครับสุขุสุคนอยู่กันยาวๆพี่น้องครับมื้อนี้จนฮอด4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับอยากฟังเพลงหยังก็ขอเพลงเข้ามานะครับส่งเอสเม็ดมาได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับหรือจะโทรมาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์022481366นะฮะวันนี้ดีเจใจดีฮะพร้อมที่จะเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันทุกเพลงเลยนะฮะจัดตามคําขอเรื่อยๆก็แล้วกันนะเอาในช่วงนี้ขออนุญาตจัดผลงานเพลงช้าๆซึ้งๆอีกสักเพลงของออยเลอร์ในค่ำคืนนี้อีกสักเพลงนึงนะฮะยังไงก็เพลงนี้พิเศษให้เลยครับดีเจพิเศษทุกคนเลยในค่ำคืนนี้ลองฟังผลงานเพลงนี้ไปพร้อมๆกันครับ

0: CDPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟพุ่งถุน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: จริง
1: ไอ้เต้นกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
0: ใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับ

0: านมีเดอะแบตที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบตทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: เฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่7-11และ

0: 95
1: โดยบอสธีรพงศ
2: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
3: ครับผม20นาฬิกา50นาทีครับยังอยู่กับหนุ่มละมนนะครับช่วงนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะในเรื่องของการออมเงินนะครับต้องบอกว่าออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนั่นเองครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเงินเข้าบัญชีคู่อัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีนั่นเองครับเพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินครับรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีนั่นเองครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนั่นเองนะสำหรับพี่ๆคนไหนสนใจนะครับฝากได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
4: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2เอ้ยขออภัยท้ายชั่วโมงแรกรีบไปไหนไม่ได้ดีเจขออภัยด้วยนะฮะท้ายชั่วโมงแรกนะครับผมก็ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆเลยนะครับฟังเพลงเพราะๆจนถึง 4:00 น.นะฮะอยากฟังเพลงไหนก็ส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยครับที่เบอร์4689400ครับหรือพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอหน้าไมค์นะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะครับผมและที่สำคัญช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะจ๊ะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตสี่ภาคนะครับอย่าลืมโทรเข้ามาขอเพลงกันนะจ๊ะ02-248-1366นะครับแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงที่2จ้า

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลผู้ว่าชัชชาติยกระดับความปลอดภัยโรงเรียนกทม.ย้ำยุทธศาสตร์ป้องกันเชิงรุก5มิตินายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยแนวทางการดูแลความปลอดภัยภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครว่ากทม.มีมาตรการและยกระดับการดูแลความปลอดภัยนักเรียนอย่างรอบด้านและเข้มข้นมาโดยตลอดเพราะความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่มีหลายองค์ประกอบเชื่อมโยงกันไม่สามารถมองข้ามจุดใดจุดหนึ่งได้โดยมาตรการความปลอดภัยต้องดำเนินการควบคู่อย่างเป็นระบบใน5มิติคือเรื่องสภาพจิตใจความรู้สึกของเด็กต้องหมั่นสังเกตพฤติกรรมและเข้าถึงปัญหาของเด็กเพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างถูกวิธีเรื่องสภาพแวดล้อมทางครอบครัวสามารถตรวจสอบผ่านโครงการเยี่ยมบ้านเพื่อให้ครูได้ทำความรู้จักกับผู้ปกครองและเข้าใจปัญหาทางบ้านนักเรียนอย่างแท้จริงจำนวนอัตราส่วนครูต่อเด็กต้องมีความเหมาะสมให้ครูสามารถดูแลเด็กทุกคนได้อย่างทั่วถึงการป้องกันการบูลลี่ต้องเฝ้าระวังอย่างจริงจังและคัดกรองควบคุมอาวุธตรวจตราความเสี่ยงและการนำอาวุธเข้ามายังพื้นที่โรงเรียนเพื่อป้องกันเหตุร้ายศรีหศักดิ์ประชุมผู้แทนพิเศษรัฐบาลถกภารกิจแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นเอกภาพนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นายศรีหศักดิ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมว่าหน้าที่หลักของคณะกรรมการคือส่งเสริมให้เกิดเอกภาพในการทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆในระดับพื้นที่โดยจะมีเสาด้านความมั่นคงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.สอบต.กระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอในการประชุมครั้งนี้มีการพูดถึงภารกิจหลักเพื่อที่จะต้องเน้นเป็นพิเศษเพื่อให้เกิดการทำงานเป็นเอกภาพได้แก่เรื่องการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตความปลอดภัยของคนในพื้นที่การส่งเสริมความมั่นคงชายแดนซึ่งต้องทำงานร่วมกันกับฝ่ายมาเลเซียและการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเราจะสื่อสารให้ชัดเจนว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรอย่างไรและทำงานอย่างเป็นเอกภาพจะต้องอาศัยกลไกที่มีอยู่จะเริ่มต้นในอำเภอนำร่อง14อำเภอติดชายแดนไทยมาเลเซียที่ต้องเน้นเอกภาพในการทำงานทั้งหมดจะมีการประเมินการทำงานเป็นระยะโดยจะประเมินการทำงานช่วง6เดือนแรกว่าสิ่งที่ทำไปได้ผลเป็นรูปธรรมหรือไม่ทั้งหมดนี้จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อขอความเห็นชอบต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าการเดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติสุขจะยังไม่เริ่มต้นหลังจากมีการชะลอออกไปเนื่องจากยังต้องรอทางฝ่ายมาเลเซียตั้งพวงในความสะดวกและส่งชื่อกลับมายังประเทศไทยก่อนมะลิวันแม่ราคาพุ่งแตะลิตรละ 1,000 บาทพาณิชย์เตือนผู้ค้าติดป้ายราคาห้ามฉวยโอกาสนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังนำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายดอกมะลิที่ศูนย์กลางตลาดดอกไม้หรือปากคลองตลาด2เขตตลิ่งชันและตลาดยอดพิมานเขตพระนครว่าช่วงก่อนวันแม่แห่งชาติความต้องการดอกมะลิและพวงมาลัยเพิ่มขึ้นเป็นปกติปีนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยกว่าปีก่อนส่งผลต่อราคาปรับตัวสูงขึ้นจากการสำรวจพบว่ามะลิสดดอกใหญ่เกรด A จำหน่ายปลีกประมาณลิตรละ 1,000 บาทสำหรับพวงมาลัยมะลิสดขนาดใหญ่ราคา200ถึง300บาทต่อพวงขนาดกลาง50ถึง100บาทต่อพวงขนาดเล็ก35บาทถึง50บาทต่อพวงโดยราคาแตกต่างกันตามขนาดคุณภาพและรูปแบบของสินค้าพร้อมกำชับผู้ค้าให้ติดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนและจำหน่ายสินค้าในราคาเดียวกันกับที่แสดงไว้ไม่ฉวยโอกาสปรับราคาสูงเกินสมควรในช่วงที่ความต้องการเพิ่มขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนากุลรายงานค่ะ
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนข่าวโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิโกกลมสีทอง
9: ซีโน
2: น้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
8: ้
2: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: เลิศอะ
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 95
1: โดยบอสธีรพงษ
2: ์พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
4: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับตอนนี้ขออนุญาตทักทายสวัสดีสายน้ำใหม่กันหน่อยนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะแล้วสวัสดีครับ
5: ฮ
4: ั
5: ลโหลสวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับพี่เจี๊ยบครับผม
5: ครับ
4: วันนี้พี่เจี๊ยบโทรมาจากที่ไหนจ๊ะวันนี
5: ้โอ้ผมมาส่งของปัตตานีครับกำลังกลับอยุธยาคร
4: ับ
5: ผม
4: โอ้โหลงใต้ไปไกลเหมือนกันนะพี่
5: ครับมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับผมเมื่อวานก็ฟังครับผม
4: อ๋อก็คือปกตินี่ลงใต้นี่ใช้เวลานานนานไหมพี่กว่าจะบินรถประมาณกี่ชั่วโมงครับพี่ถ้าลงใต
5: ้ถ้าผมวิ่งออกจากนู่นใช่ป่ะครับ
4: ใช่ใช่ครับ
5: ตอนเย็นก็มาถึงนี่ประมาณ4โมงเย็นนะครับผม
4: อีกวันนึงเลยแหละฮะ
5: ครับผมอีกวันนึงครับผม
4: โอ้โหสุดยอดอากาศเป็นไงพี่มีฝนไหมฮะตอนนี้ครับ
5: ตอนนี้ยังไม่มีครับเมื่อคืนตอนมาเมื่อวานเนี่ยโอ้โหเจอฝนตลอดทางแล้วครับ
4: โอ้เจอฝนตลอดทางเลยยังไงก็พี่จะต้องระมัดระวังเลยนะพี่นะขับรถพี
5: ่ใช่ครับ
4: ระมัดระวังด้วยพี่วันนี้พี่เจฟโทรเข้ามาครับวันนี้หน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับพี
5: ่ของแซกชุมแพผมร้องไห้ได้ไหมคร
4: ับ ขอพี่แซกชุมแพร้องไห้ได้ไหมพิเศษให้ใครบ้างครับพี่เจฟครับ
5: ขอให้ทีมงานอัจฉริยะคนทนครับผม
4: โอเคได้เลยพี่เจฟก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนพี่เจฟพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
5: ได้ครับ
4: โอเคครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรสางตุ้ง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ตราพันท้ายนรสิง
4: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
5: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
4: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
5: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: และไอ้ไอราอ่ะฮะ
5: และไอ้ไอราอ่ะฮะ
4: รสชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมีไอราอ่ะฮะ
5: ทุกบ้านต้องมีไอราอ่ะ
4: ฮะโอ้ขอบคุณมากมากครับพี่เจี๊ยบเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะ
5: คร
4: ับ ครับขอบคุณมากมากเลยครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: เอาละครับผมสายท่าไม้ของเรานะพี่เจี๊ยบนั่นเองฮะตอนนี้โอ้โหอยู่ปัตตานีเลยนะฮะตอนนี้ไปส่งของนะฮะเพราะว่าต้องวิ่งกลับมาอยุธยาอีกโอ้โหนับถือใจพี่แกเหมือนกันเนาะก็ขอให้พี่เจี๊ยบเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผมแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับโอเคครับโทรเข้ามาวันนี้พี่เจี๊ยบด้วยฟังเพลงไปด้วยเนาะขับรถไปด้วยเพลินๆนะฮะจะได้แบบไม่หลับโอเคนะฮะผมงานเพลงร้องไห้ได้ไหมครับของพี่แซคชุมแพนะครับก็พิเศษให้ทุกคนที่รับชมรับฟังอยู่นะตอนนี้นะครับผมแล้วก็ทีมงานของพี่เจี๊ยบด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับผม

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
1: เอาละครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยฮะและไอ้อัยรารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: แล้วจ้า
1: โอ้โหจบไปแล้วนะจ๊ะผลงานเพลงพี่เสือจ๋าครับ cover version หลิวอัจฉริยะครับสังกัดมิวสิกดีๆนั่นเองนะครับเป็นซิงเกิลที่ cover ได้แบบโอ้โหมันมากเลยนะครับผลงานเพลงนี้นะครับพี่เสือจ๋านั่นเองครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม

0: ีมไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตนะครับผมขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: จบไปแล้วพี่น้องโอ้ยสองผลงานเพลงครับปริญญาไกตีครับพี่น้องครับของเมกอภิสิทธิ์ครับฟิชเชอริงกับบุ๊กสุภการนั่นเองครับโอ้ยสองหนุ่มมาแรงนะครับพี่น้องแถวอีสานนะครับจอห์นนี่มิวสิกนะกับบังเอิญมิวสิกเนี่ยเขาเรียกว่าคอลแลบกันพี่น้องแล้วก็ผลงานเพลงของไอ้ไม้ไทยนะครับผมเสียงอยู่ใส่เสียงพี่น้องเสียงอยู่ใส่เสียงนี่สิทธิ์ของเจ้าครับผมผลงานเพลงป้ามวนด้วยกันนะฮะมื้อนี้อาจสิเสียงแหบขอโทษขออภัยพี่น้องน้ำกันแล้วกันนะครับผมโอ้ดีเจเป็นวัดแล้วบาทเนี่ยต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับทักทายพี่ๆด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะทางไลฟ์สดนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับวันนี้ก็ยาวๆไปนะครับอยู่กันยาวๆกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง 4:00 นเลยนะครับฟังเพลงเพราะๆไปเรื่อยๆกันละกันนะครับในช่วงนี้นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: เอาละครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับในช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ก็แล้วกันนะฮะในช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
5: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้าน

0: ินไทยอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 95
1: โดยบอสธีรพงศ
2: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
4: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคนเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนั่นเองครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันไปที่ร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะครับยังไงฝากติดตามหนุ่มหน้ามนด้วยนะจ๊ะจะเจอกับหนุ่มหน้ามนครับได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:00 จนถึง 20:00 ทุกสัปดาห์นะครับผมขอมวลมาเสริมน้ำกันนะครับเอาละท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ให้กับทุกคนนะครับฟันนี้ครับคิดสิไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะจ๊ะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: น
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะก็เจอกันค่ะเวลาดีๆดึกนิดนึงค่ะคุณผู้ฟัง4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะวันนี้เนี่ยก็นะคะ เลือกงานเพลงสนุกๆแบบเป็นหมอลำเดอจ้านะคะมาฝากคุณผู้ฟังตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยแล้วก็สีฟ้อนสีเสิร์งกันเลยนะค่ะตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงนะคะเริ่มต้นมากับงานเพลงของพี่จ๊อบจอยโอ้โหฟังบอกเลยว่าไม่ได้ฟังนานมากแล้วว่าเพลงนี้นะคะจ๊อบจอยกับสาวนาสอนน้องนะคะแล้วก็ต่อด้วยสุดเหงาค่ะงานจากพี่บุญตาเมืองใหม่นะคุณฟังแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้อันนี้ขยับเข้ามาในยุคใหม่หน่อยนะหอยกอดผู้ยอดรวยในงานจากบิวจิตชริยานั่นเองนะคะ3งานเพลงสนุกกับฮิตมาราธอนของเรานะคะทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท Mcord Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะทั่วประเทศของเราเลยนะจ๊ะ77จังหวัดเนาะแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะคะนะรับชมแล้วก็รับฟังอยู่ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเว็บไซต์www.ltmfm95.mcord.net นะคะหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันหลายๆคนโหลดเอาไว้เราด้วยนะคะสะดวกมากๆกับ Mcord Connect นะคะฟังได้หลายรายการคุณผู้ฟังนะคะวิทยุตลอด24ชั่วโมงแล้วก็รวมถึงติดตามข่าวสารจากสำนักข่าวไทยได้ด้วย Mcord Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะฝากคุณผู้ฟังด้วย

เนาะแล้วก็สำหรับช่องทางนะคะของทางลูกทุ่งมหานครของเราที่คุณผู้ฟังเนี่ยนะคะจะเข้ามาทักทายแล้วก็เห็นหน้าดีเจนะคะสดใสซับซ่าก็เข้ามารับชมผ่านทาง Facebook Live ได้นะคะที่เพจ LTM FM 95ของเราก็มีไลฟ์ทุกชั่วโมงคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้ก็น่าหลายๆคนเข้ามาทักทายกันแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวมาทักทายเนาะว่าวันนี้สมาชิกของเรามีใครมากันแล้วบ้างมีใครมารายงานตัวกันบ้างนะคุณผู้ฟังนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่สุบอกว่าอยู่ทางยุโรปนะทางไกลแต่ว่าสัญญาณเสียงสัญญาณภาพชัดมากๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะก็วันนี้เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังนะอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษหรือว่าอยากจะมอบเพลงพิเศษนั้นให้กับใครแน่นะโทรเข้ามาได้เลยนะคะอีกสักครู่หนึ่งกับสายชิวฮิวใจของเรานะคะสายหน้าใหม่รออยู่นะคะที่02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะอยากจะจองสายหน้าไมค์ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยตอนนี้น้องกว่างกว้างนะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคุณผู้ฟังส่วนใครที่บอกว่าเขินไม่อยากคุยสายหน้าไมค์เกรงใจด้วยอะไรด้วยก็ไม่เป็นไรคุณผู้ฟังฝากเพลงไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนทาง SMS ของเราค่ะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาเลยนะคะที่4689400นะ4689400มีเข้ามาแล้วด้วยนะคะต้นชั่วโมงนะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะจากคุณแม่รุนแล้วก็สิทธิ์ของเจ้าใหม่ไทยจากพี่คนโคราชด้วยอันนี้เป็นข่าวประจำเลยนะจะเป็น2ข้อความแรกที่ส่งมาเร็วมากๆเหมือนแบบตั้งมาเลยก็ปลูกเอาไว้เลยอ่ะขอบพระคุณนะคะนะทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยค่ะทางเพจของเราด้วยนะที่ LTM FM 95ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวตอนนี้ก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าไมค์คุยสายหน้าไมค์กันนะคะรออยู่นะเน้นย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันค่ะ02-248-1366นะใครที่บอกว่าโทรยากมากเลยโทรไม่ค่อยติดเอาวันนี้ลองกันอีกสักครั้งหนึ่งเนาะนะคะระหว่างรอสายค่ะจัดงานเพลงที่บอกเลยว่าไวรัลมากๆไวรัลมากๆทุกแพลตฟอร์มแล้วเขาก็มีเหมือนเป็นชาเลนจ์นะเป็นแบบว่าฟอนงามๆค่ะคุณผู้ฟังนะคะเพลงเนี้ยเดี๋ยวต้องไปฟังนะงานเพลงใหม่ก็ถือว่าใหม่อยู่แหละนะคะกู่แคนฟีเจอริ่งกับพี่ก้องห้วยไร่นะแคนห้างนางฟ้า

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิลใจมาแล้วจ้านะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินคัพนะคะสายมารออยู่แล้วจากนครศรีธรรมราชสวัสดีค่ะพี่มนัสค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะโอ้ช่วงนี้พี่มนัสโทรมาแทบทุกวันเลยแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้คุยสายหน้าใหม่เลยเนาะ
2: ก็เคยกับน้องตาแล้ว
1: คุยใช่แล้วแต่ว่าหมายถึงว่าช่วงนี้อะไรเงี้ยช่วงใกล้ๆที่ผ่านมาอะไรเงี้ย
2: ก็ปีนี้ครั้งนี้ครั้งที่สอง
1: นั่นแหละนะคะโอเคพี่มนัสสบายดีนะคะ
2: สบายดีครับ
1: สบายดีครับฟังจากเสียงแล้วสดใสเลยร่างกายแข็งแรง
2: อายุก็มากแล้วก็ร่างกายก็ยังแข็งแรงน้อง
1: สุดยอดเลยตอนนี้อยู่ไหนคะเนี่ยเหมือนได้ยินเสียงข้างๆได้ยินเสียงรถเมื่อกี้หรือไม่ใช
2: ่ก็บ้านก็อยู่กับถนนเพียง10เมตรน้อง
1: อ๋อโอเคค่ะแต่สัญญาณชัดเจนเน
2: าะชัดเจนครับชัดเจน
1: ชัดเจนค่ะวันนี้บอกอยากฟังเพลงคนดีของแม่ของสายันสัญญาหรอคะ
2: ของสายันก็ได้ของสายันนี่รันโดนสายันสัญญามันมีอยู่3เวอร์ชันแล้วก็ยอดรักแกครับ
1: อ๋อแต่หนูหาเจอเป็นสายันสัญญาได้เนาะ
2: ก็ได้ครับได
1: ้เพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันแม่แห่งชาติด้วยเนาะ
2: ครับผม
1: ครับผมและพี่มนัสอยากจะมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: ก็มอบให้กับทุกคนแล้วก็พี่อนันต์ที่ตัวสายหน้าใหม่ของน้องลูกตาเนี่ยคนที่อยู่พิจบูรณ์น่ะน้อง
1: อ๋อพี่นันใช่ไหมคะ
2: ครับผม
1: ค่ะโอ้ได้เลยน่าจะฟังอยู่แหละตอนนี้พี่นันฟังทุกคืนอืมค่ะ
2: ผมพี่ก็ฟังทุกคืนน้องกัน
1: จ้าขอบคุณมากหนูเห็นแล้วพี่มนัสฝากเพลงเข้ามาทุกคืนเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะ
2: ก็พี่ฟังน้องลูกตาลมา3ปีกว่าแล้วน้อง
1: แต่หนูจัดมา2ปีกว่าเองนะถามพาม
2: ไม
1: ่ฮะ
2: ครั้งแรกที่พี่ขอเพลงน้องลูกตาลน่ะ
1: จ้ะ
2: เพลงโรทาน้ำใจอ่ะน้อง
1: โอ้จ้ะก็มันน้อยจ้ะ
2: ก็น้องลูกตาลบอกว่าเอาหน้าไม่
1: อื
2: ้อก็พี่บอกว่าไม่เอาพี่ไม่เคยพูดไม่เคยโทร

0: ไม่เคยคุยหน้าไมค์ใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: แล้วก็
0: จ้ะ
1: ก็หลายครั้งเอาก็เอาค่ะ
0: ลองดูไม่เป็นไรเลยคุยกันสนุกค่ะพี่เหมือนเราคุยกันแค่2คนค่ะไม่มีใครได้ยินเราหรอกจริง
1: ๆก็ฟังพี่ฟังจากวิทยุน้อง
0: จ้ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: กว่าจะได้จุดดีทูได้
0: อ
1: ะก็หลายคืนอยู่
0: เข้าใจแบบว่าเหมือนบางทีเราจดไป2ตัว3ตัวเอ๊ะตัวที่4อะไรแล้วนะรออีกวันนึงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่นะ
0: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้จัดเพลงเพราะๆให้เลยวันนี้ขอบคุณพี่มนัสมากๆนะคะ
1: ก็น้องอุจัน
0: ค่ะ
1: มอไว้ทุกเสียงทุกสายที่โทรก็อ่านนะ
0: ค่ะได้เลย
1: แล้วก็ขอบคุณน้องน้องกวางด้วยนะ
0: ค่ะน้องกวางด้วยจ้ะ
1: น้องแป้งก็ไม่รู้ยังไงหลายคืนนี้ก็มันจะยินนะ
0: อ๋อเดี๋ยวน้องแป้งมารับหน้าที่ต่อน้องกวางด้วยค่ะค่ะโอเคเน
1: า
0: ะ
1: ครับผม
0: ครับสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: นี่คิดถึงน้องแป้งเดี๋ยวน้องแป้งมานะคะสายชิวฮิวใจจัดให้เลยกับเพลงนี้คนดีของแม่สายันสัญญาค่ะ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณอีกครั้งค่ะสำหรับสายหน้าไมค์ของเราพี่มนัสนะคะ

ากนครศรีธรรมราชนะคะงานเพลงเพราะๆความหมายดีๆนะคะจากไซเอนสัญญานะคะเสียงนี้คนดีของแม่นะคะอย่างที่พี่มนัสบอกว่าจริงๆเราก็มีหลายเวอร์ชั่นเลยนะคะมีของสายานิรันดรมีอาแอลยอดรักด้วยนะคะแต่วันนี้ก็เลือกไป1เวอร์ชันเนาะนะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมคุณผู้ฟังค่ะแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพลงไหนมีโอ้โห

LTM FM 95สวัสดีพี่สุนะคะอีกครั้งนึงคุณแม่ทันวิชาด้วยนะคะแม่เกลพี่อรุณีค่ะแล้วก็พี่สว่างบอกว่าสวัสดีครับพัทลุงนะอยู่พัทลุงชมอยู่นะจ๊ะพี่เรดมี่นะพี่หนูพินบอกสวัสดีครับปีเจลูกตาลคนสวยอำเภอสองดาวจากจังหวัดสกลนครนะคะสกลนครฝนตกทุกวันเลยครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะบอกพี่ลูกตาลคนสวยดูแลสุขภาพด้วยนะขอบคุณมากนะคะนะแล้วก็มีใครอีกเอ่ยพี่บุญช่วยค่ะพี่บุญช่วยพี่อรุณีบอก FC จ้ะจากสุโขทัยนะคะขอบคุณค่ะพี่อุทัยพี่เบลเบดนะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเช่นเคยน้องหนูดีน้องแชนะคะพี่วันเพ็ญค่ะพี่นารีค่ะพี่ถาวรบอกฟังอยู่จากภูเก็ตเลยนะคะขอบคุณมากๆพี่ประธานพี่นิดหรือว่าลุงดำมังขันจากนครศรีธรรมราชนะคะน้องสรายุทธนะน้องสรายุทธด้วยนะคะพี่ศักชัยค่ะพี่จิรวรรณพี่นครบพี่ชื่นชมค่ะอันนี้ก็นะทักทายผ่านทาง Facebook Live ของเรานะคะแล้วก็พี่ทองรวมกับพี่วิจิตพี่ประเดิมด้วยนะคะเข้ามาล่าสุดแล้วก็คุณแม่ชนิสรานะคะแนะนำงานเพลงของน้องเพชรคทาวุฒิมาด้วยกับอ่านเกมไม่ขาดนะเพลงใหม่เลยเนาะแล้วก็พี่ฮามิหรือเปล่าหนูอ่านผิดขออภัยนะคะบอกว่าลูกตาคนสวยจากปัตตานีนะจ๊ะทักทายค่ะขอบคุณมากๆเลยเอาล่ะนะคะอย่างนี้ คือตอนแรกก็นะมีคนเขาเปิดไปยังเนาะวันนี้อะไรเงี้ยก็เห็นมีเปิดไปแล้วบ้างแต่ว่าชั่วโมงนี้อ่ะข้อความสายหลังไมเยอะมากๆนะคะสายหลังไมเยอะมากๆทั้งพี่อ้อมสุราษฎร์คุณแม่ทันพิชาจากลาดพร้าว71นะคะพี่ขวัญจากสุโขทัยนะคะแล้วก็มีมาทางไลฟ์ด้วยนะคะก็เลยจัดให้เลยก็ได้งานใหม่ล่าสุดจากดีเจลูกตาลชนิชาเองนะคะ ดอกชบาสีแดงค่ะให้บิกัสโนฮานะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะอ่ะนะตอนนี้หลังไมค์บอกเลยว่ามีเพลงที่เกี่ยวกับแม่เข้ามาเยอะเลยค่ะเยอะมากๆจริงๆเดี๋ยวทยอยจัดให้เรื่อยๆกันละกันนะคะแต่ว่าอันเนี้ยก็แม่เหมือนกันคุณผู้ฟังอืมแต่เป็นแม่ห้างแม่ห้างผู้ใดมากกวนผู้ใดเอวดีผู้ใดมากกวนกราบเรียนเชิญด้านหน้าเวทีได้เลยค่ะ
2: ขออนุญาตวางก่อนได้ไหม

0: ขอบคุณค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: Lamazon Cream มีตัวยาโคตรไตรมาโซนให้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อรา Lamazon Cream เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด

0: 跑沙 Hypermax Pulsar。
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: Why Entertain Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดป้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: งานจากพี่ต่ายอรไทยนะคะเพลงนี้ถึงดังยังห่วงแม่ค่ะฝากมาทางหลังไมค์จากพี่สาวชุมพรนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะเพลงที่คุณผู้ฟังฝากมาเช่นเคยพี่หนึ่งโรงก๊อกจากสุวรรณภูมินะคะกับเพลงของพี่ปูพงศ์ศิคัมภีร์แม่นั่นเองนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เราจะพักสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กับดีเจลูกตาลชุติชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ไอราอาห้ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห้า
1: 23นาฬิกา3นาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชวนิชาค่ะสายมารออยู่แล้วด้วยนะคะกับช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะจากหนองคายค่ะสวัสดีค่ะพี่หนุ่ม
2: สวัสดีครับพี่ลูกตาลครับ
1: นะคะต่างคนต่างเรียกพี่นะคะเราจะไม่ยอมกันนะคะรบกวนปิดเสียงวิทยุให้ก่อนได้ไหมเอ่ยแป๊บหนึ่งเนาะได้นะคะรบกวนนิดนึงเรียบร้อยนะ
2: ครับผม
1: ขอบคุณมากมากเลยค่ะเราเคยคุยกันแล้วหรือยังเอ่ย
2: ยังครับ
1: ยังเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะ
2: ครับพอดีผมเพิ่งมาฟังรายการพี่เป็นครั้งแรกครับ
1: จริงเหรอหมายถึงว่าวันนี้หรือว่าก่อนหน้านี้ด้วย
2: เพิ่งผมเพิ่งมาฟังวันนี้เพิ่งเจอวันนี้แหละ
1: หมุนมาเจอวันนี้เป็นวันแรก
2: ครับ
1: แล้วก็โทรติดเลยตั้งแต่วันแรกเหรอคะ
2: ก็เพิ่งโทรติดวันนี้เป็นวันแรกด้วย
1: สุดยอดเลยสุดยอดเลยรอแล้วกันที่ฟังอยู่ทางออนไลน์หรือว่าทางวิทยุนะคะเมื่อสักครู่เปิดทางไหน
2: ฟังทางวิทยุครับ
1: ฟังทางวิทยุเลยนะคะที่หนองคายรับอสมทหนองคายเลยหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงคะพี่หนุ่ม
2: อสมทหนองคาย
1: ชัดเจนไหมคะเป็นยังไงบ้างสัญญาณเสียง
2: ชัดเจนดีครับ
1: ชัดเจนดีนะคะโอเคแล้ววันนี้ฟังเป็นวันแรกแล้วจะเป็นจะมีวันต่อไปไหมหรือเป็นวันแรกแล้ววันสุดท้ายเลยจะไม่ฟังแล้ว
2: ก็จะฟังทุกวันแหละครับ
1: หยอกเล่นโอ้โหนะทีนี้จะต้องอันนี้ไว้เลยค่ะพี่หนุ่มเราต้องล็อกไว้เลยมันแปลว่าFM 95นะเอาไม้จิ้มลูกชิ้นน่ะเอาสอดไว้มันจะล็อกไว้เลย
2: พี่ก็ว่าป้า
1: เคยไหมที่แบบเวลาเราหมุนแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออะไรแล้วมันหลวมมาแล้วคุณก็เอาไม้เหมือนเป็นอันเล็กๆอ่ะเหมือนไม้จิ้มฟันไปจิ้มไว้
2: พี่ของผมมันเป็นวิกิตอน
1: โถคุณจะบอกว่าเดี๋ยวนี้มันยุคสมัยไหนแล้วคุณลูกตาคุณจะมาเอาไม้มาเสียบเป็นดิจิตอลก็จะหาง่ายใช่ไหมคุณเขาจะขึ้นตัวเลขเลยใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับนะขอบคุณมากๆเลยดีใจมากเลยนะวันนี้ที่หมุนมาฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะแล้วก็ได้คุยสายหน้าใหม่กันด้วยนะ
2: ตามจริงผมก็ติดตามมาหลายปีแล้วนะคืนนี้นะ
1: รอแล้วปกติฟังทางไหนคะได้เห็นติดตามข่าวสารของคลื่นทางไหนคะ
2: ก็ฟังแต่คลื่นนี่แหละส่วนมากจะฟังแต่ลูกทุ่งมหานคร
1: อ๋ออ๋อเข้าใจแล้วคือฟังอยู่แต่ว่าช่วงเวลานี้เพิ่งจะหมุนมาเจอถูกไหม
2: ครับพอดีถ้าวันไหนผมไม่ได้ไปทำงานผมก็จะฟังปกติ
1: อ๋อถ้างั้นแสดงว่าปกติฟังช่วงกลางวันเหรอคะ
2: กลางวันครับถ้าช่วง4โมงเย็นผมก็ออกไปทำงานถึง2ทุ่มหรือ3ทุ่ม
1: อ๋อก็เลยปกติไม่ค่อยได้ฟังตอนกลางคืน
2: ครับ
1: นะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะนะเป็นไงบ้างคะวันนี้หนองคายอากาศดีไหมฝนตกไหม
2: ฝนตกครับพี่ฝนตก
1: ฝนตกเนาะช่วงนี้ฝนตกไปทั่วเลยนะพี่หนุ่มนะ
2: โมงเย็นเพิ่งหยุดตก
1: หรออ๋ออยู่ทางไหนคะเนี่ยหนองคายอำเภออ
2: ยู่ในเมืองเลย
1: อยู่อำเภอเมืองหนองคายเลยเนาะนะคะโอเควันนี้พี่หนุ่มบอกอยากฟังเพลงให้เข้ากับบรรยากาศหน่อยพรุ่งนี้ก็วันแม่แล้วเดี๋ยวหลังเที่ยงคืนนี่ก็เป็นวันแม่ละบอกอยากฟังของพี่เอกพลมนตรการเนาะดอกไม้วันแม่ใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
1: ับ นะแล้วก็พี่หนุ่มเนี่ยก็ใจตรงกันกับพี่เอกชัยจากราชบุรีด้วยเหมือนกันขอเพลงเดียวกันมาเลยก็เลยว่าเอ้านะเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้เลยนะ
2: เพราะว่าพรุ่งนี้ก็เป็นวันแม่แล้วครับ
1: ใช่ไหมคะแล้วอยากจะมอบให้ใครพูดได้เลยนะคะพูดได้เลย
2: ก็มอบให้แม่ๆทุกคนครับที่เป็นแฟนรายการของพี่ลูกตาล
1: นี่ค่ะได้เลยโอเคก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันค่ะพี่หนุ่มเดี๋ยวพูดตามกันเลยนะ
2: คร
1: ับ ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
2: ห์ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอยราอาห่า
2: และไอยาลาอาหาร
1: สชาติดีดี
2: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
2: ท ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยรา

0: 5
1: อายาลา
0: โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆถ้ามีโอกาสโทรเข้ามาอีกนะพี่หนุ่มนะ
1: ครับผม
0: ครับรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะ
1: เช่นกันนะพี่ครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เอาละค่ะช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะไหนๆเนี่ยพี่หนุ่มจากหนองคายนะคะก็ฝากเพลงวันแม่มาแล้วนะคะกับดอกไม้วันแม่เอกพลมนตรการเพราะฉะนั้นแล้วนะคะพาเรทนี้มอบเป็นพิเศษสำหรับคุณแม่ทุกๆท่านเลยค่ะ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: สี่งานเพลงเพราะๆนี่ค่ะมอบเป็นพิเศษสำหรับคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะเริ่มต้นขบวนพาเหรดกับเพลงที่สายหน้าไมค์ของเราฝากเข้ามาพี่หนุ่มน้องคายแล้วก็พี่เอกชัยจากราชบุรีด้วยกับดอกไม้วันแม่นะคะแล้วก็ต่อด้วยจากใจลูกชายแม่เบิ้ลปทุมราชนะคะเพลงนี้พี่แสงจากจังหวัดตากนะคะฝากมาแล้วก็มากันที่คุณแม่รำไพแสงทองนะคะฟีเจอริ่งกับน้องเมจิรพรนะฟังเดอร์แม่สิวาแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กล่อมลูกนะคะสุนารีราชสีมานั่นเองนะคะพรุ่งนี้ก็วันแม่แห่งชาติแล้วคุณผู้ฟังนะคะใครที่นะวางแพลนไว้ว่าจะพาคุณแม่ไปเที่ยวนะคะหรือว่าอาจจะได้หยุดพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่กับคุณแม่มีกิจกรรมต่างๆร่วมกันหรือว่าใครที่อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคุณแม่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็นะอย่าลืมโทรหากันสักนิดนึงจริงๆเรามีความรักมอบให้กันได้ทุกวันอยู่แล้วค่ะคุณผู้ฟังเนาะแต่ว่าเผื่อบางคนอาจจะทำงานเยอะอะไรเยอะก็ถือเอาเป็นวันนี้เป็นวันพิเศษเนาะนะคะส่งความห่วงใยถึงทุกท่านเลยทั้งคุณแม่คุณลูกคุณพ่อด้วยนะคะครั้งครอบครัวเลยนะทักทายเพิ่มเติมพี่ทองรวมนะคะพี่เดียวจรัญระโนดนะคะแล้วก็พี่คันชิดค่ะคุณแม่น้องแม่น้องด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาเนาะแล้วก็พี่เดียว .com บอกมาแล้วมาแล้วมาดึกหน่อยนะครับนะพี่เอกรินนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่เหี่ยวด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้พี่รง JP บอกฟังอยู่นะครับพี่นันทาพี่จรุนนะแก้วนะคะขอบคุณมากๆพี่โกท้วมนะฟังอยู่ทุกคืนเลยลูกตาคนสวยขอบคุณมากๆค่ะพี่ณรงค์จากนครศรีธรรมราชด้วยนะคะพี่นักครบแล้วก็พี่อเนกจากศรีสำโรงสุโขทัยพี่จงมีเงินแล้วก็พี่สายชนนะสวัสดีน้องเต้ยด้วยนะคะเอาล่ะช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อเลยพี่จำลองจากสุโขทัยฝากมานะคะจดหมายจากแนวหน้า

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในชั่วโมงนี้ค่ะกับงานเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากพี่แจ๊สนะพี่แจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กนะคะฟีเจอริ่งกับเกมสุจิตราค่ะคุณผู้ฟังกับเพลงทิ้งกันไม่ได้หรอกเพลงนี้นะคะคำร้องโดยพดุงทรงแสงทำนองพี่บ๊อบบี้3บาท50นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยพี่บ๊อบบี้3บาท50แล้วก็พี่ฟอร์ดธนากรด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันเลยทิ้งกันไม่ได้หรอกแจ๊สสมุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กฟีเจอริ่งเกมสุจิตราค่ะ

0: อาหารแมวเอโปรไอคิว
1: เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะคุณผู้ฟังขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสองงานเพลงนี้ช่วงนี้จากมหานครชาร์ตของเราค่ะคำเอ่ยค่ะอยู่ในฮิตที่16นะคะงานจากยุ้ยมานะศักดิ์ค่ะจากสังกัด Friend Music แล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยเพลงน่ารักน่ารักนะคะเป็นเซฟโซนกับพื้นที่ปลอดภัยนั่นเองงานใหม่ล่าสุดจากพี่พิมพ์ดาของเรานี่แหละนะคะอยู่ในฮิตที่9ด้วยนะคะจัดให้เลย2งานเพลงนี้กับช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดย

นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: 25โดยลูกตาลชนทิชาเหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
3: โอ้
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้ง

0: ษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: โสดจริงไหมน้อง
1: สุดอีหลีอายจัดให้เลยนะคะเป็นพิเศษสำหรับคนโสดนะคะกับโสดจริงหรือเปล่างานจากวงแทมรินนั่นเองนะคะโอ้เนี่ยคนโสดฝากมาหรือเปล่าไม่รู้พี่ดำเกลิงนะคะจากพิษณุโลกนะคะฝากมาช่วงท้ายๆเลยนะตอนนี้ 23:54 ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราส่งท้ายกันเลยแล้วกันเนาะกับเพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยนะน้องแป้งนะคะเขาฝากมาบอกว่าอยากฟังงานของพี่ณราธิวงศ์ชาตรีนั่นเองกับรักอำพรางนะคะก็จัดให้ในช่วงนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกท่านที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะ2ชั่วโมงเลยตั้งแต่4ทุ่มยาวมาถึงเวลานี้นะคะแล้วก็สุขสันต์วันแม่ล่วงหน้าด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมค่ะกับดีเจลูกตาลชวนทิชานะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มอง

0: ใจไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ามเพลงค่ะแนะนำโตจากน้ำแข็งทิพวรรณนะคะตามมาด้วยชอบที่เธอเป็นเธอจากวงแทมารีนและปิดท้ายด้วยมักเจ้าบักคักนะคะบาสิทธิชัยโจอี้วีรพลในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: เที่ยงคืน15นาทีนะคะอยู่กับเมทิชาจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วมีคนบอกคิดถึงน้องเมจังเลยแสดงว่าเมื่อวานหายไปใช่ไหม ไม่ได้มาทุกวันละสินะคะรับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลสุธิชานั่นเองนะคะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงไหนเพลงอะไรเป็นพิเศษหรือว่าอยากจะมอบผลงานเพลงให้กับใครนะคะส่งความรักความคิดถึงผ่านนักจัดรายการของเราได้ทุกๆช่วงเลยนะสวัสดีนะคะไปยัง LTM FM 95นะคะผ่านทาง Facebookไลฟ์ด้วยนะคะและรวมถึง TikTok นะคะเมทิชานะนะคะแล้วก็มีหลายๆท่านบอกว่ามีช่องทางอื่นไหมมีสิคะมีเลยแหละเพราะที่เรายังเป็นวิทยุอยู่นะ เรายังเป็นวิทยุอยู่นะมีคนบอกว่าอ้าวเหรอมันเป็นวิทยุใช่ไหมเพราะว่าบางคนเขาเข้ามาดูจากทางออนไลน์ไงแล้วเขาไม่รู้ว่าคลื่นของเรามันคือคลื่นวิทยุนะคะแล้วก็ชอบมีคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมฟังวิทยุถึงเร็วกว่าทางอินเทอร์เน็ตนะคะแน่นอนค่ะเพราะว่าคลื่นวิทยุมันไปทางอากาศนะคะแต่ว่าอินเทอร์เน็ตมันไปทางสายเนาะสายสัญญาณนะคะดังนั้นไม่แปลกค่ะที่วิทยุจะเร็วกว่านะคะเพราะว่าบางคนเล่นเปิดพร้อมกันไงเปิดวิทยุด้วยเพราะว่าอยากจะฟังเสียงและเปิดอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะดูทางออนไลน์ด้วยเพื่ออยากจะดูหน้าแล้วพอเปิดพร้อมกันเป็นยังไงปากไม่ตรงเพราะว่าวิทยุมันเร็วกว่านะคะดังนั้นเอาสักช่องทางหนึ่งทางไหนก็ได้ไม่เป็นไรนะคะวันนี้อยากจะฟังผลงานเพลงไหนแล้วก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะ022481366นะคะวันนี้มีพี่แป้งรอรับสายนะ022481366ยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่วันแม่แห่งชาติด้วยนะคะลูกๆทั้งหลายทั้งแหล่นะจ๊ะอยากจะมอบผลงานเพลงไหนให้กับคุณแม่ก็ส่งกันเข้ามาได้นะคะช่วงนี้เห็นบอกว่าดอกมะลิแพงขึ้นด้วยเนาะมันก็มีหลากหลายช่องทางนะคะให้เราเลือกซื้อได้พวงมาลัยต่างๆอย่างเงี้ยใช่ไหมช่วงนี้ดอกไม้เหมือนช่วงวันวาเลนไทน์นะวาเลนไทน์ดอกกุหลาบก็จะราคาแพงขึ้นนี่ก็เหมือนกันเลยนะดอกมะลิก็แพงขึ้นเหมือนกันนะก็ลองช่องทางเลือกมีเยอะแยะนะคะก็มีหลากหลายวิธีที่เราจะส่งมอบความรักแต่ถ้าถามว่าพวงมาลัยก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของความแบบเคารพนับถืออยู่เนาะแล้วก็ถ้ามีหลากหลายท่านก็ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมจะต้องเป็นดอกมะลิเป็นดอกอื่นได้ไหมจะบอกว่าดอกมะลิเนี่ยที่มันเป็นสัญลักษณ์วันแม่เพราะว่ามีกลิ่นหอมที่ยาวนานมีสีขาวที่บริสุทธิ์เขาก็เลยรู้สึกว่าดอกมะลิเนี่ยเปรียบเสมือนดอกไม้ที่เป็นตัวแทนของคุณแม่รักไม่มีวันโรยราก็คือกลิ่นมันอยู่นานเนอะไหมกลิ่นมันอยู่นานและเป็นรักที่บริสุทธิ์ก็เลยใช้ดอกไม้สีขาวที่บริสุทธิ์และมีกลิ่นหอมนานเสมือนความรักของแม่ที่รักลูกไม่มีวันจืดจางอะไรเงี้ยนะก็อยากจะฟังเพลงไหนก็โทรกันเข้ามาได้นะคะ022481366ในช่วงนี้อ่ะเว้นไว้ให้1ผลงานเพลงสนุกๆจากพี่หญิงลีศรีจุมพลนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาในช่วงนี้นะคะซ่าชิวฮิวใจขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
2: เพื่อนันจังหวัดน่าน
1: จังหวัดน่านตอนนี้เป็นยังไงบ้างสถานการณ
2: ์ฝนตกเยอะทุกวันเลย
1: มีที่ไหนน้ำลงน้ำหลากอะไรบ้างไหมเนี่ย
2: แต่ทั้งเหนือทั้งบางปูถ้าบางขวาก็มีแต่มันเหมือนปีที่กายที่แล้ว

0: วันนี้แอบอ่าน
1: แต่พี่นี่โปรดช่วยหน่อย
0: วันนี้แอบอ่านว่าเชียงใหม่มีน้ำหลากด้วย
1: ครับ
0: ฝนตกเยอะเนาะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะจังหวัดน่านน้องเมย์เคยไปมาแล้ว
1: เหรออ
0: ันนี้อยู่ในเมืองเลยไหมคะหรือว่าที่ไหนนะ
1: ผมอยู่อำเภอเวียงสาครับผม
0: อยู่อำเภออะไรนะ
1: อำเภอเวียงสา
0: เวียงสามีสถานที่ท่องเที่ยวด้วยไหม
1: ก็มีแล้วก็มีหลายที่เนาะทางมาทางนาน้อยก็มีขุนสถานแล้วก็ป่าปักนายไปเหนือก็ที่บอกเกลือ
0: ของเมไปสปันปะ
1: สปันเหรอ
0: ใช่สวยนะสวยแบบเป็นธรรมชาติเลยแล้วก็ชอบตอนในเมืองเนี่ยลงมาในเมืองเนี่ยวัดสวยมาก
1: ครับมันมีวัดแช่แห้งวัดช้างคำบริหารแล้วก็วัดภูมิ
0: สวยแบบสวยเลยอ่ะรู้สึกว่าสัมผัสได้ถึงความแบบศิลปะทางเหนือ
1: ครับในอำเภอเมืองมีวัดเยอะ
0: ใช่
1: ใกล้กันเยอะ
0: เดินหนูเดินใกล้ๆศาลากลางนี่แหละแล้วก็มีไปไหว้อะไรนะเสาหลักเมือง
1: อ๋อเสาหลักเมืองวัดมีเมียง
0: ก็เลยแบบว่าได้ไปไหว้แถวๆนั้นแล้วก็มีเขามีจักรยานให้เช่าอะไรเงี้ยก็ไปปั่นอยู่ตรงนั้นนะ ใช่แล้วประเด็นคืออะไรรู้ป่ะด้วยความที่มันไม่ใช่จักรยานเราอะเราจำไม่ได้ว่าจักรยานคือหน้าตาแบบไหนตอนขากลับก็เลยเดินหา ตรงเพราะว่าตรงนั้นมันจะมีตลาดใช่ไหมคะใช่น้องเมย์ก็จะแบบเอาจักรยานไปจอดแถวๆนั้นแหละแล้วพอกลับมาทีโอ้ประชากรจักรยานเพียบตายแล้วตอนแรกจอดกันอยู่2คันทําไมทีเอ้าเพียบเลยอ่ะเก๋ๆนะคะแต่ชอบบรรยากาศความน่ารักแล้วก็ตอนอากาศมันเย็นดีด้วย
1: ครับ
0: เนาะ
1: ที่หน้าที่หน้าที่จะมาถึงนี่มาเที่ยวอีกนะยินดีต้อนรับทุกคนเลย
0: กลัวเรื่องเดียวเลยกลัวการขับรถขึ้นเขาเวียนหัว
1: ไม่ต้องขึ้นเขา
0: หรอ
1: เออ
0: วันนั้นขับไปสปันคือแบบโอ้ขึ้นเขาแบบว่าแล้วเหมือนพี่ๆเขาพูดภาษาอะไรไม่แน่ใจภาษาเหนือที่แบบเราฟังไม่รู้เรื่องอ่ะ
1: กูกำเมียงกูกำเมียง
0: สักอย่างนึงฟังแล้วแบบแต่ว่าน้องน่ารักมากน้องเด็กๆขายของช่วยคุณแม่น่ารักแวะไปทักทายเขามานะคะอ่ะวันนี้เข้าสู่วันแม่แล้วฝากอวยพรให้กับคุณแม่หน่อย
1: เรื่องพี่ขออวยพรวันแม่เนาะ
0: ค่ะ
1: ขอน้องเมธิชาแล้วก็แม่ทุกคนในทั่วโลกทั่วประเทศเนี่ยจะมีความสุขความเจริญมีโชคเป็นลาภอยู่เย็นเป็นสุขมีพละอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็เดี๋ยวขอเปิดคาถาเปิดโลกเปิดชาบโลกเปิดโชคลาภให้แม่หน่อยนะ
0: เปิดชาบโลกเปิดโชคลาภอ๋อ
1: โชคลาภ
0: โอเคเปิดยังไงอ่ะ
1: พูดทางเปิดธรรมเปิดสังฆเปิดพระพุทธเจ้าองค์ประเสริฐเปิดโลกด้วยบทว่านะโมพุทธายะเปิดผ้าเปิดฟ้าเปิดดินเปิดทรัพย์เปิดศีลเปิดโชคเปิดลาภเปิดวาสนาเปิดบารมีเปิดบุญกุศลคุณงามความดีเปิดดวงเศรษฐีเปิดดวงมหาเศรษฐีเปิดดวงอภิมหาเศรษฐีเปิดดวงชราเปิดดวงราศีเปิดความมั่งมีเปิดความสำเร็จร่ำรวยมั่นคงยืนยงมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองชื่อเสียงโด่งดังมีเงินมีงานรับยศสรรเสริญเจริญก้าวหน้าแก้วเงินทองไหลนองเข้ามามีคนเมตตาชนะหมู่มารอยู่สุขสำราญยะณชาลิติมะมั่งมุนมีมะมั่งมุนมาเงินคำไรมาณชาลิติมะมั่งมุนมีมะมั่งมุนมาข้าวของสัพพติไหลมาณชาลิติมะมั่งมุนมีมะมั่งมุนมาเหยียดยศไหลมาณชาลิติมะมั่งมุนมีมะมั่งมุนมาสติปัญญาไหลมาณชาลิติมะมั่งมุนมีมะมั่งมุนมาโชคลาภวาสนาไหลมาณชาลิติสีวะเลยจมหาเทโรเทนปุจิโตโสระหะโหมะยะสิมหาลาโภมหาลาภังพวันตุเตอายุวโนสุขังพลังสมุปสุขัง
0: เจริญทุนะคะโอ้โหอวยพรแบบว่ารับทรัพย์เปิดโลกกันไปเลยนะโอเควันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
1: หนึ่งเดียวของแม
0: ่หนึ่งเดียวคือแม่
1: ใช่ไหมหนึ่งเดียวคือแม
0: ่จากพลอยนะคะได้

0: เดี๋ยวนุ้ยจัดให้นะ
1: ครับผม
0: โอเคค่ะ
1: มีโชคมีลาภทุกคนนะครับ
0: ได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: เวลาจำกัดนะคะมีคนบอกว่าอยากให้พี่เขาอู้กำเมืองให้ฟังหน่อยอู้เหนือให้ฟังหน่อยไม่ทันอ่ะผลงานเพลงนี้ก่อนนะคะหนึ่งเดียวคือแม่ค่ะ

0: เหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: นะคะช่วงนี้คุณผู้ฟังค่ะถ้าใครที่รู้สึกว่าปวดหัวเข่าเริ่มจะต้องดูแลแล้วนะคะวันนี้ค่ะแค่ออกแรงจะลุกนั่งหรือเดินขึ้นเดินลงบันไดนะคะก็ต้องเริ่มระมัดระวังมากขึ้นค่ะคืนความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวด้วยHealth Lifeนะคะอุปกรณ์

0: สวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงหัวเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีไปอีกนะคะกับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบสนใจโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยจ้าม
1: หานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มหานครไลฟ์วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้รามาโซนครีมรามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลชีวิตบนเส้นได้หัวใจบนตักแม่จากพี่โพสวนพันธ์ค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: ยรถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้

0: จะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: ได้เวลากอดตัวเองกันแล้วนะคะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวานะคะเป็นท่าบัตเตอร์ไฟฮักกอดตัวเองแน่นๆแล้วก็จะบอกว่าโลกใบนี้มันโหดร้ายขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่อย่าลืมใจดีกับตัวเองด้วยนะใครจะใจร้ายกับเรายังไงก็ได้แต่เราจะต้องไม่ใจร้ายกับตัวเองดูแลตัวเองให้ดีมีเมตตากับตัวเองให้เยอะๆอะไรที่ทำแล้วรู้สึกว่าตัวเองจะลำบากลำบนนะคะก็อย่าไปทำให้เงินคนอื่นยืมนะคะก็แบบมานั่งรู้สึกผิดอย่างเงี้ยแต่ถ้าเวลาที่เงินมันไม่มีอยู่แล้วนะอันนี้น่าจะผิดกว่าเพราะว่าตัวเองจะเดือดร้อนนะคะอ่ะก็กระแสข่าวเยอะแยะมากมายในช่วงนี้ที่ทำให้เรารู้สึกว่าโหมันมูฟออนยากนะข่าวช่วงนี้แบบร้ายๆแรงๆทั้งนั้นนะคะช่วงนี้ก็เลยอยากจะแนะนำเกี่ยวกับโรคของ PTSD ซึ่ง PTSD เราได้ยินกันมาบ่อยแล้วแล้วน้องเมย์เนี่ยก็เคยพูดถึงเรื่องนี้มาแล้วด้วยกับโรคที่เป็นความเครียดหลังจากเหตุการณ์สะเทือนใจนะคะมันคือภาวะแหละ

พยานในที่เกิดเหตุหรือความรุนแรงต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุภัยธรรมชาติสงครามหรือว่าการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะคะก็ทำให้รู้สึกหวาดกลัวได้หรือว่ารู้สึกว่าติดวนลูปอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นซ้ำๆย้ำๆนะอาการสำคัญของโรคนี้นะคะคือจะหวนนึกถึงเหตุการณ์ซ้ำๆฝันร้ายบ่อยๆเห็นภาพเห็นเหตุการณ์นั้นมาหลอกหลอนนะคะปกติเนี่ยมันจะมีอาการเหล่านี้อยู่ประมาณสักอาทิตย์ถึง2อาทิตย์แต่ถ้ามันนานเกินกว่านั้นเนี่ยควรจะพบแพทย์แล้วนะคะหลีกเลี่ยงการพยายามหนีสถานที่อันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งนะเราจะมีความรู้สึกว่ากับอย่างเนี้ยโรงเรียนอย่างเงี้ยเราอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากกลับไปที่โรงเรียนนั้นแล้วหรือว่าผู้คนสิ่งของหรือการจำเหตุการณ์นั้นได้เสมอนะคะอาการอีกอย่างนึงก็คือคิดและรู้สึกในอารมณ์เชิงลบนะคะรู้สึกชาทางด้านอารมณ์หมดความสุขหรือรู้สึกผิดหรือแปลกแยกนะคะบางคนเนี่ยก็จะรู้สึกตื่นตัวตลอดเวลาอย่างเช่นมีใครเรียกก็สะดุ้งตกใจง่ายหงุดหงิดง่ายหรือไม่ก็นอนไม่หลับอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นอาการเบื้องต้นแนวทางการรักษานะคะคือจิตบำบัดค่ะการบำบัดด้วยความคิดและพฤติกรรมนะคะหรือ CBT หรืออีกอย่างนึงก็คือเป็นวิธี EMDR นะคะก็คือช่วยประมวลผลความทรงจำเอาใหม่แบบค่อยๆไล่เรียงแล้วก็เยียวยาจิตใจกันไปหรือถ้าสมมุติว่าใช้วิธีการจิตบำบัดไม่สำเร็จนะคะก็อาจจะต้องใช้ยาร่วมด้วยอาจจะเป็นยากล่อมประสาทหรือยาทางด้านเกี่ยวกับการควบคุมความรู้สึกความอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพวกยาพวกเนี้ยจะต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์นะมันไม่มีใครออกอยู่ดีๆออกไปซื้อยาซึมเศร้ากินเองได้อย่างเงี้ยไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำเลยว่าถ้ารู้สึกว่ามีเหตุการณ์แบบนี้รู้สึกแบบนี้เนี่ยให้ไปพบแพทย์นะการดูแลจากคนใกล้ชิดสมมติว่าเราอ่ะไม่ใช่คนที่อยู่ในเหตุการณ์แต่เราคือคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆ นักเรียนหรือเราคือคนที่รู้จักกับคนที่เกิดอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามนะคะเรามีหน้าที่เข้าใจรับฟังและไม่ตัดสินจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีนะคะคนที่เขาแบบใช้ชีวิตกับแฟนมานานๆอันนี้เล่าส่วนตัวนิดนึงก็คือมีครอบครัวน้องเมย์นี่แหละมีคนนึงเขาแบบเสียชีวิตไปด้วยโรคมะเร็งนะคะแล้วก็พี่สาวของหนูเนี่ย move on ไม่ได้มันก็จะเป็นเรื่องของการที่แบบว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าหุ้ยทำไมอ่ะก็เสียไปนานแล้วนะโอ้ยเขาก็ตายไปนานแล้วเขาตายด้วยโรคด้วยไม่ได้ตายด้วยแบบว่าอุบัติเหตุซะหน่อยไม่ได้ตายด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่เขาสูญเสียเราไม่มีวันเข้าใจเขาหรอกว่าเขารู้สึกยังไงเจ็บปวดขนาดไหนเนาะบางคนอาจจะไปเพิกเฉยความรู้สึกของเขาหรือต้องเข้าใจก่อนว่าผู้ป่วยประเภทเนี้ยเขาจะมีความคิดวนเนื้อไหมวนมันเลยทำให้เยียวยาไม่ได้สักทีต่อให้จะเป็น3ปี4ปี5ปี10ปีเขาอาจจะลืมไม่ได้ด้วยซ้ำนะคะสิ่งที่เราพอจะทำได้คือรับฟังต่อให้มันเป็น3ปีแล้วเราจะลำคาญพูดไม่จบมันก็ต้องฟังค่ะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกแบบโอ๊ยทำไมไม่ผ่านไม่ move on แต่ถ้าเราอยากจะช่วยเขาให้ดีที่สุดก็คือแนะนำเขาไปพบแพทย์เลยนะแต่ว่าก่อนที่เขาจะไปพบแพทย์เราซึ่งเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาก็ควรไปพบด้วยเหมือนกันอาจจะแบบขอคำปรึกษาจากแพทย์ว่าเนี่ยเรามีคนใกล้ชิดมีคนในครอบครัวนะเขาเป็นแบบนี้มีอาการแบบนี้เราจะทำยังไงดีแนะนำเขายังไงดีให้เขาอ่ะเข้าสู่กระบวนการรักษาเพราะถ้าเราอยู่ดีๆเราไปบอกเขาเลยว่าเอ้ยไปหาหมอไปแรงไหมแรงเนาะคำพูดแบบเนี้ยเนาะเขาก็จะคิดว่าเอ้ยเราคิดว่าเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวชหรือเปล่าแต่สมัยนี้ชื่นชมอย่างนึงว่าทุกคนเริ่มตื่นรู้แล้วว่าการไปหาหมอประเภทจิตเวชหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราเป็นผู้ป่วยแบบเป็นบ้านึกออกไหมเราไม่ได้เป็นบ้าซึ่งในชีวิตของเราเนี่ยมันคือคนที่เขาเรียกว่ามีการป่วยทางกายและมีการป่วยทางใจใจของเรามันอ่อนแอได้ร่างกายของเราอ่อนแอได้ใจเราก็อ่อนแอได้ถ้าเราเข้าใจจุดนี้เราจะรู้ว่าผู้ป่วยทุกคนที่ไปพบแพทย์อ่ะมันไม่ใช่ผู้ป่วยที่แบบโอ๊ยป่วยเองอ่ะอยากจะป่วยอยากจะร้องไห้นะวันนี้อุ๊ยนึกอยากร้องไห้จังเลยอย่างเงี้ยมันคงไม่มีคนแบบนั้นเนาะนะคะหรือว่าแบบอุ๊ยเธอนี่แบบว่า
เรียกร้องคนสนใจจังเลยเนี่ยมันจะออกมาจากคำพูดคนที่ไม่มีความรู้นะคะว่าโอ๊ยคนคนนี้นี่เรียกร้องคนสนใจจังเลยแสดงว่าคนนี้ไม่มีความรู้แล้วคุณต้องมีความรู้เรื่องการแพทย์บ้างนะ

นะคะว่าคนเราป่วยทางกายได้ป่วยทางใจได้ต่างประเทศน่ะเขายังมีการให้พักจากการทำงานเพราะป่วยใจเลยอย่างเช่นอ่ะอย่างเราเวลาป่วยใช่ไหมเราอาจจะเป็นหวัดท้องเสียป่วยเป็นลมพิษอะไรไม่รู้แหละเราก็มีข้ออ้างของเราใช่ไหมแต่ต่างประเทศไม่ต้องอ้างเขาใช้คำว่าป่วยใจได้เลยหมายความว่าวันนี้ไม่พร้อมทำงานเพราะจิตใจรู้สึกแย่เช่นเพื่อนที่ทำงานท็อกซิกจังเลยเจอคำพูดด่าจากหัวหน้างานบ่อยจังเลยวันนี้ไม่อยากไปทำงานรู้สึกไม่พร้อมเขาก็มีวันให้หยุดจากการป่วยใจด้วยดังนั้นนะคะเราอาจจะต้องมีความรู้เรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็อย่าเพิ่งตัดสินคนอื่นแบบรวดเร็วฉับพลันนะคะเราต้องใช้ความรู้เยอะๆหน่อยในการดูแลคนในครอบครัวของตัวเองเรารักเราหวังดีกับเขาแล้วก็ต้องใช้คำพูดดีๆด้วยนะคะอ่ะฝากเอาไว้ให้คิดในช่วงนี้ไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้น้ำตาแม่จะวงเคสนะคะเข้าสู่บรรยากาศของวันแม่เนาะอ่ะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะอยากจะฟังผลงานเพลงไหนแนะนำกันเข้ามาได้02-248-1366ค่ะ

0: นี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: เพราะดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมาในชั่วโมงที่2นะคะตีหนึ่งสามนาทีเป้งๆมีคนจะตีกันแล้วเดี๋ยวเปิดเวทีมวยให้ก่อนหยอกหยอกหยอกอ่ะวันนี้หนึ่งสายหน้าใหม่ในชั่วโมงที่2สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะแนะนำโต๊ะหน่อยค่ะ
3: พี่เบียร์มีนบุรีครับ
2: พี่เบียร์มีนบุรีออกห่างพัดลมนิดนึงค่ะ โอ้ยนึกว่าบ้านพายุเข้า
3: ง่วงนอนพี่เบียร์ควงกะ
2: จริงเหรอจะได้กลับบ้านกี่โมง
3: นู่นแหละครับพรุ่งนี้เช้า7 โมง
2: พี่แป้งกลับกี่โมงนะ

0: ขาบอกเขาควงกะ7โมงพี่แป้งกับกี่โมงนะ7โมงเหมือนกัน
1: เหนื่อยง่วงนอน
0: เออเนี่ยแหละตาปลือมองกันเลย
1: นึกได้ว่าเออโทรไป FM 95ดีกว่า
0: อืมจะได้ง่วงกว่าเดิม
1: เป็นไงบ้างครับช่วงนี้สบายดีนะครับหายหน้าหายตาไปเลย
0: อ๋อจริงๆอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะมีแต่พี่นั่นแหละค่ะที่น่าจะหายหน้าหายตาจนไม่เห็นหนู
1: ไม่พอดีพี่เบียร์ทำงานห้างแล้วทีเนี้ยมันเลิก4ทุ่มมันก็โทรไปไม่ได้
0: อ
1: ื
0: มนั่นแหละสรุปใครหายหน้าหายตานะ
1: พี่เบียร์หาย
0: ไม่ใช่หนูแล้วแหละหนูว่าเออเพราะว่าเคยคิดอยากหายหน้าหายตาเหมือนกันแต่มันหายไม่ได้จริงๆเคยเหมือนกันเคยที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเหนื่อยอยากพักใจอยากหายไปจากโลกใบนี้สักอาทิตย์นึงอย่างเงี้ยอะไรอะไร
2: ผมก็1940
0: วัวอะไรมาวัวมาแล้วร้องเพลงด้วย
1: 28ครับ
0: ฟังรู้เรื่องไหม
1: ดูเรื่อง
0: อืมเขาว่าไงบ้าง
1: ฮะ
0: เขาว่าไงบ้าง
1: เขาบอกว่ามีรถเข้า
0: อ๋อตอนนี้นะ
1: ตอนนี
0: ้ใช่รถหรือเปล่า
1: ใช่
0: มันอาจจะเป็นรถคันสีแดงมาสด้าที่จอดอยู่กลางห้าง
1: แสดงว่ารถน้องเมย์แน่เลย
0: ไม่ใช่รถสีขาวไม่คือมันมีเรื่องเล่าไงที่เขาบอกว่ามันเป็นห้างแห่งหนึ่งมีรถมาสด้าสีแดงจอดอยู่กลางห้างแล้วมีรปภแบบไปเจอดีอะไรเงี้ยเราสร้างความหวาดกลัวให้ก่อนกลัวไหมกลัวไหม
1: สร้างความม่วงนอนไว้ให้ก่อนใช่ไหม
0: เออไม่รู้เหมือนกันในนั้นน่ะเขาก็เหมือนแบบประมาณว่าเออเขาก็ไปเจอดีมาไปเจอคนแบบเหมือนนั่งอยู่ในรถพอเรียกมาก็ไม่ยอมลงมาอะไรเงี้ยแต่พอเข้าไปดูอีกทีอ้าวไม่มีคนแล้วอะไรเงี้ย
1: เออไม่ใช่หรอไม่ใช่ละ พี่ไม่ได้อยู่ที่นั่น
0: อ๋อเหรอคนละห้างเนาะอันนั้นหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าห้างอะไร
1: อ
0: ๋อแต่ว่าเขามาเล่าในรายการอะไรอย่างงี้ไงแล้วเราก็ชอบฟังอะไรอย่างงี้ไง
1: โอ้ยแต่คนไม่ขาดก็ไม่อยู่เราวันนี้ง่วงนอนควงเหนื่อย
0: นั่นน่ะสิเออระวังนะระวังต้องมันระวังการดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะอย่าว่าแต่บอกคนอื่นแล้วบอกตัวเองอยู่เนี่ย
1: น่าบอกน้องเมย์ด้วยเห็นไปเสร็จทั่วเลยเดี๋ยวไปนู่นไปนี
0: ่นี่นอนวันละ2ชั่วโมงมา5วันแล้วอ่ะเบลอแบบเบลอ
1: ระวังมันจะน็อกเอานะ
0: นี่ไงหนูรู้สึกแบบว่าวันนี้หนูอ่านข่าวไม่รู้เรื่องแล้วหนูเบอร์แบบเบอร์นั่งซึ
1: ม
0: นั่งซึมเป็นส้วมเลยตอนเนี้ยอ่านข่าวไปก็เออไปก็เลยรู้สึกแล้วว่าเออไม่ได้แล้วต้องปรับตัวเองใหม่แล้ว
1: ตาย
0: ไม่เพราะว่าเราจัดรายการเราเลิกตีสองไงคะแล้วเรามีอบรมตอน8โมง
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เบียร์อยู่เพื่อน
0: นั่นน่ะดิอยู่ตีสองแล้วอบรม8โมงอย่างเงี้ย4-5 วันติดๆอ่ะแบบรู้สึกแบบไม่ไหวอ่ะจะไหลอ่ะ
1: ใช
0: ่ๆโอ้กว่าจะถึงบ้านใช่ไหมตีสองกว่าจะถึงบ้านกว่าจะทำอะไรเสร็จแล้วเป็นผู้หญิงอ่ะมานอนเลยไม่ได้มันต้องแบบเออใช่ไหมแล้วเราก็ต้องห่วงสวยแล้วก็ต้องทาครีมก่อนนอนอย่างเงี้ยโอ้กว่าจะได้นอน
1: ใช่ใช่
0: เสียงใครอ่ะ
1: เสียง
0: ผู้หญิงอ่ะนะ
1: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีพี่ข้างๆด้วยนะคะเออคนเราอะเนาะทำงานทำการน่ะก็โทรมาในรายการเราอู้งานมาเนี่ย
1: ไม่เป็นไรหรอ
0: แล้วพี่เราประพอคนอื่นเขาฟังขึ้นหนูด้วยปะเนี่ย
1: ซีมิสเตอร์สีขาวส่งรูปบ้าน194ซอย36หน้าเตียน
2: ป่าโรง
0: จำแ
2: นงพ
0: ี่
2: จ้าป
0: ่
2: าโซน
0: ค่ะ
1: ค่
0: ะ
1: ว28
0: ค่ะ28ขอเพลงกันก่อนเดี๋ยวจะให้ไปทำงานแล้วไม่แกล้งแล
1: ้วไม่หมดเวลาทำงานแล้วเดี๋ยวจะนอนนะ
0: ไม่ได้แล้วหนูเนี่ยจะหมดเวลาคุยก่อนมาอยากฟังเพลงอะไรเจ้าวันนี
1: ้เอาที่เอาเลย
0: อะไรยัง
1: เอาที่สบายใจเบาวีครับ
0: อ๋อนึกว่าจะบอกหนูว่าเออแล้วแต่เองจะเปิดเลยเอาที่สบายใจ ไม่ใช่เนาะอ๋อมันชื่อเพลง
1: เพราะว่าพี่เบียร์อยากจะขอเพลงวันแม่มากกว่า
0: ไม่ทันละไม่ทันละเอาที่บายใจมาแล้วน่ะเออ
1: นะเอาน้องเมย์บายใจไง
0: เออแต่ว่าวันแม่วันนี้เขาเปิดกันทั้งวันแล้วหนูดูอยู่อืมไม่เหลือเพลงอะไรให้หนูเปิดซ้ำแล้วเนี่ยเนี่ยดูพี่ลูกตาลเนี่ยมีดอกกุหลาบอะไรดอกมะลิอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยคนดีของแม่อย่างเงี้ยโอ้โหเพียบวันแม่เขาจัดไปหมดแล้วเนี่ยดอกแม่วันแม่ดอกไม้วันแม่
1: แล้วน้องเมย์ลูกชายแม่เหรอ
0: คะกราบไปแล้วเมื่อกี้ไงก่อนออกมาจากบ้านเนี่ยน้องๆๆอ่ะเอาที่บายใจนะคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
2: ขออนุญาตแจ้งแปด
1: มอบให้ทุกสายทุกหน้าทุกไมค์ครับ
0: พูดไปในพูดไปในวอบอกไม่อนุญาต
1: โดยเฉพาะให้น้องเมย์น้องเมย์ทิชาด้วยครับ
0: ได้ครับบอกไปในวอบอกไม่อนุญาตขออนุญาตแจ้งด้วยไม่อนุญาตเออนะอ่ะมาขอบคุณสปอนเซอร์ค่ะน้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้อัยยราอาฮ่า
1: แล้วไอ้อัยยราอาฮ่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: อัยยราอาฮ่า
1: อายระ
0: โอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะ
1: เมื่อไหร่น้องเมย์จะมีครอบครัวเนี่ย
0: หาแฟนก่อนก่อนจะหาครอบครัวครอบครัวมีอยู่แล้วมีพ่อแม่ไง
1: เอาแฟนมียังไงยัง
0: แฟนโอ้ยเอาใหม่นะมีครอบครัวหรือยังมีแล้วมีตั้งแต่เกิดเลยเกิดมาก็มีครอบครัวแล้วเลย
1: แฟนไงแฟนไง
0: โอ้ยไม่ได้ครอบครัวกีดกัน
1: พอดีแก่พอดีไม่ต้องเอา
0: ไม่เอาจริงๆนะเป้าหมายในชีวิตคือตั้งใจแล้วว่าจะไม่แต่งงานไม่มีลูก
1: เป็นไปไม่ได
0: ้ทำไมอ่ะทำไมถึงเป็นไปไม่ได้
1: เวลาแก่ใครจะเลี้ยงเรา
0: แล้วทำไมเลี้ยงตัวเองไม่ได้อ่ะ
1: โอ้จะเลี้ยงตัวเองยังไงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลุกขึ้นไม่รอดต้องทำไงอ่ะ
0: ไม่เห็นยากเลยก็ไปเช่าไอ้นี่ไงตอนนี้เขามีบ้านสูตรเฮลท์แคร์ของคนสูงอายุแสดงว่าไม่รู้อ่ะสิว่าเขามีแบบนี้มาแล้วน่ะเขาเป็นเหมือนโรงพยาบาลเลยแต่เป็นบ้าน
1: อ๋อน้องเมย์ก็อย่างนั้น
0: ใช่คือเราสามารถไปเช่าได้ก็คือมันเหมือนเช่าห้องพักอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมีบริการของมีนางพยาบาลมาคอยอยู่กับเราตลอดแล้วก็จะมีบ้านส่วนกลางก็คือถ้ามีแบบสามารถขึ้นวีลแชร์เข็นไปเข็นมาได้ใช่ไหมแล้วทุกคนอ่ะก็จะเป็นผู้สูงอายุหมดเลยในเฮลท์แคร์นี้เออแล้วผู้สูงอายุนะเขาก็จะมีกิจกรรมมีแบบมาทำแบบต่อเลโก้การมีถักนิตติ้งมีวาดรูป
1: เดี๋ยวพี่เบียร์จะติดตามหน้าเฟซลองดูว่าวันไหนถ้าน้องเมย์แต่งงานนะ
0: เออแล้วไงอ่ะถ้าหนูแต่งงานแล้วพี่จะเป็นยังไง
1: ไม่เป็นยังไงหรอกก็พูดเองไม่ใช่หรอไม่อยากแต่งงานไม่อยากมีหรอก
0: เอาก็ใจมันไม่อยากมีแต่ถ้าถึงเวลาถ้ามันเจอคนที่ใช่จริงๆมันก็ต้องเลือกถูกไหม
1: โอ้ยสาธุคนคนนั้นเป็นใครเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าไม่อย่างนั้นเราก็แปลว่าเราคบใครก็ได้ไม่ต้องเลือกเลยเหรอ จริงปะเนี่ยเออพ่อแม่เลี้ยงมาอย่างดีขนาดนี้เราก็ต้องคิดเยอะๆนิดนึงอย่างน้อยก็ต้องหาแฟนที่ไม่ทำให้เราเดือดร้อน
1: เอออย่างน้อยดีเจก็สวยสวย
0: ไม่เกี่ยวกับความสวยหรอกมันอยู่ที่ว่าเข้ากันได้หรือเปล่าถูกปะล่ะคนสวยๆดาราดังๆเยอะแยะที่เขาเลิกกัน
1: อ
0: ะใช่ไหมมันอยู่ที่ความสบายใจสุดท้ายแล้วอะว่าบ้านปลายชีวิตจะอยู่ยังไง
1: ไม่เป็นไรตอนนี้น้องเมย์อายุเท่าไหร่ละ
0: อายุ35ค่ะ
1: 35เหร
0: ออ
1: ุ้ยแก่กว่าพี่ไปกี่ปีวะพี่32 3ป
0: ีแล้วแก่ไปกี่ปีอะ
1: 3ปี
0: เออแล้วยังไงแล้วเราวางแผนยังไง
1: ใคร
0: เนี่ยวางแผนจะมีครอบครัวยังไงอะ
1: พี่เหร
0: ออืม
1: โอ้ยวางแผนไปแล้ว
0: เราได้ยัง
1: แล้วพี่มีลูกสาวคนหนึ่งแล้วแต่ว่าแม่เขาทิ้งไปตอนนี้เลี้ยงอยู่
0: อ่ะเพราะฉะนั้นหนูก็ไม่อยากเป็นแบบพี่ไง โอเคป่ะ เออชีวิตคนเราก็ต้องเลือกสิ หนูจะไปรู้ได้ไงหนูคบไปแล้วสมมติหนูท้องขึ้นมาอ่ะหนูท้องแล้วมีลูกแล้วพ่อของลูกไม่ดีหนูก็ต้องมานั่งเลี้ยงลูกเนี่ยนะ เลี้ยงตัวเองคนเดียวก็พอแล้ว เออถูกป่ะ
1: โอ้ยเมื่อไหร่จะมาใกล้ๆเนี่ยฮะจะไปดูสักหน่อย
0: ทำไมต้องมาดูด้วย อ่ะ หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเปิดเพลงให้นะขอบคุณที่โทรมานะคะ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับนะคะไม่เกี่ยวกับหน้าตามีคนบอกว่าใช่สวยก็เลยเลือกกันสิไม่เกี่ยวหรอกทุกคนควรเลือกไม่ใช่แค่หนูนะที่ควรเลือกทุกคนควรเลือกเลือกชีวิตที่เป็นของตัวเองที่มันดีที่สุดในชีวิตตัวเองอะว่าแบบไหนมันจะดีที่สุดอะตอนนี้น้องเมย์ก็มีการบริหารการเงินมีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องการเงินว่าจะออมเงินยังไงถ้าสมมติว่าเราเกษียณถึงอายุ60ปีแล้วเราคิดว่าเราจะเลิกทำงานเราจะมีเงินเลี้ยงตัวเองสมมติว่าเดือนละ 20,000 ยาวนานไปจนถึงอายุ90ปีอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการวางแผนชีวิตล่วงหน้าถูกไหมคะก็แค่นั้นเองเราก็วางแผนแล้วเราก็ไม่ต้องทำงานหลัง60ปีเราก็มีเงินเก็บที่จะดูแลตัวเองได้จนถึงอายุ90เห็นไหมแล้วเราก็ไม่เป็นภาระให้ใครต่อให้เรามีลูกลูกเราก็ไม่ต้องมาเลี้ยงเราด้วยเขาก็จะได้มีชีวิตของเขาเติบโตไปก็ดูแลตัวเองมีครอบครัวของตัวเองสร้างครอบครัวของตัวเองใช้เงินของเขาที่เขาหามาได้กับครอบครัวของเขาไม่ต้องมาสนใจว่าเขาจะต้องเลี้ยงดูเราอ่ะเนาะเขาเรียกว่ามีลูกเมื่อพร้อมก็นี่ยังไม่พร้อมกลัวว่ามีแล้วมันจะไม่ดีหรือว่าเลี้ยงได้ไม่ดีอย่างเงี้ยก็ยังไม่เอาเพราะว่าคิดเอาไว้ว่าถ้ามีลูกก็ต้องแบบเรียนอินเตอร์ต้องเรียนแบบได้หลายภาษาอะไรเงี้ยต้องมีแบบถ้าลูกอยากเรียนพิเศษอะไรเราต้องแบบให้ลูกไปเรียนได้อะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็บอกเขาว่าอ๋อแม่ไม่มีเงินลูกเงี้ยไม่เอาอะอย่างนั้นอะไม่อยากอยู่ในสภาพนั้นเลยถ้าลูกแบบว่าแม่หนูอยากเรียนว่ายน้ำอ๋อไม่มีเงินลูกอ๋อแม่หนูอยากเรียนรำไม่มีเงินลูกอย่างเงี้ยไม่เอาหนูก็เลยรู้สึกว่าไม่เอาไม่พร้อมนะคะมาโทษแล้วอยู่ดีๆเข้าเรื่องส่วนตัวหนูได้ไงเนี่ยอ่ะมาสี่ผลงานเพลงจัดให้ในช่วงนี้ค่ะ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโ
2: อไอเรื่องรั่วข้าวอาจหลาวแล้วดู

0: ไอ้หนุ่มไก่เดือยนะคะผลงานเพลงจากพี่ดวงดีศรีวิชัยนี่ต้องยอมรับเลยว่าเป็นศิลปินท่านหนึ่งที่ยอมรับว่าขยันจริงๆตั้งแต่รู้จักกับคุณพี่เขามานี่พี่เขาแบบออกซิงเกิลเยอะมากแบบมากจนมากจนเราแบบว่าว้าวเข้ากับทุกสถานการณ์นะอย่างช่วงแบบชายแดนไทยเขมรเงี้ยใช่ไหมพี่ดวงดีก็มีออกซิงเกิลมาด้วยโอ้เยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็มาช่วยกิจกรรมกับมหานครแฟมิลี่บ่อยมากด้วยก็เลยยอมรับว่าเป็นศิลปินที่ขยันมากนี่ถ้าหนูทำเกียรติบัตรให้ได้นี่หนูมอบโล่เลยจริงๆอ่ะไอ้หนุ่มไก่เดือยนะคะดวงดีศรีวิชัยสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยชาญชัยนรงค์นะคะเรียบเรียงโดยอาจารย์หมาใบเตยนั่นเองค่ะผลงานเพลงนี้ในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะถ้าชื่นชอบก็แนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านช่องทาง SMS 4689400นะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาติดเอาไว้ประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วนะคะขอมาทุกวันทุกวันจริงๆอ่ะยอมแล้วจ้ายอมแล้วสิทธิ์ของเจ้าไหมไทยหัวใจศิลป์นะคะและกลางดาวจากไลอ้อนการ์ดบัณฑิตค่ะ

ช็อตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพฤทธิ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yncenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: มาในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะอัปเดตราคายางกันหน่อยเนาะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ82บาทคลองแงะ82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต83บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี83บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่82บาท60สตางค์นะคะจริงๆเท่าเมื่อวานเกือบหมดเลยยางลูกขุนนะคะ88บาท10สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย66บาทน้ำยาง72บาท60สตางค์มีแค่น้ำยางนะที่ลดลงที่เหลือเท่าเดิมนะคะแล้วก็มีแนะนำผลงานเพลงเข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะมีขอกลางดาวน้องเมย์เปิดให้แล้วนะบอกคุณเมย์คุณเมย์ที่ชาเปิดอะไรนะโอ้ดวงใจเหรอหรืออ๋อ เปิดดวงใจหรือปิดดวงใจล่ะเพราะว่าเมื่อกี้มีพี่ที่เขาสวดมนต์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่เขาอวยพรนะเปิดโลกอะไรสักอย่างเพลงสดแสนดีขึ้นหิ้งควรทำโคเวอร์ด้วย AI ออกทาง TikTok ได้แล้วนะเผื่อจะดังยังไม่ได้ทำนะสิขอเพลงกล่อมลูกด้วยนะคะจากสุนารีราชสีมานะจากน้องแวนนะคะแนะนำเข้ามาแวนเริ่มมีพัฒนาการในการขอเพลงแล้วนะเริ่มมีการเปลี่ยนเพลงเรื่อยๆเริ่มจับทางได้เดี๋ยวค่อยๆนะคะสลับกันบ้างเนาะมีคุณผู้ฟังแนะนำผลงานเพลงเข้ามาค่อนข้างเยอะปิดท้ายในช่วงนี้นะคะช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะกับความรักเจ้าขาพัชราแวงวันนะคะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอสอ Beyond Housing Bank

0: ากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเที่ยงคืนจนถึงตีสองสำหรับวันนี้แก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ครับต้อนรับคุณผู้ฟังมีจังหวะกันสักหน่อย 2:14 กับ FM 95 3เพลงครับเปิดมาด้วยบ่อต้องการเสียใจจากน้องแบมพายรินใจสิเพลำไยไหทองคำรักเติมโปรครับจากวงเส้นเล็กกับฮิตมาราธอนสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับรับช่วงต่อมาจากน้องเมธิชาคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับมาทำหน้าที่แทนพี่เพชรพุ่มพวง1ค่ำคืนนะจากตี2ไปจนถึงตี5บนคลื่นความถี่ FM 95 เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งมหานครก็ทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงคุณผู้ฟังครับที่รับฟังผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกก็ส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทางเครือข่ายวิทยุ

ยูอสมท MCOT Radio Network ทั่วทั้งประเทศณขณะนี้กันด้วยนะครับส่วนช่องทางการขอเพลงอยากเพิ่มเติมเพลงไหนช่วงดึกๆแบบนี้นะครับก็ถือได้ว่าเช้ามืดแล้วกันเนาะเข้าสู่เช้าวันใหม่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ตี 2:15 นาทีสำหรับวันพุธนะครับกลางสัปดาห์วันที่12สิงหาคมช่องทางการขอเพลงครับเน้นย้ำกันก่อนเผื่อใครอยากจะเพิ่มเติมขอเพลงนะครับก็แนะนำเข้ามาได้นะกับ FM 95ที่หมายเลขโทรศัพท์022481366ครับ022481366ข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400ส่วนทาง Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95ทาง SMS ครับมีพี่กว้างนะครับจากสุราษฎร์ธานีไอ้กว้างของเราบอกว่าสวัสดีครับน้องโอ๊ตครับวันนี้ฝากเพลงอ้อนแม่จองเมียเอกพลมนตรการสนทางหลังไมค์สวัสดีไปถึงคุณวิทยาศรีสะเกษครับพี่นันเพชรบูรณ์รวมไปถึงคุณวาสนาแถวแถวเขตประเวศด้วยเนาะ Facebook ครับผมสวัสดีไปถึงพี่พินโยฝากเพลงลักแกงของวงลูกครักพี่ประสิทธิ์ก็แวะมาแล้วนะคุณพี่แมวเซาคุณทิพสุดาคุณพี่จรัสทักทายด้วยนะครับช่วงตีสองแบบนี้รับชมต่อมาจากน้องเมย์เนาะมีคุณบอนวีครับผมจากทุ่งสงทักทายกันนะครับพ่อข้อเพลงพ่อชายไม่พ่อโชห้องนิวพงศกรคุณอุดรผิวนวลทักทายด้วยครับวันนี้อยู่กับโอ๊ตคณิตมาแทนพี่เพชรนะคุณเกษมคุณพี่อัมภัยแวะมาแล้วคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วทางไลฟ์สดเนาะคุณพัชรีนี่บอกว่าทักทายนะคะน้องโอ๊ตจากแม่ค้าแกง อยู่ป่าพยอมพัทลุงบ้านเดียวกับผมเลยแต่คนละอำเภอนะครับคุณระมิดาคุณสุทัศน์ขอเพลงลักแกงเพลงลักแกงวันนี้ขายดีจังเลยแกงไรดีนี่ป่านี้คุณประสิทธิ์ครับฝากเพลงน้ำตาคนเลวเกษมคมสันมาตอนนี้หนึ่งสายรอรับกันอยู่แล้วโทรมาได้เลยนะครับทักทายพอประมาณก่อนเดี๋ยวไล่เรียงทักทายกันไปเรื่อยๆสวัสดีไปถึงพี่สายอาชีพขับรถด้วยนะครับนี่วันนี้ผมได้เจอพี่แท็กซี่ที่น่ารักเหลือเกินขอบคุณมากเลยนี่ยินดีที่ได้รู้จักพี่ดอกของเราไม่รู้ว่าฟังอยู่หรือเปล่า

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: หนึ่งสายมารออยู่แล้วสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมเรนสายอยู่กับคุณพี่อะไรครับ
2: พี่ไพรคนงามจิราพรค่ะ
1: นี่พี่ไพรคนงามอยู่จุราพรสุราษฎร์ธานีนะครับผมวันนี้ทำอะไรอยู่ครับพี่ไพร
2: กำลังไปตัดหยางจ้า
1: อ๋อตื่นหน้าแล้วไ
2: หมกินกาแฟปอดเสร็
1: จให้งวงแล้วนะ
2: ก็น้องโอ๊ตอยู
1: ่ไอ้ยะชื่นใจจังเลยแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: กินข้าวหรือยังคะ
1: ดีเจยังไม่กินที่แต่ทำทายเหนื่อยเหมือนกันเห็นว่าคนฟังว่าหลักแกงก้อนตาข่อยวงข้าว
2: แกงวัวงานหมากวันนี
1: ้โอ้โหอันเลยใส่กอบเร่งหลักแกงจังเสียนะวันนี้ฝากเพลงกินข้าวหรือยังของพี่ตายอรทัยนะพี่ภัย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: มอบให้ใครครับเชิญเลย
2: เอามาเนนจักจ้าม
1: ีอะไรจะบอกถึงเนนจักไหม
2: แม่ไอ้ลุกขึ้นไวๆไปตัดยางด้วยกันค่ะ
1: เออนี่อย่าต้องให้พี่ไพรรองไก่เตือนเนอนะพนันใช่ไหมไก่เตือนเนอขั้นเตือนทั้งบ้านน่ะ
2: โน่พินกันโน่พินเขาจะหมดละกาช่วงพิจัยยุทธแกนจุฬาพ่อละกาทุกคนทั่วประเทศเลยนะคะ
1: ได้เลยมอบไปทุกเสียงทุกสายทั่วทั้งประเทศด้วยเน
2: าะค่ะติดฟังรายการนี้อยู่ค่ะ
1: ครับผมมีพลังกายพลังใจนะพี่พลายในการกรีดยางนะ
2: ค่ะค่ะแต่ฝนไม่ตกเลยยางเลงไม่ไขออกอยู
1: ่มันเนาะพอตอกนี่ก็ใส่ยางพอไม่ตอกมันยางก็ออกไม่ค่อยเยอะใช่ไหม
2: ใช่จ้าน
1: ี่อ่ะยังไงก็ส่งกำลังใจเช่นกันนะพี่นะวันนี้ขอบคุณด้วยที่โทรมาฝากเพลงนะพี
2: ่จ้าจ้า
1: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
1: หนึ่งสายหน้าใหม่ครับพี่ไพรจากสมุทรขออภัยสุราษฎร์ธานีกับช่วงเวลาของสายชิวฮิวใจครับขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: สายชิวฮิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: แหมผมพูดข้อมูลผิดเนาะจุฬาพรนี่อยู่นครศรีธรรมราชขออภัยครับผมมีคุณพัชรีจากพัทลุงนี่ฝากเพลงวันว่างที่ตั้งใจของคุณตั๊กแตนชลดาสวัสดีน้องแบมด้วยนะทางไลฟ์สดพี่หนูพินเมืองนครก็ตื่นนอนมาแล้วทักทายด้วยพี่หลังไมค์ทักทายเพิ่มเติมคุณสุภาพสงขลาคุณสุวัฒน์อ่างทองครับพี่เล็กสุราษฎร์ธานีด้วยนะจ๊ะฟังเพลงกันต่อเนื่องสักหน่อย

0: ู่ผิดหวังครับงั้นจากมนต์สิทธิ์คำสร้อยกับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์2:40 นครับคุณฟังช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ทางหลังไมค์นะครับผมมีฝากเพลงนี้ของอาเซรีรุ่งสว่างเข้ามากระท่อมสาวเมินครับมอบให้พี่สุภาพสงขลาด้วยนะ

0: ยโอ๊ตคณิต
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: 2:48 นาทียังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับมาทำหน้าที่แทนพี่เพชรพุ่มพวงนะทักทายทั่วทั้งประเทศนะขณะนี้แต่คุณผู้ฟังใครที่รู้สึกว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องราวของกลิ่นตัวจากการปฏิบัติหน้าที่นะกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันเวลาเราทำงานเหงื่อออกเยอะอาจจะมีกลิ่นตัวใช่ไหมตัวนี้แนะนำกันสักหน่อยสำหรับสุขสกินสบู่สมุนไพรครับที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดที่จะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกได้ทั่วร่างกายเลยคุณฟังหรือจะล้างหน้าก็ได้เช่นกันเอาไปสระผมก็ยังได้เป็นสูตรเย็นครับทำให้รู้สึกสดชื่นสบู่ตัวนี้มีฟองเยอะครับมาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันนะครับโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครับครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นในราคาเพียง999บาทครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งครับ021143990หรือแอดไลน์ได้ที่ @shopmania ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับสุขสกินสบู่สมุนไพรครับ

ท้ายกับงานจากอหมูพงเทพกระโดนชำนาญครับคุณฟังที่ประสิทธิ์ฝากไว้ทางไลฟ์สดนะสังเกตครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้ากับพาเรทเพลงฮิตพร้อมหนึ่งสายหน้าใหม่

0: นี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่

สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: ดำเนินมาสู่ชั่วโมงที่2กันแล้วนะครับ3นาฬิกากับอีก2นาทีในช่วงเวลาของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาค1สายหน้าใหม่รอพูดคุยกันอยู่แล้วด้วยสวัสดีครับพี่สุวัฒน์ครับ
3: สวัสดีครับน้องออส
2: ครับยังไม่เข้านอนนะพี่นะ
3: ก็ยังครับ
2: โอเครบกวนนิดนึงจากอ่างทองนะพี่สุวัฒน
3: ์ครับ
2: วันนี้ฝากเพลงอะไรมาช่วยกันจัดพาเรทเพลงฮิตครับพี่
3: ดำเด็ดเดียวครับ
2: ดำเด็ดเดียวของพี่แหม่มพี่มารรำนะพี่สุวัฒน
3: ์ครับ
2: เพลงมันกันเลยมอบให้ใครครับช่วงดึกๆแบบนี
3: ้ก็ให้นกสุพรรณแล้วก็นมหนองแต้แล้วก็วานิสาสุโขทัยครับ
2: ครับอ๋อนี
3: ่แล้วก็ให้พี่เต้ให้น้องหลังไม้ด้วยครับ
2: ครับได้เลย
3: แล้วก็น้องโอ๊ตด้วยนะครับ
2: ได้พี่สุวัฒน์ครับผมอ๋อนี่พี่สุวัฒน์ประจำช่วงดึกเนาะส่วนพี่หนุ่มน้องแต้และพี่นกนี่จะช่วงผมช่วงเย็นๆหัวค่ำยังอยู
3: ่ช่วงนี้เขานอนยังก็ไม่รู
2: ้น่าจะยังหลับอยู่แต่เดี๋ยวสักพักก็จะตื่นมาแล้วนะโอเคเดี๋ยวมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันเลยนะพี่สุวัฒน์พอจำสโลแกนได้หรือยังครับ
3: น้องโอ๊ตน้ำพิซซ่าครับ
2: ได้ครับพี่สุวัฒน์ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: ขอบคุณน้ำจิ้มตุกี้ปังตุ้ง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
2: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินอะไรก็อร่อยเหาะ
2: และไอ้ไอยราอาห่า
3: และไอ้ไอยราอาห่าร
2: สชาติดี
3: ๆรสชาติดี
2: ๆทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: ไอยราอาห่า
3: ไอยราอาห่า
2: เรียบร้อยพี่สุวัฒน์ขอบพระคุณด้วยนะครับพี่ที่แวะมาฝากเพลงนะ
3: ฝากให้แฟนเพลงทุกเสียงทุกสายเลยครับ
2: ได้เลยครับผมสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: นี่นะครับสามนาฬิกาสี่นาทีครับฟังเพลงต่อเนื่องกันไปเลยนะชุดนี้มนๆจอยๆคุณฟังเริ่มต้นจากพี่เจเน็ตเขียวสาวดำรำพันธ์

0: สีผลงานเพลงครับมันเลยนี่จากสี่สาววันนี้ขบวนพาเหรดก็เปิดมาด้วยสาวดำรำพันเจเน็ตเขียวดำแดดเดียวเงินจากพี่แหม่มพี่มันรำไม่ได้ตั้งใจดำเงินจากพี่กระแตครับและปิดท้ายด้วยวาสนาอีแลเงินจากน้องป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์นี่ก็เป็นพาเหรดเพลงฮิตสี่ภาคชั่วโมงนี้ครับ
1: พาเหรดเพลงฮิตสี่ภาค
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอ

0: ุกบ้านต้องมีไอยราอาหา
1: ก่อนฟังเพลงกันต่ออรุณสวัสดิ์ด้วยนะครับเพิ่มเติมกันตอนนี้3 นาฬิกา 21 นาทีอรุณสวัสดิ์ถึงเช้าวันใหม่ด้วยนะพี่ขาวดอนเมืองก็เตรียมตัวที่จะไปขายขนมช่วงเช้าๆเนาะพี่หนูวันมาฝากเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอน้องนันอันนันคุณสมคิดสวัสดีด้วยนะครับพี่โสรยาอ่ะบอกว่าฝนไม่ตกน้องเด้อแต่ยางก็น้ำก็ไม่ค่อยออกเหมือนกันนี่สวัสดีด้วยแกบอกว่าฟังตั้งแต่ช่วงที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวฟังยาวๆไปจนเช้าเลยคุณพรจากอุตรดิตถ์บอกว่าทำไมมีแต่เพลงดำล่ะคะดำใจดีก็พอแล้วโอ้โหเหมือนพี่ณเดชน์ของพี่พรใช่ไหมฟังแล้วคิดถึงใช่ไหมสารภาพมาเลยพี่บอนวี่จากถุงทรงบอกว่ารายงานตัวกันครับมาทวงเพลงครับน้องโอ๊ตครับพอใช้ไม่พอโชว์นี่ของนิวพงศกรนั้นตอนใดอีเปิดนะพี่ประสิทธิ์ก็ยังคงอยู่นะบอกว่าตัดยางยาวๆไอ้พอดีเจแรงไว้ทักท้ายทาง Facebook นี่คอมเมนต์เลยนะสุดยอดจริงพี่ประสิทธิ์เราคุณดวงใจอรุณสวัสดิ์ด้วยครับช่วง 3:00 ใกล้จะครึ่งแบบนี้คุณสุภัทราคุณขนมถังแตกนี่ชื่อเฟซนะมาแต่ตัวจริงนี่รวยและรำรวยนะครับบอกว่าฟังจากตลาดสดพัทลุงค่ะขายขนมถังแตกน้องโอ๊ตผมเหนื่อยลาวแล้วนะครับผมขอบคุณด้วยที่แวะมาคอมเมนต์นะคุณแม่ค้ากล้วยทอดขาเลาะนี่ก็ตื่นนอนเรียบร้อยเตรียมตัวที่จะเขาเรียกว่ากวนแป้งใช่ไหมเตรียมแป้งบอกว่ารอๆๆๆเหมือนน้องโอ๊ตเลยมาๆๆกินกาแฟก่อนเลยน้องโอ๊ตโดบกันหน่อยเช้ามืดแบบนี้คุณสาวครามก็ยังคงอยู่ตั้งแต่ชั่วโมงที่1เนาะมีคุณสุภากรก็บอกว่าพี่ยังไม่ได้นอนเหมือนน้องโอ๊ตนี่แหละนะครับผมนะก็เพิ่งเก็บร้านเสร็จก็แวะมาคอมเมนต์กันไปเรื่อยๆกันไปคุณจารุวรรณฝากเพลงคนตายที่ยังหายใจของน้องโอ๊ตอาสยามแม่น้องแชมป์สุดหล่อพ่อค้ากะทิสดโชคชัยศรีก็บอกว่ายังอยู่นะพี่โอ๊ตนะน่ารอฟังเพลงตามคำขออยู่เนี่ยพี่โอ๊ตอรุณสวัสดิ์ถึงคุณสุนีด้วยนะครับคอมเมนต์สติ๊กเกอร์เข้ามามาคุณเออินทิราอรุณสวัสดิ์ด้วยอีกหนึ่งท่านประมาณนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวมาจัดเสิร์ฟเพลงตามคำขอปาลินครับผมปาลินบอกว่าทักทายครับล่วงโอ๊ตครับพอแล่งตายแล่งกลางพมกระผ่าเพียนนั่นครับครับผันผือก็ข้ออภัยกันแต่ช่วงนี้เดี๋ยวเสิร์ฟตามคำขอก่อนทางหลังใหม่พี่นันเพชรบูรณ์ฝากไว้บักขี้เล่าสาวผัวทิ้ง

0: เพลงนี้ชื่อว่าลอยกระทงสุโขทัยครับแหมรวมศิลปินไว้หลายท่านเลยทีเดียวครับเพลงนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่ยิ่งยงยอดบัวงามครับแพรวาพัชรีแหม่มพี่มานรำพี่โยโย่สิมนมาศพี่รักรุ่งโรจน์พี่สอนเงินเพชรดอนตูมนะครับซึ่งเพลงนี้คำร้องทำนองได้จากอาจารย์ปรีชาเจริญศรีเรียบเรียงเสียงประสานครับโดยอาจารย์อ้วนนครชัยศรีชื่อเพลงอีกสักรอบนะลอยกระทงสุโขทัยเผื่อใครที่ชื่นชอบก็สามารถที่จะแนะนำเข้ามาได้นะครับกับช่วงเวลาของจอคิวิทครับเพลงใหม่ที่เราแนะนำก็ต้องขอบพระคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: 3นาฬิกา36นาทีเว็บอ่านคอมเมนต์ทางไลฟ์สดสักหน่อยพี่อุไรนี่บอกว่าไม่ง่วงนอนหรือน้องโอ๊ตง่วงครับพี่คุณมาลีบอกว่าขอเพลงอย่าใจกระจอกนะคะจัดให้หน่อยหนูเล็กกาก้าแหมชั่วโมงที่1ผมเปิดขอกำลังใจไปแล้วนะสิพี่มาลีเปลี่ยนเพลงได้ไหมคุณสุภัทราบอกว่าเพลง

0: 3คำขอครับกับฮิตที่18ประจำสัปดาห์นี้ตกลงมาจากฮิตที่13เมื่อสัปดาห์ที่แล้วใครคือคนที่ใช่ของเธองั้นจากน้องนันอนันต์ครับ1ซิงเกิลกันก่อนนะครับกับช่วงเวลาของเพลงฮิตมหานครชาร์ตขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: สนับสนุนโดยอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยโอ๊ตคณิต
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1ติวเตอร์ยิม Y 2ภูพาวเวล Y 3ฟอร์ดพีท Y 4ลูกหมีสัญญา Y 5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: จากพี่สอนสินชัยครับหัวเก่ามีคุณผู้ฟังคอมเมนต์ฝากไว้นะฮะแต่ผมจำชื่อเฟซไม่ได้ขออภัยด้วยนะ3:54 นกันแล้วครับอรุณสวัสดิ์เบื้องต้นกันสักหน่อยอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องเช้าวันใหม่กันเรียบร้อยแล้วนะครับคุณแม่นันทายังอยู่นะคุณดวงเดือนอรุณสวัสดิ์ครับคุณสุฮอนแลนด์พี่มงคลด้วยนะฮะรวมไปถึงทีมงานจากเขียงหมูนะวังล่อเนาะอ่ะก็อรุณสวัสดิ์ด้วยนะครับก็บอกว่าตอนนี้มีไทยช่วยไทยมาอุดหนุนกันได้เลยเปิดเขียงเรียบร้อยแล้วนะครับอรุณสวัสดิ์ไปถึงน้องทิพย์สุมีคุณอารมณ์บอกว่าตัดยางไปกรีดยางไปก็ฟังวิทยุไปแต่บางทีสัญญาณมันหายไปบ้างเนาะในป่ายางในสวนยางมีคุณสุบินนี่ก็บอกว่าขอพี่น้องพี่โอ๊ตครับขอเพลงเมียเท่าสักเพลงนะเดี๋ยวดูให้ชั่วโมงหน้ายังอยู่กันต่อนะครับคุณบรรเทาอรุณสวัสดิ์ด้วยมอร์นิ่งกันเนาะบอกว่าเช้าๆนี่ขอเพลงตื๊ดๆหน่อยหอมกพวกไปฝากป้าคุณสุพัฒน์ฝากเพลงรักเข้าไส้ของน้องลีโออาทิตย์มีใครอีกเอ่ยคุณพี่ช่วงพิชัยยุทธอรุณสวัสดิ์ด้วยนะมาคุณสาวครามยังอยู่ขอบพระคุณด้วยแล้วกันทักทายเบื้องต้นกันก่อนเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้านะครับหลัง4:00 นเดี๋ยวก็มาไล่เรียงทักทายชื่อกันตามธรรมเนียมของช่วงพีเพชรนะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายกับช่วงของเพื่อนเพลงหวานกันเลยครับ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ช่วงเพื่อนเพลงหวานขอบคุณครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ต่อเนื่องจากผัวเก่าสักนิดหนึ่งเลือกเพลงนี้มานะครับสิทธิ์ของเธออัศนีวสันต์กลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับเดี๋ยวมาทักทายอ่านชื่อกันนะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา

0: วลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ไม่มีพอโชว
1: ์จากน้องนิวพงศกรครับเพลงนี้ถูกแนะนำจากพี่บอนวี่กันกับครอบครัวคุณมาครับชื่อเพลงว่าพอใช้ไม่พอโชว์แม่โดนใจใครหลายๆคนนะสี่นาฬิกา11นาทีครับผมยังอยู่กับ FM 95วันนี้อยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับมาทำหน้าที่แทนพี่เพชรพุ่มพวงก่อนนั้นนอกจากพอใช้ไม่พอโชว์ก็จะเป็นความรักของยักเขียวงานจากพี่เดี่ยวไออุ่นถูกแนะนำผ่านทาง Facebook Live สดเช่นกันสองเพลงต่อเนื่องครับต้อนรับชั่วโมงนี้ชั่วโมงที่3กันแล้วกับมหานครออนไลน์ฮิต
2: มหานครออนไลน์ฮิต
1: มาทักทายเอ่ยนามกันสักหน่อยนะครับอรุณสวัสดิ์พี่สมคิดยังอยู่ครับพี่ประณีตคุณดวงเดือนนะพี่พรจากอุตรดิตถ์พี่หนูพินเมืองนครก็กรีดยางกันอยู่คุณอุไรปราบปรามอรุณสวัสดิ์ไปถึงเอ้ยสาวปากแดงเชียร์นุ่นนิ่มด้วยนะถามว่าดีเจง่วงไหมนิดหน่อยนะฮะแต่ก็เกือบหลับคุณเกษมครับบอกว่าคนเขาพระทองยังอยู่นะคะยังฟังอยู่คุณยายออดนะสวัสดีด้วยแวะมาฟังเพลงน้องนันเปิดไปแล้วชั่วโมงที่แล้วนะครับคุณชยานุนิมก็บอกว่าเพลงเพราะจังเลยค่ะภาษาใต้อยากมีแฟนเป็นคนใต้เหมือนกันเป็นคนพัทลุงด้วยได้ไหมนี่แกล้งพี่นิมอรุณสวัสดิ์นะคุณไดรัตแตงโมครับอรุณสวัสดิ์เช่นกันพี่อุดรรถขยะบางนาแวะมาแล้วสวัสดีครับผมแหมนานๆได้เจอกันทีก็มาแทนพี่เพชรนะครับคุณสุภัตรายังอยู่คุณบุญเรียนเจเล็กขนมกะหรี่ปั๊บกู๊ดมอร์นิ่งครับเจเล็กครับอรุณสวัสดิ์นะแหมขนมกะหรี่ปั๊บเขาอร่อยอยู่ฉะเชิงเซาคุณฟังคุณแม่นันทาก็ยังอยู่นะรอฟังเพลงของลูกเพชรลูกเพชรอะไรลูกเพชรคทาวุฒิอ่านเกมไม่ขาดเพลงใหม่ของน้องเพชรเขาอ่ะนะครับคุณพยับครับสวัสดีด้วยบอกว่าพอใช้นี่แต่ไม่พอใช้ในชีวิตจริงแต่อะไรก็ยังดีพี่ได้มีเงินได้ใช้นี่เนาะนี่ว่ากันไปบางคนก็ต้องสู้ชีวิตแต่ถือว่ามันก็ยังดีได้มีเงินเข้ามาไงกำนันแดงครับอรุณสวัสดิ์ด้วยมีเหลือใช้เหลือโชว์อิจฉานะสำหรับบางท่านนี่นะก็ว่ากันไปคุณพรพิมลจากระยองครับแมสซี่คนงามลั่นสกาบอกว่าตกใจเม็ดเลยแมสซี่ตื่นมาอีค่ายข้ออ๋อวันนี้วันหยุดเนาะแม่เนาะลืมไปจะแซวไม่ถูกแม่บอกว่านี่ตกใจเลยเอ้าลูกโอ๊ตไม่ใช่ลูกแพทย์แม่เกือบถักพิษคุณนงนุชสรุณสวัสดิ์ด้วยนะครับนี่อ่านชื่อเฟซไปเรื่อยๆท่านนี้สวัสดีด้วยนะครับผมพี่เซเบ้นะกิเซเบ้มีคุณบรรเทายังอยู่บอกว่าฟังน้องโอ๊ตไปจนจบรายการต่อเนื่องไปจนช่วงพี่สีพี่ดงเนาะแม่ค้ากล้วยทอดขาเลาะแวะมาฝากเพลงคิดถึงคนไกลบ้านคุณประสิทธิ์ชนะรบนี่บอกว่าผมยังโสดครับในสวนยางใครอีพันเพื่อไม่รู้แต่ผมโสดนี่ครับ เปิดแฟนใครคล้องเลยนะครับผมนะหาคู่เลยนะพี่แมมโพวายอรุณสวัสดิ์ด้วยบอกว่าน้องโอ๊ตมาโกปี้ร้อนๆเลยนี่ตอนนี้นะแกล้มกับอะไรพี่ปาต้องโกเหมือนเดิมนะพี่แมมนี่คุณพรพี่มนก็บอกว่าวันนี้อากาศที่ระยองอากาศดีมากมีใครอีกเอ่ยคุณพิเชษใช่ไหมพี่พิเชษรุณสวัสดิ์ครับผมจากสมุทรปราการขอบพระคุณด้วยนะพี่เอ๋ก็ขอเพลงบุษบาไอโอดเปิดเพลงบุษบาเด้อจากทุ่งโกชุมพรครับผมคุณจารุวรรณก็บอกว่าอยู่ด้วยคนยังอยู่นะคุณอารมณ์คอมเมนต์มาบอกว่าต้นทุนก็ไม่มีตัดยางเพื่อนเปนี้ก็ว่ากันไปก็ยังดีนะครับได้มีหน้าที่การงานพี่นะอย่าบางทีเนาะ100ของคนเรามันอาจจะมีค่าแตกต่างกันนิดหน่อยเขาเรียกว่าประมาณนั้นนะอธิบายไม่ถูกแล้วสมองสติไม่ค่อยพี่ก็ว่าอย่างนั้นจริงๆแต่ก็ยังดีมันเรายังมีงานทำยังได้แบบว่ามีเงินนะนี่อย่างที่พี่อารมณ์บอกต้นทุนชีวิตมันก็แตกต่างกันไปทางเลือกบางคนมันก็มีน้อยก็ต้องสู้ดิ้นรนกันไปตามวิถีทางของเราคุณเจเล็กก็จองกฐินคืนถิ่นในช่วง AEC เพลงช้างเผือกนะครับคุณวันนี้อรุณสวัสดิ์ด้วยคุณพี่หนูพินก็บอกว่าเหมือนกันค่ะตอน อนทุนก็ห้าไม้ตัดยางเพื่อนเหมือนกันนี่นะอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับมาเดินทางกันต่อกับช่วงของเพลงฮิตสตอรี
0: ่สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: าช่วงนี้ครับขอขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสองเพลงนี้ถูกแนะนำเข้ามานะครับทั้งหลังบ้านแล้วก็ทางไลฟ์สดเริ่มต้นจากเมกอภิสิทธิ์กันก่อนคนพอกระเทิน

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ันใหม่จากเพชรคทาวุฒินะครับซิงเกิลนี้อ่านเกมไม่ขาดมอบให้แม่ๆด้วยนะครับที่แนะนำคอมเมนต์เข้ามาผ่านทาง Facebook ไลฟ์สด RTM FM 95
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เข้าสู่ช่วงของมหานคร Family ครับขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณโดยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะครับ4:31 นอรุณสวัสดิ์ไปถึงคุณยันสอนบอกว่าสวัสดีตอนเช้าครับคุณแม่ทุกท่านรวมไปถึงสำนักข่าวไทย FM 100.5 รวมไปถึง95ลูกทุ่งมหานครนะอ่ะพันทางไลฟ์สดนี่ก็มีหลายคนก็แวะมาสุขสันต์วันแม่เนาะก็อยากให้คุณแม่ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะคุณพี่มีนาดวนทองแมซี่คนงามลั่นสักกากันนะครับคุณสุพัฒน์นี่ก็บอกว่าใครมีวันหยุดพักผ่อนวันนี้ก็อยู่กับครอบครัวดูแลคุณแม่ไหว้แล้วก็กอดคุณแม่ท่านนะคุณชยานุชนิ่มสวัสดีด้วยเดี๋ยวนะอ่านออกอากาศได้ไหม

0: แหมต้องเซ็นเซอร์ตัวเองไว้ก่อนนะเออแม่ซี่คนงามนี่เป็นห่วงลูกโอ๊ตวันเหนื่อยแล้วไม่นี่ลูกโอ๊ตแม่วันนี้วันหยุดแม่ก็ไม่ได้ค่ายคล้องไว้ส่งข้าวมาให้น้องทิพย์สุดาบอกว่าล็อกวันแล้วนะอยากเจออีกแล้วได้เลยได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีกิจกรรมกันอยู่นะครับก็เป็นกิจกรรมการกุศลแต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ต้องรอติดตามทุกช่วงนักจัดรายการรวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆของทางคลื่นลูกทุ่งมหานครของเรานะครับก็กิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะอ่ะประมาณนี้ละกันครับ
1: มหานครแฟมิลี่
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ยังคงอยู่นะครับหลายคนนี่พี่บอนวีก็บอกว่าผมยังอยู่ครับแน่ทักทายได้เรื่อยๆบายใจบายออกบายใจส่วนเอาที่บายใจเพลงพี่บ่าววีนี่หลายคนก็ขอมาตั้งแต่ช่วงตีสองนะเดี๋ยวทยอยดูให้เลยกันพี่แหม่มโพหวายบอกว่าน้องโอ๊ตได้กอดแม่ไม่วันนี้ยังไม่ได้กอดที่ครับพอแม่พึ่งตื่นนะเดี๋ยวลบนี่จัดรายการสักนี้แหละไปลบไปกอดแม่สักนิดลาวแล้วก็ไปห้าเบียร์จักแม่พ่อแม่ได้เงินผู้สูงอายุไงไปลักเลยนะเดือนนกลอยเอาชาติแกล้งเล่นแกล้งเล่นนะครับอ่านคอมเมนต์กันต่อครับเพลินๆ4:33 พี่บุญเรียนนี่บอกว่าวันแม่แล้วน้องโอ๊ตรักแม่เยอะนะโอ้นี่ถ้าผมไม่รักแม่นี่ก็ไม่รู้จะยังไงที่ดึกๆดื่นๆยังนั่งเฝ้าห้องส่งนี้ก็เพื่อแม่เนาะเพื่อครอบครัวประมาณนั้นคุณลำพันธ์สวัสดีด้วยคุณปกิตติใช่ไหมพี่ผมขออภัยจริงๆอ่านไม่ค่อยทันบอกว่าสวัสดีน้องโอ๊ตนะมีคุณสุทัศน์อรุณสวัสดิ์ด้วยพี่ยามเช้าแบบนี้อ่ะคุณมังกรแวะมาแล้วคุณชยานุชนิ่มบอกว่าเย่ดีเจใกล้จะได้กลับไปนอนแล้วคุณก้านกล้วยคุณสังเวียนนี่พร้อมขอบพระคุณด้วยนะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามาฟังตามขอต่ออย่าให้ดีเจพูดเยอะดีเจพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วแหมก็อยู่เป็นเพื่อนคุณมาตั้งแต่ที2นะครับคุณนิ่มบอกว่าไปกอดด้วยคนได้ไหมคะทำอินเนอร์เสียงแบบนี้หรือเปล่าพี่นิ่มนี่ตอนนี้ส่งออกอากาศทั่วประเทศนะ

0: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
1: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
0: ะอัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
6: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเหนือของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 ที่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มหานครซุปเปอร์ฮิต
3: มาสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับ10:51 กับ FM 95วันนี้ก็ต้องขออนุญาตอวยพรวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับให้คุณแม่รวมไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านที อยู่ในฐานะของคุณแม่นะของลูกๆก็ขอให้มีแต่ความสุขละกันมีความสดใสลูกหลานก็ทำให้หัวใจของคุณแม่ใจฟูแล้วก็มีความภาคภูมิใจที่สำคัญอยากให้สุขภาพร่างกายของคุณแม่แข็งแรงด้วยและกันนะครับเพราะว่าคุณแม่เนี่ยก็มอบให้ทั้งความอบอุ่นความรักเพราะว่าการเป็นแม่คนนี่ต้องเสียสละค่อนข้างเยอะมากๆเลยจริงๆนะฮะถึงแม้ว่าผมอาจจะไม่ได้เป็นแม่นะแต่ก็เข้าใจเพราะว่าพออยู่ในช่วงวัยที่เริ่มจะมีครอบครัวพอมีลูกปุ๊บโอ้โหเสียสละแบ่งเรื่องราวของชีวิตตัวเองนี่แหละให้ลูกซะเป็นหลักเลยก็ว่าได้ใช่ไหมดังนั้นแล้ววันนี้วันแม่

หลายคนก็เตรียมตัวที่จะแสดงความรักต่อคุณแม่และก็คนในครอบครัวนะครับยังไงก็ขอให้ชาวลูกทุ่งมหานครมีแต่ความสุขและก็สมหวังและกันนะครับมีแต่ความสดใสตลอดทั้งวันวันนี้เป็นวันหยุดราชการกันด้วยนะครับนอกจากเป็นวันแม่แล้วก็ยังเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยนะครับก็ได้หยุดกันพักผ่อนให้เต็มที่แต่ FM 95ก็ยังดูแลคุณผู้ฟังกันอยู่มาทิ้งท้ายกันเลยนะครับแล้วก็ขออนุญาตส่งต่อให้กับพี่ศรีสิวิไลสมทรงรวมไปถึงพี่ดงจามอนกิจสวภาคเพลงนี้วันนี้ถูกแนะนำเข้ามาเยอะเลยจริงๆเอาเทบายใจเอาที่บายใจครับงานจากพี่บาวีเดี๋ยวกลับมาเจอกันกับผมช่วง4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มครับสำหรับวันนี้ช่วงนี้ลารายการไปก่อนสวัสดีครับ

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึก

0: านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569